0: าของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ

0: ำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
3: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน

0: เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
3: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทางนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
6: 1 นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
16: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
18: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
17: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
18: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
17: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
18: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
17: คุณ
18: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อินอย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
17: ครับ
18: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
17: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
18: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
17: ครับผม
18: นะครับ
17: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
18: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับ เพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
17: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
18: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N 3เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับหมายความว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N 3ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือหนึ่งไม่ต้องลงทุนสองเนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับหวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
17: ครับผม
18: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
17: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
18: ถูกต้องครับถูกต้อง
17: ครับ
18: ถูกต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะเขียนชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
17: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
18: ใช่ครับใช่ครับ
17: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
18: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
17: ครับ
18: ถ้าเดือนหนึ่งนะครับเพราะเดือนหนึ่งมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
17: คร
18: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
17: เ
18: ราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
17: ครับเข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที
18: ่
17: จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
18: ถูกต้องครับ
17: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
18: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ย คือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให้
17: ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
18: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับ ถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
17: ที่รู้จักช่วยทำให
18: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
17: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
18: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
17: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
18: ใช่ครับใช่
17: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
18: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
17: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่อยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสรรสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
18: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
17: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
22: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่า มันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดนึงว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งนึงแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
21: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
0: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
21: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิดันดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
2: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
1: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
23: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
1: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
6: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
5: นายเทวริศยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
6: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
5: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชาววิสาประทุมมารายงาน
7: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
9: เร่งคู่อ่อน
8: เร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปตามรอยพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกค่ะหากพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกภาพแรกที่คนไทยส่วนใหญ่นึกถึงคงหนีไม่พ้นพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวพิษณุโลกนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดใหญ่วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สักการะหากแต่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความศรัทธาที่มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านใจกลางเมืองพิษณุโลกซึ่งในอดีตเคยมีชื่อว่าเมืองสองแควเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายด้วยความสำคัญของเมืองพิษณุโลกในฐานะเมืองหน้าด่านและเมืองลูกหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจึงได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภาคเหนือตอนล่างมาอย่างยาวนานค่ะจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของผู้มาเยือนคือพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมรวิชัยหล่อด้วยทองสำริดขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญอีก2องค์ได้แก่พระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1พุทธลักษณะอันโดดเด่นของพระพุทธชินราชคือความอ่อนช้อยตามแบบศิลปะสุโขทัยทั้งพระพักรูปไข่พระขนงโก่งพระนาสิกงุ้มเล็กน้อยและเปลวรัศมีเหนือพระเศียรโดยเฉพาะซุ้มเรือนแก้วเปลวเพลิงด้าน

0: พระซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดงานช่างไทยที่งดงามและหาชมได้ยากค่ะหลายคนเล่าว่าแม้จะเคยเห็นภาพถ่ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เมื่อได้มานั่งสงบอยู่หน้าเบื้องหน้าพระพุทธชินราชด้วยตนเองกลับสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความศรัทธาที่ภาพถ่ายก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมดแม้ผู้คนส่วนใหญ่จะมุ่งตรงไปกราบพระพุทธชินราชแต่ภายในวัดยังมีศิลปกรรมล้ำค่าซ่อนอยู่อีกมากมายเช่นพระวิหารพระเหลือพระวิหารขนาดเล็กด้านหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพระเหลือตามตำนานกล่าวว่าเดิมทีตั้งใจหล่อพระพุทธรูป3องค์พร้อมกันคือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเมื่อหล่อเสร็จยังมีเนื้อโลหะเหลืออยู่จึงนำมาหล่อพระพุทธรูปองค์นี้เพิ่มเติมจึงเป็นที่มาของชื่อพระเหลือค่ะในส่วนของพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีภายในประดิษฐานพระประธานและมีจิตรกรรมรวมถึงรายละเอียดทางศิลปกรรมที่สะท้อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ในหลายยุคหลายสมัยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือพระอัฏฐารถพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ตามคติศิลปะสุโขทัยคำว่าอัฏฐารถหมายถึงความสูง18ศอกองค์พระมีพุทธลักษณะสง่างามและสะท้อนความสามารถของช่างสุโขทัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงวิหารพระเจ้าเข้านิพพานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารพระพุทธชินราชสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ภายในลานวัดภายในวิหารไม่ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติทั่วไปแต่ประดิษฐานหีบพระบรมศพจำลองของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวหีบทำจากศิลาลงรักปิดทองอย่างงดงามตั้งอยู่บนจิตกาธานหรือเชิงตะกอนที่ปลายหีบศพมีพระบาททั้งสองข้างของพระพุทธเจ้ายื่นทะลุออกมาโดยมีพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันตสาวกผู้ใหญ่นั่งนมัสการอยู่ปลายพระบาทจำลองเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วและพระมหากัสสปะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศพก่อนถวายพระเพลิงไม่ทันพระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้พระบาททะลุหีบพระบรมศพออกมาเพื่อให้พระมหากัสสปะได้กราบเป็นครั้งสุดท้ายวิหารหลังนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายถือเป็นประติมากรรมจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดชิ้นหนึ่งในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนนิยมมาเพื่อกราบขอพรในเรื่องการปลดหนี้สินหรือขอให้ชีวิตผ่านวิกฤตและความทุกข์ยากโดยเปรียบเสมือนการดับทุกโศกให้หมดสิ้นไปตามความหมายของคำว่านิพพานค่ะผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ควรใช้เวลาเดินชมโบราณวัตถุจารึกและชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่จัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆภายในวัดเพราะแต่ละชิ้นล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกในอดีตเสน่ห์ของวัดใหญ่ไม่ได้อยู่เพียงการมากราบพระพุทธชินราชแล้วเดินทางกลับหากลองใช้เวลาอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเดินชมรอบพระวิหารชมเจดีย์เก่าแก่ฟังเสียงระฆังที่แว่วมาจากมุมหนึ่งของวัดและมองผู้คนที่เดินทางมาสักการะจากทั่วประเทศจะพบว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่อดีตและปัจจุบันดำเนินคู่ขนานกันอย่างงดงามค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับทุกวัน

0: ประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับวันนี้จะมีการประชุมสภานะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวาระที่2วาระที่3แล้วนะครับหลายคนก็สงสัยอ้าวมันผ่านไปแล้วไม่ใช่หรือนั่นคือวาระที่1ในกรณีรับหลักการฮะ2กับ3เนี่ยคือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับแล้วก็มีการปรับลดงบเนี่ยในหลายกระทรวงนะครับแล้วก็มีการนำงบเนี่ยที่ถูกปรับลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าล้านนะครับนำเข้าสู่งบกลางงบกลางเนี่ยจะใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของราคาน้ำมันแพงหรือเรื่องของน้ำท่วมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าไปสู่งบกลางนะครับวันนี้ก็จะมีการอภิปรายเป็นรายมาตราในแต่ละกระทรวงในการที่จะใช้งบต่างๆนะครับเชื่อว่าเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีในการซักซ้อมของฝ่ายค้านเพื่อนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่าซ้อมไว้ก่อน3วันนี้จันทร์อังคารแล้วก็พุธนะฮะก่อนที่จะไปถึงเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจการเมืองเรื่องแรกการเมืองเรื่องที่2ฮะวันนี้จากข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคร
0: ับ
1: ยังเป็นอดีตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นแกนนำในระดับสูงฮะของกลุ่มผู้ชุมนุมเรารู้จักกันดีในฐานะแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพุทธิปไตยนะฮะผู้ทีไรระดมมวลชนทีไรคนออกมาเฮ่เฮ่เฮ่กันทุกทีวันนี้จะมีการประกาศจุดยืนว่าจะมีการชุมนุมหรือไม
0: ่ครับ
1: มีจุดยืนในการชุมนุมอย่างไรและจะชุมนุมเมื่อไ
0: ร
1: อันนี้น่าสนใจติดตามดูเพราะในสภาคือพิจารณางบในสภาคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงส่วนนอกสภาเนี่ยก็มีแรงกดดันในทางการเมืองเหมือนกันจากคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะอันนี้เป็นการเมืองร้อนๆนะฮะส่วนเรื่องเบาๆเอาเบาสักนิดหนึ่งแล้วกันคุณณัฐพงษ์ฮะเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะ USS อับราฮัมลินคอนนะฮะของกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่มาเยือนประเทศไทย 2-6 กันยายนนี้นะครับ 4-5 วันนะครับได้พักผ่อนที่ประเทศไทยกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยอยู่ที่ 5,000 นายครับพักผ่อนเที่ยวในไทยเต็มที่ที่พัทยาที่ชลบุรีก็ขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่านะฮะอันนี้ตัวแทนกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะฮะแต่ว่าการเดินทางเยือนประเทศไทยขออภัยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเนี่ยหลังจาก200กว่าวันเนี่ยที่อยู่กลางทะเลเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวัน
0: ครับ ก็น่าจะได้เห็นความแสงสีนะนะ Walking Street ก็เห็นที่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เป็นโลซีซั่นพอดี
1: ครับ
0: การที่มีทหารสหรัฐมาพักผ่อนอย่างนี้ก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะมีสีสันมากขึ้น
1: เขาบอกว่าน่าจะสัก50ล้านก่อนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: ก่อนที่สหรัฐเขาจะมาลงเรือตรงเนี้ยมาเทียบท่าเรือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเงินสะพัดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเยอะพอสมควรในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็พัทยาเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยเขาก็มาใช้เงินคน 5,000 คนเนี่ยลงมาที่ประเทศไทยจะไม่ใช้เงินเลยหรือ
0: เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้ 5,000 คนคุณตีสักคนละ500เท่าไหร่ละ
0: 500ก็โอ้โหหลายบาทนะเกือบ 550,000 5ล้าน
1: คนละพันก็แล้วกันเออพอฝรั่งเงินเขาเยอะ
0: ใช
1: ่ดอลลาร์เขาเนี่ยสูงกว่าเราเงินสะพัดแน่นอนนะฮะสำหรับการเดินทางมาที่ประเทศไทยของนาวิกโยธินนะฮะฐานเรือสหรัฐอเมริกา 5,000 นายนะครับก็โบกมือบ๊ายบายลาไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับเริ่มต้นข่าวเอาข่าวเบาๆก่อนแล้วกันสำหรับข้าราชการฮะไม่รู้เบาจริงหรือเปล่านะฮะ
0: ครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ฮะออกเอกสารชี้แจงครับคือมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องของการปฏิรูประบบราชการคุณณัฐพงษ์ฮะ
0: ครับ
1: เรื่องของการลดจำนวนคนนะฮะคือข่าวที่ถูกต้องก็คือว่างบปี70คือปี70ถ้าตำแหน่งไหนเนี่ยที่เขาระบุเอาไว้11ตำแหน่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่จริง
0: ๆ
1: ไม่ได้ทำหน้าที่จริงๆนะครับว่างงานเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะมีการไม่ใช่อ่านแล้วฮะปรับลดตำแหน่งตรงนั้นลงยุบตำแหน่งลงยุบตำแหน่งตรงนั้นลงเช่นตำแหน่งบรรณาร
0: ักษ
1: ์นักโสดและอะไรต่างๆนะครับ
0: ผู้ประกาศรายงานข่าว
1: ใช่นะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะในหน่วยงานนั้นๆนะครับว่างตบยุงแล้วก็จ่ายเงินกันไปทุกเดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะแต่บางหน่วยงานเนี่ยอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยตำแหน่งเหล่านี้ยังคงมีอยู
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ปรับหลายตำแหน่งนะฮะเจ้าหน้าที่โสดเมื่อก่อนเป็นพนักงานราชการใช่ไหมเขาเอามาเป็นธุรการเจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้นายช่างไฟฟ้าไปเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุก็มี
0: แทบจะไม่มีแล้วนะเจ้าหน้าที่พัสดุ

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: กลายมาเป็นนายช่างไฟฟ้า
1: ใช่ใช่เป็นนายช่างไฟฟ้ามั่งธุรการมั่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็มีการปรับกันไปภายในของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พูดถึงหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ปรับนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับลดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดว่าจะมีดุลพินิจอย่างไรไม่ใช่ว่ายื่นมาบอกต้องลดต้องปรับนะฮะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าข้าราชการเนี่ยก็เสียขวัญและกำลังใจทำงานอยู่ดีๆเอ๊ะจะตกงานหรืออ
0: ัน
1: นี้ก็ไม่ใช
0: ่
1: นะฮะแล้วก็แถลงการของกพ.เมื่อวานนี้ชัดเจนฮะเรื่องของมาตรการการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของราชการระบุว่าตามที่ครม.มีมติ11สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับโครงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นไปเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตราระดับสูงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นระดับที่สูงขึ้นพูดง่ายๆบอนไซซะไม่ให้โตคือบางทีเนี่ยตำแหน่งเนี่ยระดับสูงมันมากคนกำหนดนโยบายสั่งเนี่ยมันเยอะแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะน้อยอันนี้ผมพูดเองนะครับคือคนปฏิบัติน้อยแต่คนสั่งมันเยอะเนี่ยการทำงานเนี่ยมันอาจจะ
0: มันไม่ตรงจุดนะบางที
1: มันอาจจะไม่ตรงจุด
0: ม
1: ันต้องเพิ่มคนทำงาน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปเพิ่มในตำแหน่งระดับสูงเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันมีเหตุผลและความจำเป็นเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดไปเพิ่มโดยที่เอ๊ะเพิ่มทำไม
0: ครับ
1: เออแล้วคนที่ทำงานอยู่เนี่ย
0: เหมือน
1: ศักยภาพใช้ไม่พอหรือ เออถูกไหมฮะ
0: ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นด้วย
1: คือมันเป็นภาระงานภาระเงินของภาครัฐในระยะยาวคือเปิดตำแหน่งเพิ่มปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะอยู่ตลอดไปถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เออตรงนั้นแหละก็คือว่ามันจะเป็นภาระงานของภาครัฐดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าในการเปิดตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการทบทวนเพื่อความจำเป็นให้มันสอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐมิได้หมายความว่าตำแหน่งสูงๆที่กำลังจะเกษียณเนี่ย
0: ครับ
1: จะตัดออกเช่นอธิบดีจะเกษียณปีนี
0: ้ก็ไม่ใช่
1: ก็ตัดออก
0: ก็จะไม่มีหัวเรือนอะไรอย่าง
1: เงี้ยรออธิบดีจะเกษียณตัดออกปลัดจะเกษียณตัดออกไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: หรือผอ.C8จะตัดออกเออไอคนที่นั่งอยู่ข้างล่างตาปริบๆก็บอกฉันจะได้ขึ้นฉันจะได้ขึ้นเอาก็ไม่ได้ขึ้น
0: ครับ
1: นะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็พอก็ชี้แจงฮะมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอให้ช้า
0: ครับ
1: หรือการเลื่อนตำแหน่งบุคคลในระดับสูงขึ้นแต่อย่างใดนะฮะโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเลื่อนข้าราชการได้ตามปกติพูดง่ายๆใครอยากจะโตเนี่ยก็โตได้ตามปกตินะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรกพ.กำหนดหากสัดส่วนราชการมีตำแหน่งที่สูงขึ้นกำหนดอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างสามารถแต่งตั้งได้นะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์ปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มของตำแหน่งระดับสูงช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังรวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศนะ
0: ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากที่มีข่าวออกมาคือตอนนี้ข่าวเรื่องหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าหลายๆคนก็ผวาอยู่นะเพราะว่าตั้งแต่มีการออกข่าวมาเรื่องการปฏิรูปต่างๆเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับที่มีการออกมาพูดกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเองในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งก็อย่างที่คุณทรงพลเล่าไป
1: คือมันใกล้จะเกษียณอายุไงสิ้นเดือนนี้จะเกษียณอายุแล้วก็มันก็มีข่าวว่าอ้าวผู้เกษียณไปปุ๊บเนี่ยเขายุบตำแหน่งหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งไม่จริงก็พอบอกไม่จริงอันเนี้ยมั่ว
0: ครับ
1: คือตำแหน่งระดับสูงเนี่ยที่จะว่างเนี่ยก็สามารถบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยในรูปแบบเดิมไปได
0: ้ครับ
1: นะฮะไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดฮะ
0: ครับนี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับไปอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กำลังจับตาแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับการสมัครใจเป็นทหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยที่มีการประกาศไว้ตั้งแต่หาเสียงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งนะคร
1: ับ พรรคประชาชนด้วยไหมผมก็คุ้นเหมือนพรรคประชาชนเขามีคล้ายๆอย่างเงี้ย
0: มีหลายพรรคครับอย่างพรรคประชาชนพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีการพูดถึงในเรื่อง
1: เขาก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาชูมาเรื่องของเกณฑ์ทหารโดยความสมัครใจ
0: อัน
1: นี้ผมจำได้พรรคประชาชนเอาภูมิใจไทยด้วยเหรอ
0: ภูมิใจไทยด้วยนี่ครับเขาบอกชูนโยบายรั้วของชาติเปิดรับทหารอาสา100,000อัตรานี่คือเป็นนโยบายของเขานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในการที่จะมา
1: ตอนกัมพูชาใช่ไหม
0: ใช
1: ตอนนั้นผมนึกออกแล
0: ้วนะครับก็เป็นการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วยในครั้งนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำได้จริงแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของวันที่10กันยายนนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับสำหรับพลทหารอาสานั่นเองนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของการดำเนินการเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลมีการเดินหน้าพัฒนาระบบการรับสมัครข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการรับราชการทหารนะครับในการสมัครใจนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีการแถลงต่อรัฐสภาและก็มีการผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยการใช้งบประมาณปี2570นี้นะครับกองทัพ บกจะมีการดำเนินการโครงการทหารอาสาหรือที่เรียกว่าทออสเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจนะครับควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เส้นทางอนาคตสำหรับผู้ที่สมัครในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะมารับราชการทหารจริงๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยนะครับซึ่งผู้ร่วมโครงการนี้นะครับมี4โอกาสสำคัญนะครับโอกาสแรกที่ทางโฆษกรัฐบาลชี้แจงก็คือในเรื่องของการมีรายได้และก็สวัสดิการรับราชการทหารจริงๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยนะครับซึ่งผู้ร่วมโครงการนี้นะครับมี4โอกาสสำคัญนะครับโอกาสแรกที่ทางโฆษกรัฐบาลชี้แจงก็คือในเรื่องของการมีรายได้และก็สวัสดิการและก็มีประกันชีวิตให้ด้วยนะครับส่วนข้อที่2นะครับคือโอกาสในการพัฒนาตนเองและก็ทักษะก็จะมีการฝึกแล้วก็มีการได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมีการเสริมระเบียบวินัยสมรรถนะทางร่างกายจิตใจรวมถึงทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปด้วยโอกาสที่3นั่นก็คือการศึกษาและก็วิชาชีพนะครับสามารถที่จะพัฒนาความรู้และก็เพิ่มวุฒิการศึกษารวมถึงทักษะทางวิชาชีพในการเลือกทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นหน้าที่ในส่วนนี้นะครับและก็สุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเข้ารับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้ารับเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกนั่นเองและก็จะมีคะแนนเพิ่มในส่วนของภาควิชาในการสอบเข้ารับบรรจุสำหรับกองทัพบกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น4โอกาสที่จะได้จากการสมัครใจเป็นทหารในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดการสมัครนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับก็คือวันพฤหัสนี้ก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะครับสมัครได้2ช่องทางก็คือผ่านทางออนไลน์นะครับ rcm.rta.mi.th นี่คือเว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ที่หน่วยงานทหารที่เปิดรับสมัครทั่วทั้งประเทศได้เลยในทุกพื้นที่ที่มีหน่วยงานนะครับแล้วก็สัสดีประจำอำเภอสัสดีจังหวัดก็สามารถไปติดต่อได้นะครับส่วนคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติก็คือตั้งแต่18ปีถึง35ปีขึ้นไปนะครับชายไทยนะครับที่มีสัญชาติไทยนะ18ปีถึง35ปีขึ้นไปและก็ตำแหน่งทหารในประทวนก็วุฒิม.6นะครับวุฒิม.6หรือปวช.เทียบเท่านะครับอายุตั้งแต่18ถึง30ปีผู้สมัครก็สามารถเลือกหน่วยได้ด้วยว่าอยากจะทำงานที่ไหนนะครับสัญญาก็คือสมัคร1ครั้งเนี่ยสัญญา4ปี
1: ครับ
0: ในการเข้ารับการทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อสัญญาได้อีก1ปีคือรวมทั้งหมดไม่เกิน8ปีนั่นเองนะครับในส่วนนี้เองรัฐบาลก็มีการผลักดันนะครับในการทำให้ได้จริงตามที่สมัคร1ครั้งเนี่ยสัญญา4ปี
1: ครับ
0: ในการเข้ารับการทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อสัญญาได้อีก1ปีคือรวมทั้งหมดไม่เกิน8ปีนั่นเองนะครับในส่วนนี้เองรัฐบาลก็มีการผลักดันนะครับในการทำให้ได้จริงตามที่มีการ
1: เป็นเมียตำรวจนับแบงค์เคยได้ยินไหม
0: เออเคยได้ยิน
1: นั้นมันนานมากแล้วเลย
0: ครับ
1: เออเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยโอ้ยจนแต่ว่าสมัยนี้ไม่ใช่ละคือรายได้เนี่ยมันก็มีรายได้มันก็มีแล้วก็มีสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยทหารเขาก็มีบ้านพักให้ด้วยนะ
0: ครับ
1: บ้านก็ไม่ต้องเช่าแต่ข้าวต้องซื้อ
0: ข้าวต้องซ
1: ื้อก็อยู่ที่โรงอาหาร
0: ก็มีสวัสดิการอยู
1: ่โรงอาหารก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีอาชีพอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือการปฏิรูปกองทัพแล้วก็เปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารโดยการบังคับมาเป็นความสมัครใจอันนี้ผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเข้ารับราชการทหาร
0: ครับ
1: คือปกติเราต้องเรียนรอดอใช่ไหมเพราะกลัวจะโดนเกณฑ์ทหาร
0: ครับ
1: ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย1ปี2ปี3ปีเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกใบดำใบแดงเออแถมยังมีบางคนเนี่ยไปบนด้วยโอ้อย่าให้จับโดนใบแดงเลยนะอะไรแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ามีบางกลุ่มเนี่ยไม่อยากเป็นทหารแต่มีบางกลุ่มที่พร้อมที่จะสมัครเป็นทหาร
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะสมัครเนี่ยมากกว่าคนที่จะเกณฑ์เนี่ย เราก็ควรจะใช้ความสมัครใจให้คนที่สมัครใจเนี่ยมาเป็นทหารจะดีกว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่เราจะต้องมีการเรียนรักษาดินแดนก็เพื่อว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรเนี่ยเราจะสามารถระดมพลกันได้ใช่ไหมฮะเวลาเกิดมีความไม่สงบมีอะไรเนี่ยทหารเนี่ยถือว่าเป็นรั้วของชาติและเป็นบุคลากรที่เสียสละเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบราชการทหารจากเดิมเนี่ยเป็นภาคบังคับไปสู่ความสมัครใจฮะ
0: ครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าคือ15,000 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: เพราะว่าปกติแล้วถ้าสมมติสมัครใจเป็นทหารเนี่ยเงินเดือนในการได้รับไม่ใช่เท่านี้ไง
1: ต้องดูว่าวุฒิอะไรถ้าเป็นตามวุฒิปริญญาตรีก็ถือว่าเยอะนะ
0: เยอะนะ
1: ถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็มีสิทธิรักษาพยาบาลอะไรอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของกองทัพนะฮะที่แปลงเนี่ยจากการเกณฑ์เป็นการสมัครใจนะครับอ๋อมาดูสทนช.สั้นๆแล้วกันนะฮะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันใน24 จังหวัดนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ ยาวไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้เขาก็จะพยากรณ์ในช่วง2วันนี้ก่อนตรงไหนบ้างที่จะมีน้ำท่วมขังและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับกว้างๆฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูจากเซลบอร์ดแคสต์ของท่านด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับนอกจากฟังเราแล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเป็นการเตือนภาพกว้างทั้งจังหวัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงที่คุณเคยท่วมหรือหวาดหวั่นว่ามันจะท่วมเนี่ยก็ดูเซลบอร์ดแคสต์ด้วยที่อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็ฟังข่าวทางการอย่างใกล้ชิดครับพักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24 ชั่วโมง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2569นะครับรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า Stronger Together นะครับทำไมเรายังต้องให้ความสำคัญกับพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปีนี้เป็นอย่างไรนะครับโรคนี้ได้ยินกันมานานแล้วนะครับมีคนเสียชีวิตกันนะฮะที่แถวๆระยองแถวจันทบุรีแล้วก็แถวภาคตะวันออก
0: โคราชด้วย
1: ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคำถามอยู่ที่ว่าภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีการดูแลแก้ไขกันอย่างไรนะครับถ้าถูกสุนัขแมวกัดและข่วนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรหากไม่ได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในตัวแล้วนะครับโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: ครับท่านครับทำไมปีนี้ครับเราถึงยังคงต้องให้ความสำคัญกับโรคพิษสุนัขบ้าครับท่าน
7: ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้ทางผมในนามของกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาร่วมให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะ
0: ครับ
7: สำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่เราพูดถึงกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วแม้กระทั่งสมัยเด็กเองนะครับจะนำเรียนว่าผมก็เคยโดนสุนัขบ้ากัดเหมือนกันแล้วก็ต้องพ่อก็ต้องพาไปฉีดในสมัยก่อนนี่ฉีดรอบสะดือมาตั้ง14-21เข็มเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันพอมาทำงานอยู่ในกรมปศุสัตว์ในปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าเองก็ยังพบได้ค่อนข้างเยอะในสัตว์นะครับโดยเฉพาะในสุนัขนะครับซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่ามันก็จะหมดไปค่อนข้างยากความเสี่ยงก็เลยมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะที่จะติดต่อมาสู่คนได้นะครับ
1: ครับ
7: คือจริงๆแล้วโรคนี้นะครับก็สามารถป้องกันได้โดยเรานำสุนัขเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันมันคือพาไปหาสัตวแพทย์ตามคลินิกก็ได้หรือว่ามันจะมีโครงการที่ทางส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาออกหน่วยครับหรือกลางกรมปศุสัตว์เองเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงนะครับ
1: ครับ
7: จะเห็นว่าอย่างในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็โดยเฉพาะในแอฟริกาและเอเชียก็ยังมีโรคนี้อยู่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันในส่วนของกรมปศุสัตว์ในส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราก็ได้รับความพระพักตร์กรุณาครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมศีลสว่างควัฒนาวรคติยราชารีนะครับได้ท่านได้มีพระดำริให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งก็เราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายในปี2573หรือว่า2000คศ2030นะ2030เนี่ยเราจะปลอดโรคนี้ให้ได้กับในสัตว์นะครับ
1: ครับ
7: ซึ่งถ้าในสัตว์ปลอดได้ในคนก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคนก็จะติดมาจากสัตว์โดยเฉพาะสุนัขครับ
1: ครับคือโรคนี้ติดจากสัตว์สู่คนถ้าเราสามารถระงับยับยั้งให้สัตว์เนี่ยไม่มีโรคนี้เนี่ยคนก็น่าจะปลอดภัยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงฮะโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ฮะ
7: ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็มีแนวโน้มที่เจอมากขึ้นนะครับก
1: ็
7: เจอมากขึ้น
1: ครับ
7: ในปีนี้โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของคนก่อนนะครับ
1: ครับ
7: ผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็จัดถึง31สิงหาที่ผ่านมาก็10รายครับที่เราเจอที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ข้อมูลก็จะพบที่ระยองขอนราชสีมาฉะเชิงเทราบนตากจันทบุรีแล้วก็ศรีสะเกษ
1: ครับ
7: ซึ่งโดยความเสี่ยงเท่าที่ได้ร่วมกันสอบสวนโรคเนี่ยก็คือเมื่อโดนสุนัขกัดแล้วก็เกิดความประมาทนะครับเช่นเป็นคนเมาบ้างเป็นวัยรุ่นที
1: ่
7: เวลาโดนกัดหรือโดนข่วนนิดๆหน่อยๆก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปหาหมอหรือบางคนไปหาหมอแล้วเนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวก็คิดว่ามันจะป้องกันได้จริงๆก็ต้องตามโปรแกรมที่ทางแพทย์ให้คำแนะนำนะครับ
1: ครับ ครับ
0: นะครับแล้วในส่วนปีนี
7: ้ในครับ
0: ครับเชิญครับท่านครับ
7: กับในส่วนของสัตว์เองปีนี้เราเจอแบบ200กว่ารายครับก็จะเห็นว่าในสุนัขเนี่ยเจอเยอะสุด221ตัวละตอนเนี้ยเคสนะครับเป็นเคส
0: ครับ
7: แต่ว่าในที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในโคเนี่ยเราเจออยู่24รายโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยเลี้ยงซึ่งสุนัขเนี่ยที่เป็นโรคพิษสุนัขว่าชาวบ้านเจ้าของสัตว์อาจจะไม่รู้ก็จะไปกัดโดยที่เจ้าของไม่เห็นประมาณเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงว่ามันมีเชื้ออยู่ในพื้นที่หรือมีสุนัขที่เราอาจจะค้นหาโรคยังไม่เจอเวลาเขาเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเขาก็จะไปกัดตัววัวแล้วก็หลังจากนั้นวัวก็จะแสดงอาการนะครับเราเจออยู่ตั้ง24ตัวนะครับในปีนี
0: ้
7: ส่วนในแมวก็ยังเจอได้บ้างครับเจออยู่ตัวหนึ่งตัวแต่ช่วงนี้ผมเข้าใจว่าในแมวเนี่ยในปัจจุบันคนประชาชนก็ชอบเลี้ยงแมวก็อาจจะดูแลได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เลยเอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงปล่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับ
0: คร
7: ับ ก็จะทำให้โรคนี้ในแมวอาจจะเจอน้อยหน่อยครับแต่ในสุนัขยังเจอเยอะมากอยู่ครับ
0: ครับครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยมีการใช้คำว่า stronger togetherทางกรมเองต้องการสื่อสารเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
7: Stronger Together เนี่ยคือในปีนี้แหละกรมปศุสัตว์เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดวันพิษสุนัขบ้าโลกนะครับแล้วในปีนี้เราก็เลยตั้งคำว่า Stronger Together ซึ่งก็ในภาษาไทยก็คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองครับก็ถ้าจะหมดไปได้เนี่ยท่านก็ดูว่าจะหมดไปได้ไม่เฉพาะกรมปศุสัตว์หน่วยงานเดียวที่จะทำให้โรคปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปลอดไปจากประเทศไทยได้เรายังมีหน่วยงานของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยส่วนนั้นเขาจะเป็นผู้ที่คอยดูแลควบคุมสุนัขทั้งสุนัขในที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของแล้วก็มีงบประมาณในการจัดสรรตัววัคซีนที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็มีเชลเตอร์ครับสถานกักกันที่สำหรับดูแลสุนัขจรจัดด้วยตรงเนี้ยเขาจะมีบทบาทภารกิจนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องมีการค้นหาโรคในกรณีที่เมื่อมีคนถูกพิษสุนัขบ้ากัดซึ่งตรงเนี้ยเราก็เข้มแข็งด้วยกันอยู่แล้วครับ
1: ครับก็แสดงว่า
7: หน่วยงานนึงก็จะมีของภาคประชาชนด้วยครับภาคประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าในหน่วยงานที่เรียกว่า NGO ครับถ้าเข้าใจง่ายๆในหลายๆภาคประชาชนเนี่ยองค์กรภาคประชาชนเขาได้มีการมามีส่วนร่วมในการออกไปดูแลนำสุนัขมาทำหมันฉีดวัคซีนให้แล้วก็เอาไปปล่อยกลับคืนที่โดยเฉพาะสุนัขจรจัดอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยกันทำให้ลดโรคพิษสุนัขบ้าลงอีกอันหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับตรงนี้สำคัญมากอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าถ้าเกิดมีโรคพิษสุนัขบ้าหรือท่านเลี้ยงสัตว์เอาเริ่มจากท่านเลี้ยงสัตว์ก่อนสุนัขของท่านควรจะดูแลยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนในตอนเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็ต้องฉีดกระตุ้น2เข็มอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องฉีดทุกปีครับเหมือนกับเราแหละมันต้องฉีดทุกปีเพื่อให้กับภูมิคุ้มกันเหล่านั้นมันอยู่คงอยู่ให้สามารถป้องกันโรคได้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าสุนัขตัวไหนที่มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาสัมผัสกับสุนัขที่เราเลี้ยงมันก็มีความเสี่ยงหมดครับครับผม
1: ครับก็เท่ากับว่าการทำงานเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับภายใต้กรม
7: คว
1: บ
7: คุ
1: ม Stronger Together นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยกันดูแล้วก็ในระดับชุมชนเนี่ยก็คือในส่วนของอบต.อบจ.ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องช่วยกันดูรวมถึงภาคประชาชน NGO ต่างๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูในการกำกับดูแลสัตว์เลี้ยงในชุมชนนะครับแล้วก็คอยให้ข้อมูลต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของความรู้และความเข้าใจฮะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเห็นว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่เราได้พบบ่อยๆแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็บางท่านก็คิดว่าพอฉีดวัคซีนเข็มเดียวแล้วก็อาจจะไม่ติดเลยหรือว่าฉีดครั้งเดียว ก็มีภูมิคุ้มกันได้ตลอดไปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บางท่านเนี่ยเวลาเจอสุนัขหรือที่ไม่มีประวัติเนี่ยมากัดเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพวกยาสมุนไพรหรืออะไรต่างๆก็โดยที่ไม่ได้ไปหาหมอตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อหรือเปล่านะครับเพราะโดยจริงๆแล้วเกิดโดนสุนัขกัดเนี่ยถึงจะมีแผลส่วนหรือว่ามีตัดลึกอะไรเราต้องล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดนะครับล้างให้ในตัวแล้วก็รีบไปเข้าพบแพทย์โดยทันทีสิ่งเหล่านี้ครับก็ถ้าทุกคนเข้าใจได้ถูกต้องนะครับว่าการป้องกันเนี่ยนอกจากในตัวสัตว์แล้วในตัวเราเองเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ลดโรคบรุงพิษสุนัขบ้าลงทั้งในคนและสัตว์ได้ครับ
0: ครับอย่างกรณีว่าเราถูกแมวขวัญสุนัข กัดหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโดนจากสัตว์เนี่ยครับคุณหมอมีแนะนำไหมครับว่าเราควรสังเกตอาการของสัตว์ก่อนหรือว่าควรสังเกตอาการของตัวเราก่อนหรือว่ามีวิธีการยังไงในการทำอย่างแรกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวของทางคุณผู้ฟังเองครับ
7: คุณผู้ฟังครับถ้าในตัวท่านเองเนี่ยท่านต้องดูก่อนว่าถ้าโดนสุนัข กัดปุ๊บ ท่านก็ต้องรีบล้างแผลแล้วก็ด้วยน้ำสบู่รับแต่น้ำสบู่ให้สะอาดมากๆแล้วก็รีบไปหาหมอในส่วนของสัตว์ที่ท่านที่กัดเนี่ยถ้าสัตว์ของท่านมีเจ้าของเป็นของท่านเองท่านก็ต้องกักเอาใส่กรงกักไว้เพื่อดูสัตว์สังเกตอาการนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ครับทางปศุสัตว์เองก็จะไปให้คำแนะนำกับท่านด้วยส่วนในสุนัขจรจัดที่อาจจะเป็นโรคเป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยท่านก็ต้องแจ้งทางกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันที่เราจะเข้าไปเพื่อที่จะไม่ได้ไปฆ่านะครับตรงนี้ต้องนำเรียนก่อนเราต้องไปดูเพื่อที่จะประเมินว่าสัตว์ตัวนี้มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าเราต้องมากักไว้โรคไว้เป็นเดือนนะครับเพื่อที่จะดูอาการของเขา
0: ครับ
7: ส่วนในสัตว์สุนัขของเราที่กัดที่โดนโรคพิษสุนัขบ้ากัดเนี่ยจริงๆทางสัตวแพทย์เนี่ยก็จะมีวิธีในการที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วก็ให้วัคซีนที่เข้มข้นขึ้นแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเจ้าของเองถึงจะรักสุนัขขนาดไหนถ้าโดนสุนัขมากกัด นะครับในสุนัขของเราโดนสุนัขมากกัดต้องห้ามสัมผัสห้ามเข้าใกล้เราต้องแยกออกชัดเจนเลยครับครับผม
1: ครับถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเข้าใกล้เป้าหมายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเร่งทำคืออะไรครับท่านฮะ
7: ภายในปี2030ใช่ไหมฮะตามที่เรากำหนดไว้เนี่ยอันดับแรกก็คือเราจะต้องเพิ่มการครอบคลุมการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวให้ได้อย่างจริงๆตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลกก็จะกำหนดไว้ที่ 70% แต่เราอยากให้ได้มากกว่านั้นนะครับ 80-90% ซึ่งตรงเนี้ยทางกรมปศุสัตว์ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชนเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ปัญหาก็อาจจะมีอยู่ในจุดที่เป็นสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัดนะครับที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยตรงนี้การที่จะเข้าไปจับเข้าไปเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์เนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีวิธีในการให้วัคซีนโดยการให้วัคซีนแบบกินแต่ว่าราคายังค่อนข้างสูง
1: ครับ
7: นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อแรกนะครับที่เราจะต้องเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์หรือว่าให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันในเขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู
1: ่ครับ
7: เขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณสัก 70% ขึ้นไปครับ
1: ครับ
7: เรื่องที่สองก็คือสุนัขเราต้องบริหารจัดการประชากรนะครับให้เป็นระบบทั้งการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ไม่ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สัตว์ที่เป็นสัตว์ในชุมชนที่มีเจ้าของเนี่ยผมว่าจำเป็นที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียน
1: ครับ
7: ครับเพื่อที่เราจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเวลาสุนัขตัวนี้ไปกัดใครเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปเพื่อที่จะดูประวัติในการทำวัคซีนอะไรต่างทีนี้ทางอย่างของกรุงเทพมหานครเขาก็มีโครงการนี้อยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุม 100% ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับทีนี้ประการต่อมาคือเมื่อมีสัตว์ที่ต้องสงสัยเกิดในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องรีบไปเฝ้าระวังสอบสวนโรคว่าสุนัขตัวนี้ไปกัดตัวไหนมา บ้างแล้วในพื้นที่นี้ไปกัดโคได้ไหมอย่างที่ผมนำเรียนในตอนต้นนะครับหรือว่าไปกัดคนอะไรมาบ้างตรงเนี้ยถ้าเราสามารถสอบสวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงแล้วก็เราก็ต้องรีบเอามาตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งก็จะตรวจจากสมองนะครับ
1: ครับ
7: ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีกรมปศุสัตว์เองเรามีห้องปฏิบัติการอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับก็เรียกว่ามีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ครับ
1: ครับ
7: ซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะคอยยืนยันผลว่าท่านสุนัขหรือโคหรือว่าแมวที่ส่งตรวจเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ตรวจได้ภายในวันเดียวเขาก็ทราบผลนะครับตัวเนี้ยก็จะรวดเร็วมากแล้วก็จะได้ผลเหล่านี้ก็จะได้กลับไปที่พื้นที่เพื่อที่ได้ควบคุมโรคให้ได้ต่อไปครับ
1: ครับ
7: อ
1: ี
7: กครับเรื่องต่อมาก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดก็คืออยากจะย้ำเรื่องของประชาชนนี่แหละครับว่าต้องให้ความร่วมมือเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้มีความรับผิดชอบมีความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าในการดูแลสัตว์นะครับว่าเมื่อท่านเลี้ยงแล้วท่านต้องพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคจริงๆวัคซีนก็มีหลายอย่างนะครับนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีพวกโรคที่ทำให้สุนัขป่วยแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นโรคไข้หวัดสุนัขโรคลำไส้อักเสบอะไรพวกนี้ครับก็ไปปรึกษาที่สัตวแพทย์ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ได้ซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำตรงนี้เมื่อเราไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขของเราที่อย่างประจำนะครับเป็นตามโปรแกรมแล้วก็จะทำให้สัตว์ของเราเนี่ยก็ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคอื่นๆด้วยครับ
1: ครับผมครับถ้าสัตว์สุนัขหรือว่าแมวเนี่ยมีเจ้าของเนี่ยเราก็เบาใจส่วนหนึ่งยังไงก็เขาก็ต้องเอาพาไปฉีดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสุนัขแมวจรจัดเช่นหมาสุนัขในวัดอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้บ่อยนะฮะเป็นห่วงเป็นใยสุนัขที่เดินตามท้องถนนเอาข้าวไปให้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบเขาในการที่จะพาเขาไปฉีดวัคซีนตรงนี้เราจะมีแนวทางยังไงฮะหรือว่าจะมีแนวทางอะไรในอนาคตเพราะดูแล้วเนี่ยแผนการเราดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำประวัติสุนัขฉีดวัคซีนออกหน่วยแล้วก็ทำหมันสุนัขจรจัดแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนอันนี้มันครอบคลุมแล้วแต่ว่ามีอีกจุดนึงเนี่ยที่มันยังหลุดรอดจากแผนงานตรงนี้ก็คือว่าผู้ใจบุญที่นำอาหารไปให้สุนัขเนี่ยแล้วสุนัขนั้นมันกลายเป็นสุนัขที่ไม่มีคนดูแลแต่มันสามารถที่จะกลายเป็นสุนัขบ้าได้แล้วก็หมาที่อยู่ในวัดเนี่ยจะทำยังไงดีฮะเนี่ย
7: ก็ถือเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันครับที่เราพยายามที่อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าเราคือสุนัขเนี่ยที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ยก็เกิดจากสุนัขที่เราไม่อยากเลี้ยงด้วย
1: ครับ
7: พอมันเลี้ยงออกมาแล้วมีลูกเยอะแล้วก็เราก็ไปทิ้งเป็นภาระให้กับวัด
1: ครับ
7: ก็ตรงเนี้ยหน้าที่ของมันก็คงไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าโดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยที่เราทำกันก็คือทางของกรมปศุสัตว์เองแล้วก็ร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะจัดตั้งหน่วยไปทำหมันฉีดวัคซีนให้อย่างโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสนับสนุนวัคซีนแล้วก็เวชภัณฑ์ให้ของกรมเราเองเนี่ยจริงๆแล้วงบประมาณเราก็มีแต่ก็ไม่มากนะครับในการเราจะมีไว้สำหรับในกรณีที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่นั้นแล้วเราก็จะเอาไปตัววัคซีนเราก็จะเอาไปฉีดเพื่อที่จะป้องกันโรคเท่านั้นแต่ว่าวัคซีนหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกอันนึงก็คือการให้อาหารสุนัขเนี่ยก็เข้าใจนะครับบ้านเราส่วนใหญ่เป็นเมืองพุทธก็เวลาเห็นสัตว์ที่ลำบากก็จะเอาอ่านไปให้ตรงเนี้ยก็ต้องร่วมกันนะช่วยกันนะครับว่าทำยังไงให้ตอนนี้เรามีพยายามผลักดันให้มีเชลเตอร์ก็คือสถานที่เราจะเลี้ยง
1: ครับ
7: โดยที่จะเอาสัตว์เหล่านี้เข้าไปก็ไปเลี้ยงให้เพื่อที่จะไม่เกิดความลำบากต่อผู้อื่นจะนำเรียนว่าถ้าเกิดสุนัขที่ท่านว่าท่านให้อาหารไปเนี่ยแล้วเกิดเขาไปกัดคนไปกัดผู้ที่สัญจรไปมาอันนี้ก็ถือว่ามันก็น่าเห็นใจคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ ตอนนี้ก็คิดว่าในภาคประชาชนในภาค ที่เราทำกันอยู่นี่แหละจะต้องเข้มแข็ง stronger together นะครับท่านเพื่อให้มันสำเร็จให้ได้ครับภายในปี2030ก็ต้องทำหลายๆอย่างร่วมกันครับท่านครับ
1: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะฮะหรือคนใดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยของเราแล้วก็หมดไปจากโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
0: ขอบคุณครับ
7: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับครับนี่คือร่วมพละรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านะฮะ Strong Together นะครับ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2569ครับเอาละครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับวันนี้จะมีการอภิปรายนะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ70นะครับวาระที่2แล้วก็วาระที่3นะครับ หลักใหญ่ใจความเนี่ยก็จะอยู่เรื่องของงบต่างๆเนี่ยที่กระทรวงขอจัดสรรจะเห็นว่าปีนี้มีการปรับลดงบในหลายกระทรวงนะครับพูดภาพรวมกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกปรับลดทั้งหมดเนี่ย 11,162 ล้านบาทนะครับแล้วก็เอาไปเติมงบกลาง 6,044 ล้านบาทงบกลางเอาไปทำอะไรฮะ
0: ร
1: ับภัยพิบัติแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะความมั่นคงของรัฐเยียวยาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสาธารณภัยร้ายแรงหรือภาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายนะฮะอันนี้คือเงินที่เอาไปอุดตรงนี
0: ้
1: นะฮะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดนะฮะ5อันดับฮะกระทรวงแรกฮะอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะถูกปรับลดไป 3,000 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษไป 3,000 ล้านบาทนะครับโอ้โดนปรับลดงบเยอะพอสมควร
0: อ
1: ันดับ2กระทรวงกลาโหมนะฮะถูกปรับลดลง 1,228 ล้านบาทอันดับ3แหมกระทรวงท่านนายกเลยฮะนึกว่าจะไม่โดนกระทรวงมหาดไทยฮะถูกปรับลดลง912ล้านบาทอันดับ4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮะถูกปรับลดลง 626.9 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมถูกปรับลดลง626.2 ล้านบาทนะฮะอันนี้คือ5กระทรวงท็อป5ที่ถูกปรับลดงบนะฮะจริงๆมีอีกนะฮะแต่ว่าเอาแค่5กระทรวงก่อนนะครับจะมาพูด20กระทรวงเดี๋ยวเวลาไม่พอส่วนประเด็นข่าวนะก็มีงบกลางนะครับที่เราบอกว่าเอาไปเพิ่ม 6,000 กว่าล้าน 6,044 ล้านนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขชัดๆสสเขาก็เข้าชื่ออภิปรายแสดงความเห็นไอ้เราก็สงสัยเอ๊ะเอาเข้างบกลางเอาไปช่วยเหลือประชาชนป้องกันภัยพิบัติเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนเอ๊ะแล้วมันผิดตรงไหนเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าคุณไปกู้เงินมาจำได้ไหมครับ 400ล้านบาท400ล้านบาทเนี่ยเอ๊ะมันทับซ้อนกันหรือเปล่าเออเพราะว่ามันมีโครงการใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะวิกฤตความผันผวนของพลังงานเนี่ยที่ใช้งบเงินกู้ไปแล้วเออแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ปนกับงบกลางเนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือไม
0: ่
1: นะครับระหว่างเงินกู้ 200,000 ล้านกับงบกลางที่มีอยู่นะฮะแน่นอนฮะฝ่ายค้านเตรียมตั้งเป้าล็อกเป้าแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณสิริกัญญาจากฝ่ายค้านนะฮะก็เตรียมประเด็นนี้แหละครับที่จะอภิปรายใน 2-3 วันนี้นะครับ
0: ครับยังไงวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับ2-3 วันนะ7-8-9
1: ครับ
0: นะครับที่จะมีการอภิปรายงบดังกล่าวนะครับแต่ว่าบางกระแสเนี่ยก็มีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอภิปรายงบที่3วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการซ้อมหรือเปล่า
1: ซ้อมแน่นอนฮะ
0: ซ้อมในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ซ้อมว่าจะเรียกกระแสได้ไหมนะฮะอาจจะเป็นการโหมโรงเพื่อที่จะนำไปสู่การอภิปรายซักฟอกรัฐบาลต่อไปฮะ
0: ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการเป็นประธานในการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยวาระสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นี่แหละนะครับสำหรับวาระ2แล้วก็วาระ3ในวันที่7และก็9กันยายนนี้แต่ว่าก็มีการจับตานะครับในการรับมือของทางส.ส.ฝ่ายค้านนะครับที่หากจะมีการออกนอกประเด็นในการพูดถึงเรื่องงบประมาณแต่ว่ามาใช้เป็นเวทีเนี้ยเป็นเวทีซักซ้อมนะครับสำหรับการซ้อมเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะที่ทางภูมิใจไทยก็จะต้องมีการเรียกว่ารับมือ นะครับจากทางฝ่ายค้านเองไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นหัวสวนะครับที่มีการตามมาตลอด
1: คือหัวสวเนี่ยผมงงมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
0: นี่ไม่ซ้อมไง
1: ซ้อมไม่คือยัตติอันไหนเนี่ยที่เสนอไปนะแล้วก็พูดเนี่ยนอกยัตติเนี่ยประธานเขามีสิทธิ์ไม่ให้คุณพูดสมมติผมอภิปรายงบกระทรวงนี้อยู่แล้วก็อยู่ดีๆไปเข้าเรื่องหัวสวเน
0: ี
1: ่ยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวงบประมาณอ
0: ันนี้ก็ไม่ได้จะยุ่งได้นะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือ THAI passport
1: ไทยเนี่ยยุ่งได
0: ้
1: แต่จริงๆอ่ะถามว่ายุ่งได้มากไหมเดี๋ยวนะฮะไทย AI passport ใช้งบกระทรวง DE นะฮะ 1,600 ล้าน
0: ไม่ได้
1: ใช้งบประมาณปี70นะ
0: ไม่ได้อยู่ในงบที
1: ่ไม่ได้อยู่ในงบปี70
0: อ
1: ืมถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลผมก็จะพูดอย่างนี้นะ1หัวสวไม่เกี่ยวอะไรกับงบประมาณไทย AI passport ก็ใช้เงินของกระทรวง DE 1,600 ล้าน
0: ครับ
1: อ่ะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือสอบท้องถิ่น
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
0: เกี่ยวไหม
1: อาจจะเกี่ยวก็ได
0: ้นะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีการ
1: ใช่ไงก็งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อไงไม่ใช่ขอไปในการ จัดสอบไม่ใช่ซื้อนะฮะสอบ
0: ก็โยงได
1: ้โยงได้โยงได้เนี่ยโยงได
0: ้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการชี้แจงเรื่องงบประมาณอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากสักเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่ายังไงก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยพอเจอเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะหาทิศทางเป๋ไปในสภาเลยก็ว่าได้นะ
1: คือประธานสภาเนี่ยต้องเข้มแข็งอ่ะต้องชัดแล้วก็ไม่ต้องคือประธานสภาเนี่ยต้องเป็นกลางด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประธานสภาจะมาจากพรรคไหนเพราะยังไงเนี่ยก็ต้องมามีพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: สังกัดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่ออยู่บนบัลลังก์สูงสุดตรงนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองอันไหนเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยก็จะต้องถูกตัดออก
0: ครับ
1: ไม่พูดนะฮะส่วนคนจะพูดเนี่ยก็อภิปรายในประเด็นเพราะยังมีอีกหลายประเด็นเนี่ยที่มันยังมีอีกหลายเวทีผมบอกเลยที่คุณจะสามารถที่จะอภิปรายได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอภิปรายในสภาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็ใช้การเมืองนอกสภาเป็นในโซเชียลก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเพราะเขาก็มีคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันโดยเฉพาะภาคประชาชนไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากเขาไปแชร์ต่อจากเขาเนี่ยกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้มันชัดเจนเสียก่อนนะครับส่วนภาคประชาชนเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนแล้วฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแนวทางในการที่จะตีกระแสเรื่องของหัวสวไม่ให้เงียบหายไปนะฮะคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะฮะหรืออนุ36ก่อนที่กกต.จะพิจารณาคดีหัวสวออกมานะครับอันนี้ผมใช้คำง่ายๆแล้วกันเพราะชื่อมันยาวนะฮะก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีข้อสังเกตแนวทางวินิจฉัยอาจสอดคล้องกับธงในทางการเมืองผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้กล่าวหาทั้งหมดอันนี้เหมือนกับว่าคุณผลิตเขาเห็นสำนวนแล้วนะฮะเพราะว่า36เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ฮะตั้งคำถามครับอันนี้น่าสนใจถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขาสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะ26ไม่ได้ถูกร้องเรียนที่ถูกเรียกไม่ได้ถูกเรียกให้มาชี้แจงอนุที่26ก็คืออนุที่บอกว่ามีการเปิดเผยออกมานะฮะโดยทางไอลอคุณเป๋าชื่ออะไรนะคุณยิ่งชีพยิ่งชีพอาจารย์นนท์นะฮะก็บอกว่าอนุชุดนี้เนี่ยทำไมไม่ถูกเรียกมาชี้แจงและอนุ36เนี่ยมันกลายเป็นการรับฟังเลขานุการเนี่ยมาสรุปสำนวนนะครับหลักฐานต้นฉบับเป็นจำนวนแรกไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรง รวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายที่แคบเกินไปในระดับเป็นประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาผู้สมัครสว.อาจจะทำให้เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองที่ตัดออกถูกตัดออกจากคดีนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตกับคุณจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ทางพรรคประชาชนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็สะท้อนความคิดเห็นออกมา บอกว่าเอ๊ะตรงนี้การเรื่องของหัวสวเนี่ยมันอาจจะมีจริงนะครับแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังถือว่าเป็นความเชื่อที่ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าหลัง14เดือนนี
0: ้
1: หลังจากที่กกต.มีมติเนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่ถูกสั่งฟ้องและก็ส่งไปที่ศาลเนี่ยในประเด็นไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นเราคงได้เห็น ความชัดเจนของเรื่องราวเหล่านี้กันฮะ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับวันนี้จะมีการแถลงนะครับในประเด็นของการทวงคืนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีการออกมาพูดยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำม็อบลงถนนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของจีนเทานะครับหรือว่าทุนเทาต่างๆนะครับก็ต้องติดตามกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์อย่าติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
12: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
12: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
12: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
10: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
14: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9 นาฬิกาวันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
10: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
15: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
10: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
16: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเพื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาทวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
10: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: Metro Lifestyle.
18: Metro Lifestyle.
17: Gas Pajita. Metro Life.

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wise Vision ประจำเช้าวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับกลับมาอยู่กับผมศักดิ์ระพีวงแขครับรับฟังได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่คลื่น Metro Life FM 95.5 MHz ครับวันนี้เรามีประเด็นมาพูดคุยมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกจะไปดูเรื่องที่ทางหน่วยงานอย่างสวทช.แล้วก็สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนะครับได้ทำการส่งแม่แบบระบบผลิตน้ำประปากำจัดสารหนูนะครับพร้อมทั้งภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับในการลงพื้นที่ไปในงานนี้นะครับจากนั้นจะไปดูเรื่องของโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นแนวหน้านะครับของหน่วยงานอย่างบรรดาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของรางวัลนักประดิษฐ์นะครับซึ่งไปคว้ารางวัลในระดับนานาชาติครับจากงาน The 5th Silicon Valley International Invention Fest 2026นะครับจากหน่วยงานอย่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงเวลาของ Wise Vision ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใ

0: ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งWise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
2: กลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงแรกกันนะครับเรื่องแรกไปดูภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับในการลงพื้นที่ไปที่ภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเร็วๆนี้ครับก็จะมีภารกิจหลักๆอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือท่านไปติดตามความคืบหน้าโครงการเลิกเผาเป๋าตุงนะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรจากภาระมลพิษให้กลายเป็นวัตถุดิบที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับพร้อมทั้งมีการขยายผลโครงการPMUC Zero Burn to Earn นะครับสู่พื้นที่ภาคเหนืออย่างเต็มรูปแบบนะครับและจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่ชุมชนริมลำน้ำกกจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็ดำเนินการโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับซึ่งเราจะเน้นไปที่เรื่องนี้นะครับส่วนอีกภารกิจหนึ่งก็คือท่านไปฟังสรุปการรายงานการเตรียมการเพื่อรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายนะครับในส่วนของโครงการส่งมอบแม่แบบระบบน้ำประปากำจัดสารหนูเนี่ยนะครับโครงการดังกล่าวนั้นก็มีเป้าหมายในการพัฒนาแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูเพื่อรองรับสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่ริมลำน้ำกกซึ่งตอนนี้เนี่ยประชาชนก็ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีวิตนะครับโดยมีการมุ่งนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นาโนเทคโนโลยีนี่แหละครับมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบประปาที่มีอยู่เดิมแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านพูดถึงในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับ
3: สำหรับงานในวันนี้นะครับเราแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆนะครับที่มาลงพื้นที่นะครับสำหรับในช่วงเช้านะครับที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องการเผาอย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้เราเรียกว่าการทำ circular economy นะครับโครงการเรียกว่าเลิกเผาเป๋าตุงนะครับร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับทางด้านของภาครัฐภาควิจัยนะครับเพื่อวันนี้เราสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยนำวัสดุที่ความจริงเขาต้องเผาแต่ว่าเราพยายามจะเอาตรงนี้เพิ่มมูลค่าแล้วก็แปรรูปทำให้เกิดรายได้มากขึ้นให้มากกว่าการเผานำร่องไปแล้วที่เชียงใหม่มีบางส่วนที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับเราจึงขยายมาที่เชียงรายแล้วก็กำลังขยายไปที่ลำพูนต่อนะครับตรงนี้เองก็มีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับภาคเอกชนแล้วก็หลากหลายหน่วยงานทั้งท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะขยายไปในทั่วทุกจังหวัดในภาคเหนือนะครับเพื่อที่ว่าปลายปีเนี่ยจะลดปริมาณการเผาได้นะครับต้องเรียนว่าการเผาเนี่ยก็มาจากหลายสาเหตุเนาะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับ PM 2.5 เนี่ยมาจากหลายสาเหตุนะครับการเผาเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะทำในทุกเรื่องให้ดีนะครับจุดที่2นะครับวันนี้เชียงรายมีเรื่องเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนะครับตรงนี้เองก็มีทั้งสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับแล้วก็มีทั้งสวทช.นาโนเทคนะครับแล้วก็หน่วยงานให้ทุนทั้งตัวปปค.กับวช.เองตรงนี้เองนะครับก็เป็นหนึ่งส่วนที่เราพยายามที่จะอยากช่วยคนเชียงรายให้มากที่สุดนะครับมีการมอบอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะกรองเรื่องเกี่ยวกับสารปนเปื้อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสารหนู5เครื่องนะครับของทางสถาบันแสงซึ่งก็ตอนนี้2นะครับแล้วก็ของทางนาโนเทคสวทช.เนี่ย3ชุดนะครับตรงนี้เองเป็นนำร่องนะครับต้องเรียนว่าได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทางท่านส.ส.นะครับท่านผู้นำท้องถิ่นทุกคนที่มาร่วมวันนี้เพื่อที่จะสามารถชี้จุดเพิ่มเติมได้แล้วก็ดูว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถใช้งบประมาณประจำเนี่ยเข้ามาเสริมกับงบประมาณวิจัยแล้วก็สามารถช่วย

0: ือทุกคนได้เร่งด่วนก่อนหลังจากนั้นช่วยเหลือยังไงให้ยั่งยืนนะครับอย่างที่3ครับวันนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางมทล.และนายเชียงรายนะครับมีท่านอธิการบดีแม่ฟ้าหลวงนะครับท่านผู้บริหารจากหลายมหาวิทยาลัยนะครับก็เข้ามาร่วมกันในส่วนตรงนี้แล้วก็มีสสน.เองนะครับทางปภ.เองทางจังหวัดเองนะครับก็มาช่วยกันนะครับทางท่านสสก็ได้นำเสนอแนวทางสสรถน้ำเนี่ยมานำเสนอแนวทางว่าปัจจุบันมีการทำยังไงนะครับแล้วก็มีการสะท้อนในสภาแบบไหนบ้างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสสน.ท่านปภ.ก็ได้มีการบอกเล่าแนวทางนะครับซึ่งตรงนี้เองสิ่งที่ผมจะทำนะครับในฐานะคนที่ดูแลเรื่องการบริหารการเรื่องภัยพิบัติภาคเหนือเนี่ยก็คือการที่เราจะคอยช่วยเรียกว่าทำให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็ประสานกับหน่วยงานให้มากขึ้นเพื่อที่วันนี้เขาจะสามารถที่จะทำงานที่เขาต้องการได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องน้ำแม่สายน้ำแม่สายนะครับที่มีบางตึกเนี่ยมากั้นทางน้ำอยู่นะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านธีรรัตน์เนี่ยได้ลงไปแล้วก็ตอนนี้ก็กรมธนารักษ์เนี่ยก็ได้เซ็นมาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวก็จะมีการวางแผนที่จะรื้อถอนตรงนี้ออกนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องได้รับการชดเชยนะครับตัวนี้ก็จะพยายามดูแลขนานกันไปนะครับสำหรับส่วนวางแผนน้ำอื่นๆนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเราต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัววอลลุ่มซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยปกติก็มีหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นวอลลุ่มเนี่ยมีคนดูตลอดแล้วก็มีหลายเรื่องที่ทุกเย็นนะครับในกลุ่มนี้เราก็จะมีอยู่แล้วแล้วก็มีท่านปภ.จังหวัดมีสสน.แล้วก็กลุ่มท่านผู้ว่านะครับแล้วก็กลุ่มท้องถิ่นนะครับตัวเนี้ยก็มีการวางแผนกันตลอดเราเรียกว่าไม่ประมาทเพราะเรามีบทเรียนในเรื่องนี้มานะครับเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการอพยพต่างๆทางปภ.ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับตรงนี้เองเราก็ต้องแจ้งเตือนให้รวดเร็วนะครับจะมีเรื่องโทรมาสที่อยู่บนเขาในแต่ละจุดนะครับที่เราพยายามที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยมอนิเตอร์เรื่องนี้เพิ่มเติมเมื่อเกิดฝนตกในจุดที่เป็นที่สูงนะครับอันนี้เองก็จะเป็นจุดนึงที่เราพยายามเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดระบบประปาทำงานได้ดีอยู่แล้วนะฮะโดยธรรมชาติทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นตัวประปาท้องถิ่นเองหรือแม้กระทั่งจุดน้ำบาดาล นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำวิจัยเชิงลึกเราก็ไม่ทราบว่าตรงนี้มีสารอะไรบ้างการที่เราทราบว่าในน้ำมีสารอะไรทำให้เราสามารถที่จะมีอุปกรณ์ที่กรองได้ซึ่งอุปกรณ์ที่กรองอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากหน่วยงานในอว.หรืออุปกรณ์ที่กรองจากภาคเอกชนที่เขารู้ว่าสามารถกรองสารนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนมองเห็นว่าเราสามารถดูแลเขาได้จริงๆด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีพยายามที่จะนำเข้ามาที่เชียงรายหรือแม้กระทั่งว่ามีการทำแลบหรือมีอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ยากมากนักและเขาสามารถดูได้อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ยากมากเนี่ยมาจากงานวิจัยเชิงลึกนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเห็นว่าเราใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของกองทุนวว.น.ของเรานะครับเพื่อที่จะดูว่าวันนี้งานวิจัยที่นักวิจัยไทยทำเนี่ยสามารถที่จะลงกลับมาสู่ท้องถิ่นสู่ชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตพ่อแม่น้องได้จริงทีนี้อย่างเงี้ยครับตรงนี้เองเป็นสารที่เราเช็คที่น้ำกกนะครับน้ำอื่นๆก็ในจุดต่างๆสารวิจัยแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็มีการดูตรงนี้อยู่เช่นกันนะครับซึ่งแนวทางการกรองแล้วก็อุปกรณ์สารต่างๆเนี่ยก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องทำอาจจะแตกต่างกันไปหรือว่าบางอย่างเหมือนนะครับตรงนี้เองก็มีการทำเรื่องนี้ควบคู่ขนานกันไปอยู่แล้วครับต้องเรียนว่าขยายผลอยู่แล้วนะครับแหล่งทุนวิจัยเนี่ยมาทีเนี้ยถึงเราขยายผลจากอว.ก็ไม่พอกับทางประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนแล้วก็ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความจำเป็นต้องใช้หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็จะเข้าสู่งบทั่วไปขาวคาดแดงเขานะครับอันนี้เองจึงเป็นสิ่งที่เป็นการทำอย่างยั่งยืนนะครับ
1: ครับเรื่องราวของสารปนเปื้อนที่ปนอยู่ในน้ำอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำกกเนี่ยนะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านริมกกตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับคือคุณธวัชชัยมนตรีกุลนะครับท่านได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของปัญหานี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับไปฟังเสียงท่านดูครับ
2: ก็ต้องบอกตามความเข้าใจของชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่รู้ว่ามีสารหนูก็คือจากข่าวนะครับข่าวในสื่อต่างๆนะครับที่เขาแจ้งมาว่าตอนนี้น้ำมีสารปนเปื้อนมาถึงน้ำกกนะครับมีสารปนเปื้อนแล้วที่เห็นชัดที่สุดก็คือในตัวของแม่น้ำเองลำน้ำกกจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับสภาพน้ำกกไม่เหมือนกันจากเมื่อก่อนช่วงหน้าแล้งครับน้ำค่อนข้างจะใสมากก็ จะเห็นจากระดับน้ำจากข้างบนนะฮะน้ำทั่วไปถึงประมาณเข่าเห็นพื้นน้ำเลยแต่ตอนนี้น้ำกกไม่ว่าจะช่วงฤดูไหนไม่ว่าจะเป็นฝนหรือแล้งนะครับน้ำจะขุ่นตลอดนะครับก็ทำให้ชาวบ้านก็กลัวอีกอย่างประกอบกับสื่อหรือว่าข่าวสารครับที่ว่ามีสารพิษทั้งตอนนี้น้ำกกชาวบ้านไม่กล้าลงนะครับไม่กล้าเล่นไม่กล้าใช้นะครับหรือจะเป็นพืชผักสวนครัวเองนะครับที่อยู่ริมน้ำปลูกริมน้ำก็ไม่มีใครกล้าที่จะบริโภคนะครับทางตำบลเองหรือว่าหมู่บ้านเองก็พยายามจะหาวิธีที่ว่าจะให้หน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของสารพิษที่ว่าข้ามพรมแดนมาแต่ก็ยังรอที่ว่าเมื่อไหร่จะได้รับการแก้ไขก็ไปร่วมทุกเวทีครับที่เขาเข้ามาร่วมหาข้อมูลเรื่องสารพิษตกค้างในน้ำกกเราก็พยายามเข้าไปพร้อมกับทางทีมงานปกครองของกำนันนะครับก็เข้าไปคุยเรื่องสารพิษเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขใดๆที่ได้ไปหลายเวทีก็ยังมีทางจังหวัดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางสสที่เข้ามาแล้วก็สวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่กำลังคุยแล้วก็อยากจะผลักดันเรื่องให้สื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็บางพื้นที่อย่างแม่อายเองครับเขาก็จะมีผู้นำหมู่บ้านนะครับที่เคยไปจะมีกลุ่มผู้นำหมู่บ้านที่เขารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านหมายถึงมีเพื่อนอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะคุยกันก็พยายามจะหาหรือกันว่าหาวิธีไหนที่จะไปเจรจาหรือว่าคุยให้เขาลดหรือว่าหยุดที่จะมีการปล่อยสารพิษลงน้ำครับส่วนใหญ่นะครับน้ำอุปโภคน้ำใช้นะครับก็ขอจากเทศบาลแต่น้ำดื่มน้ำบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซื้ออยู่แล้วครับมันทำให้ชาวบ้านระแวงกลัวหมดครับว่าน้ำที่เราดึงจากน้ำหมู่บ้านนะมันอาจจะมีสารตกค้างอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อจากข้างนอกในการบริโภคแต่น้ำที่เอามาใช้อาบใช้อุปโภคก็จะเป็นน้ำจากเทศบาลที่เขามาส่งให้นะครับ
1: ครับขณะที่ท่านศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะครับท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูเนี่ยนะครับเป็นอีกผลสำเร็จของการวิจัยของสวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่านาโนเทคนะครับที่มุ่งแก้โจทย์คุณภาพน้ำดิบในพื้นที่ลุ่มน้ำกกทั้งปัญหาความขุ่นเรื่องของสารหนูแล้วก็โลหะหนักด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาสวทช.ก็ได้นำร่องการพัฒนาระบบในพื้นที่บ้านริมกกตำบลแม่ยาวแล้วก็ที่บ้านเมืองยิมตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายนะครับครอบคลุมกว่า700ครัวเรือนเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้เข้าสู่มาตรฐานน้ำประปาของกรมอนามัยนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ท่านศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.พูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ
3: เริ่มต้นจากที่เราบอกว่าแม่น้ำกกเนี่ยมีสารหนูปนเปื้อนส่วนหนึ่งก็คือชาวบ้านก็หนีมาใช้น้ำบาดาลปัญหาของน้ำบาดาลหลักเลยก็คือมักจะมีเหล็กเกินซึ่งเวลาเหล็กเกินเนี่ยน้ำบาดาลจะกระด้างแล้วก็จะมีสีก็คือสีสนิมอะฮะเหล็กเนี่ยเวลาที่อยู่ในน้ำบาดาลขุดแล้วเจาะปั๊มขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยจะค่อนข้างใสแต่พอมันเจอออกซิเจนแล้วก็เกิดสนิมมันก็จะกลายเป็นสีส้มๆขุ่นๆในส่วนของน้ำบาดาลเนี่ยวิธีการบำบัดก็คือจะมีทั้งกระบวนการกรองจะมีทั้งกระบวนการทำให้ตกตะกอนนะครับซึ่งทำได้ถ้าเกิดว่าเรารู้สมบัติของมันก่อนว่าไอ้ตัวที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยเป็นอะไรดังนั้นตัวนี้ครับที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาสวทช.เองก็ไปดูเรื่องของการบำบัดน้ำเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ฮะแต่ว่าการออกแบบให้พอดีว่าทำยังไงจะใช้กับระบบประปาที่มีอยู่แล้วก็ใช้งบประมาณน้อยที่สุดแล้วก็ชาวบ้านดูแลได้เองอันนี้ต้องใช้คนที่สามารถที่จะสื่อสารกับชาวบ้านได้เรียนรู้ระบบของที่มีอยู่ในชุมชนก็ศูนย์นาโนเทคของสวทช.ก็มีทีมนักวิจัยมาเกาะติดมาอยู่กับชาวบ้านกันเป็นปีเลยนะครับในการรู้ทั้งระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ดูว่าทำไงจะประหยัดงบประมาณในการปรับปรุงให้น้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวดูภาพก็จะเห็นว่าไม่ได้ลงเครื่องใหม่อะไรมากมายลงเท่าที่จำเป็นแล้วก็คิดต่อไปถึงว่าวัสดุที่ใช้ในการกองอะไรบ้างที่ทำได้ในชุมชนอะไรบ้างที่ราคาไม่สูงแล้วก็ลองคิดถึงระยะยาวฮะว่าถัดจากนี้หลังจากที่เรายกระบบประปาให้หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านดูแลตัวเองได้แล้วก็มั่นคงปลอดภัยหลังจากนั้นว่าไม่ใช่ว่า สักพักหนึ่งเขาดูแลไปละระบบประปาเริ่มรวนก็ยังทนใช้กันอยู่เพราะนึกว่าน้ำปลอดภัยแล้วก็มีระบบตรวจเช็คอยู่ตลอดว่าทุกเดือนเนี่ยน้ำที่ผลิตออกมาโอเคนะครับคือโจทย์ตรงนี้ทุกคนจะถามเสมอว่าขี่ช้างจับตะกั่วแตนหรือว่าเอาคนเก่งๆมาลงกันระดมเป็นกลุ่มเลยมาทำมันก็แก้ปัญหาได้สิแล้วมันแก้ปัญหาแค่ชุมชนเดียวหรือเปล่าเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งฮะกับการที่บอกทีมเสมอว่าลงไปเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะทำตรงนี้ให้ดีที่เดียวแต่ต้องดูว่าระบบประปาหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่เคยลงเอาไว้เป็นฐานเดิมแล้วเราคิดต่อว่าเริ่มจากชุมชนที่มีปัญหาคล้ายๆกันก่อนมีสารปนเปื้อนเหมือนๆกันก่อนเราใช้ระบบนี้เป็นต้นแบบแล้วก็หลังจากนั้นสร้างเป็นคู่มือเพื่อที่จะให้คนที่มีความรู้ไปช่วยกันทำนะครับแล้วก็ทำกันได้แก้ปัญหาเรื่องนี้เสร็จก็ไล่ไปดูว่าโครงสร้างแบบเดียวกันสำหรับการแก้ปัญหาที่สารปนเปื้อนแบบอื่นนะครับจะต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างแล้วก็จะให้ทีมวิจัยเริ่มทำแล้วก็ขยายผลน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะพวกเราในเมืองอาจจะรู้สึกว่าน้ำมันก็ราคาถูกมันไม่ได้อะไรเนี่ยลงไปอยู่กับชาวบ้านดูเวลาขาดน้ำไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคที่มั่นคงปลอดภัยเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่งบประมาณเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจับมาทำเป็นหนึ่งใน12แฟกชิปของสวทช.ที่มองว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องลงมาช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและทำให้คุณภาพประชาชนดี
1: ขณะที่ท่านดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักตานนชัยนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะครับว่าได้นำเอาความเชี่ยวชาญทางด้านนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมาพัฒนาระบบบำบัดแล้วก็ลดการปนเปื้อนสารหนูในน้ำโดยออกแบบกระบวนการกรองให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในพื้นที่ประกอบไปด้วยวัสดุกรองหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทรายแอนทราไซต์แอคทิเวตเต็ดคาร์บอนแล้วก็เรซินสังเคราะห์นะครับเพื่อช่วยดักจับสารหนูแล้วก็สารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการควบคุมแล้วก็ติดตามคุณภาพน้ำเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงในระดับชุมชนนะครับโครงการนี้เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางศูนย์นาโนเทคก็ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานครับเพื่อทำการชี้เป้าในการนำร่องในพื้นที่ต่างๆนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักตานนชัยผู้อำนวยการนาโนเทคครับ
4: ในส่วนของโครงการนี้เราได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะแล้วก็ทำงานในเรื่องของการเลือกพื้นที่กับทางสทนช.นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการเลือกพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนของตัวสารหนูในบริเวณตามขอบของแม่น้ำกกเราทำงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคในการทำตัวระบบน้ำเคลื่อนที่นะคะครั้งนี้นะคะนำร่องที่จังหวัดเชียงรายเรามองว่าเป็นเชียงรายโมเดลแล้วก็มีการคุยกับท่านผู้ว่าจังหวัดนอกจากนี้เนี่ยเราเจออีก2พื้นที่หลักๆที่จะทำเป็นโมเดลนะคะก็ภาคอีสานจะเป็นที่จังหวัดศรีสะเกษในโซนภาคใต้แล้วก็เจออีกเช่นเดียวกันที่จังหวัดประจวบก็ทำงานกับท่านผู้ว่าในการเจาะพื้นที่ที่มีปัญหาก็มองเรื่องของการขยายผลแต่ว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาไม่เหมือนกันโซนนี้จะเป็นสารหนูเป็นเหล็กบางโซนอย่างในโซนอีสานก็จะมีเรื่องปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรรวมถึงที่ประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะ
1: สุดท้ายครับท่านดร.ณัฐพรพิมพะนะครับท่านเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนการดูดซับแล้วก็การคำนวณของศูนย์นาโนเทคนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนี้นะครับท่านก็ได้พูดถึงการดำเนินงานเนี่ยนะครับว่าได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดสมาร์ทเรโทรฟิตติ้งนะครับโดยเน้นการปรับปรุงระบบประปาที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแทนการก่อสร้างระบบใหม่ทั้งหมดซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนการลงทุนแล้วก็ลดภาระในการบริหารจัดการของชุมชนโดยการปรับปรุงระบบเดิมเนี่ยก็ใช้งบประมาณสักร้อยละ13ถึงร้อยละ26นะครับของการก่อสร้างระบบใหม่ซึ่งก็จะสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึงร้อยละ74ถึงร้อยละ87เลยทีเดียวนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านดร.ณัฐพรพิมพะพูดถึงเรื่องนี้ครับ
5: ในช่วงภัยพิบัติอ่ะน้ำเป็นปัจจัย4เราไม่กินน้ำวันหนึ่งก็ไม่ได้แล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราเอาตัวเทคโนโลยีค่ะไปรับมือจัดการกับในช่วงภัยพิบัติเนี่ยเจอปัญหาทั้งน้ำท่วมพัดพาสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆเนี่ยปนมาด้วยเอานาโนเทคโนโลยีค่ะเข้าไปเสริมนะคะก็คือไปจัดการในกลุ่มสารปนเปื้อนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์สารพวกโลหะหนัก ลุ่มพวกเชื้อก่อโรคต่างๆแล้วก็ทำให้ในจังหวะที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยประชาชนได้รับน้ำสะอาดน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยเนื่องจากระบบเนี่ยเราเน้นปรับปรุงของเดิมนะคะงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงเนี่ยจะไม่เกิน 25% ของการสร้างระบบใหม่นะคะบางทีเราจะไปแก้ไขทำระบบใหม่เลยต้องใช้งบเยอะอันนี้คือเน้นปรับปรุงของเดิมให้มันเก่งขึ้นใช้งบประมาณไม่เกิน 25% ของตัวระบบใหม่ถามว่าราคาเนี่ยอยู่ในช่วงขึ้นอยู่กับอัตราการผลิตอย่างระบบผลิตน้ำประปา ที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยเป็นแม่แบบของน้ำบาดาลขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ 5,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะคะก็จะเป็นแม่แบบที่จะกำจัดสารหนูนะคะสำหรับยูนิตอื่นเนี่ยก็จะมียูนิตไซส์กลางขนาดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20ลูกบาศก์เมตรคอสต่อยูนิตเนี่ยก็ประมาณนะคะยูนิตนึงเนี่ยต่อคิวประมาณสัก 50,000 ถึง 80,000 บาทต่อลูกบาศก์เมตรอย่างในพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะท่อหลวงเก็บค่าน้ำหน่วยละ5บาทหน่วยละ5บาทคือคิวนึง5บาทเท่านั้นเองอย่างนี้นะคะซึ่งพ่อหลวงก็ยังมีเงินทุนหมุนเวียนที่เอาไปใช้ทำเป็นกองทุนหมู่บ้านได้ด้วย
1: ครับขณะที่ทางด้านสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์รุจิวัฒน์นะครับขออภัยครับรุจิรวัฒน์นะครับท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้นำเอาเทคโนโลยีการวิเคราะห์แสงซินโครตรอนมาตรวจสอบปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแหล่งน้ำแล้วก็สามารถบ่งชี้ชนิดทางเคมีแล้วก็ตัวเลขออกซิเดชันของสารหนูนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาความเป็นพิษแล้วก็แนวทางในการบำบัดเพื่อลดผลกระทบก็เลยนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมระบบกรองสำหรับการบำบัดสารหนูแล้วก็โลหะหนักสำหรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยการกำจัดสารหนูที่ปนกับตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กแล้วก็การดักจับส่วนที่ละลายในน้ำด้วยวัสดุดูดซับที่มีความจำเพาะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งทางหน่วยงานอย่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเนี่ยก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายวิจัยพัฒนาวัสดุสำหรับดูดซับสารหนูโดยใช้ระบบเรซินแลกเปลี่ยนไอออนลบที่ปรับเปลี่ยนสภาพพื้นผิวให้จำเพาะต่อการดักจับสารหนูแล้วก็โลหะหนักแล้วก็ประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและก็วิศวกรรมในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคมีการติดตั้งใช้งานจริงที่ประปาชุมชนที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจหมู่ที่6ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกรองน้ำแล้วก็ให้สามารถลดการปนเปื้อนของสารหนูแล้วก็มีการติดตั้งระบบ RO สำหรับผลิตน้ำดื่มเพื่อช่วยให้ประปาประชาชนกว่า250ครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับในการใช้งานครับนั่นคือเรื่องราวเรื่องแรกที่นำเสนอในช่วงเวลาของ Wise Vision ในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการกันครับ
6: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
1: กลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมศักดิ์ระพีวงแขครับรับฟังได้ที่คลื่น Metro Live นะครับ FM 95.5 MHz ครับไปดูเรื่องราวจากทางกระทรวงอวอีกเรื่องนึงครับวันก่อนนี้ท่านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์นะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว ท่านได้ไปเป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมแถลงความสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์และก็ความสำเร็จของการดำเนินโครงการภายใต้โครงการบูรณาการกิจกรรมและก็ประเมินผลงานโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นแนวหน้านะครับที่เรียกว่า Frontier Technology ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2569นะครับจัดโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับท่านทันตแพทย์หญิงศรียดาท่านได้มอบนโยบายบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนประเทศไทยจึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประยุกต์ใช้แล้วก็สร้างคุณค่าจากเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็ประเทศอย่างแท้จริงโดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านก็ได้เดินหน้ายุทธศาสตร์ที่เรียกว่าสยามซิลิก้านะครับเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับโลกพร้อมทั้งปักหมุดให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีเชิงลึกแห่งอาเซียนนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณทิพวรรณเวชการันนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับท่านได้พูดถึงเรื่องของการจัดงานในโครงการนี้นะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรบ้างไปฟังเสียงท่านดูครับ
10: ค่ะวันนี้ก็เป็นการแถลงความสำเร็จนะคะของโครงการยกระดับนะคะศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นแนวหน้านะคะหรือว่า Frontier Technology นะคะด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคค่ะซึ่งสำหรับปีงบประมาณ2569นี้นะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก็เลือกเทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นแนวหน้านะคะที่เป็นเรื่องของ AI ค่ะมาช่วยยกระดับผู้ประกอบการนะคะในทั่วประเทศเลยนะคะในการที่จะเอา AI ค่ะเข้ามาใช้ในกระบวนการของผู้ประกอบการนะคะเราจะไม่ได้ใช้ AI แค่ถามตอบหรือว่าหาคำตอบแต่เพียงผิวเผินแต่อย่างเดียวค่ะแต่ผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะเอา AI เข้าไปช่วยพัฒนากระบวนการไปพัฒนาการตลาดนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรวมถึงการสร้างศักยภาพนะคะในการที่จะให้บริการกับลูกค้าของเขาได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะคะความสำเร็จ12เคสนะคะด้วยการที่เอามาโชว์ในวันนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคะผู้ประกอบการเราเนี่ยมีจำนวนมากนะคะที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ยกระดับผ่านโครงการของเรานะคะแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะได้มากกว่า 1,300 ล้านบาทในปีนี้ค่ะซึ่งปีหน้านะคะเราก็ยังมีโครงการดีๆแบบนี้อีกนะคะก็เชิญชวนผู้ประกอบการค่ะที่ต้องการพัฒนาศักยภาพนะคะโดยการใช้ AI นะคะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาทั้งกระบวนการทั้งบริการของท่านนะคะสนใจติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศค่ะจำนวนบริษัทเนี่ย 1,091 บริษัทนะคะแต่ว่า1บริษัทเนี่ยเรามองว่าผู้ประกอบการเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีทีมเนาะก็จะต้องมาหลายๆคนช่วยกันนะคะแท็กทีมกันมาในแต่ละด้านอาจจะเป็นด้านการตลาดด้านการผลิตนะคะมาร่วมกันคิดเพื่อที่จะพัฒนากระบวนการของเขานะคะในธุรกิจของเขาเพื่อที่จะเอา AI เนี่ยเข้ามาใช้ได้จริงๆบางธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแดชบอร์ดหรือว่ากระบวนการของเขาเนี่ยที่จะทำให้ลดการสูญเสียในการผลิตนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้นะคะรวมถึงรูปแบบของการบริการใหม่ๆนะคะรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นทำให้ธุรกิจเขาเนี่ยค่ะสามารถที่จะบริหารบนการจัดการข้อมูลนะคะแล้วก็อยู่บนฐานของการใช้ข้อมูลจริงๆผ่านการวิเคราะห์ด้วย AI นะคะแล้วก็การพัฒนาผ่านกระบวนการที่เราช่วยเหลือเขานะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นความตั้งใจของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่จะช่วยเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นนะคะจากเจ้าของกิจการที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะใช้เทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI หรือเรื่องอื่นๆก็ตามที่ผสมผสานเข้ามาได้นะคะผ่านกระบวนการที่เอาบุคลากรในธุรกิจของท่านนะคะมาผ่านการอบรมการลงมือทำนะคะการพัฒนา เรื่องของกลไกต่างๆจริงในธุรกิจนะคะแล้วก็พิสูจน์ว่าสำเร็จได้ในวันนี้ค่ะหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยเราจริงๆเรามี12หลักสูตรด้วยกันนะคะแบ่งเป็น4ด้านด้านแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนะคะจะลงไปดูเลยว่าในกระบวนการของท่านในระดับอุตสาหกรรมหรือว่าในระดับที่ SME ทำกระบวนการผลิตก็ตามเนี่ยมันสามารถที่เอา AI เนี่ยเข้าไปช่วยในกระบวนการผลิตในส่วนไหนได้บ้างนะคะอันที่2เป็นเรื่องของธุรกิจบริการนะคะอาจจะไม่ได้มีกระบวนการผลิตใหญ่โตอย่างใดแต่ว่าเป็นธุรกิจบริการก็สามารถที่จะใช้ AI เข้าไปได้เช่นเดียวกันส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการทำโคดดิ้งต่างๆนะคะเพื่อวิเคราะห์ตัวข้อมูลเพื่อที่จะออกมาให้เป็นผลและเอามาใช้ในการที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการบริหารนะคะในระดับอาจจะเป็นระดับ CEO หรือระดับผู้บริหารที่จะต้องใช้ AI เนี่ยเป็นฐานในการที่จะพิจารณาตัดสินในเรื่องต่างๆค่ะปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีผู้ประกอบการที่มีความสนใจจำนวนมากนะคะปีหน้าอย่างที่เรียนค่ะปีหน้าเราก็ยังเปิดเพิ่มเติมนะคะสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะเรียนตามตรงว่าจริงๆปีนี้เราตั้งเป้าต่ำกว่านี้เยอะนะคะคือผลที่เกิดเนี่ยก็ต้องขอบคุณผู้ประกอบการที่ไว้วางใจอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะคะก็มีสมัครเข้ามาเรียกว่าเกินเป้านะคะแล้วก็เนื่องจากว่าผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะเพราะว่าปัจจุบันนี้เห็นความสำคัญของ AI นะคะว่า AI เนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ได้จริงๆพอเขามาอบรมกับเราแล้วนะคะเรามีเรื่องของการลงมือทำจริงนะคะมีผู้ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะตลอดกระบวนการที่จะช่วยแนะนำเขานะคะในการที่เอา AI เข้ามาใช้ได้จริงๆเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถที่จะทำได้เอาไปใช้ได้จริงๆเลยในธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราพูดถึงนะคะพันกว่าล้านเนี่ยเป็นข้อมูลจริงที่เก็บมาจากการลงทุนของเขาเก็บมาจากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า500ตำแหน่งในแค่1ปีเท่านั้นเองที่ทำโครงการนะคะก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเองถ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์เรื่องนี้กับธุรกิจเขาได้จริงๆแล้วก็สร้างให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศได้อย่างแท้จริง12หลักสูตรของเราใน4ด้านนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วเนาะมันมีทั้งผู้ประกอบการระดับอุตสาหกรรมก็มีนะคะระดับที่เป็น SME เป็นสตาร์ทอัพนะคะหรือแม้แต่ระดับเป็นร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมหลักสูตรเราได้เพราะว่าเรามีค่อนข้างที่จะกว้างอยู่พอสมควรนะคะเพียงแต่ว่าผู้ประกอบการนะคะอาจจะต้องพิจารณาความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะว่าธุรกิจของท่านเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทไหนแล้วมีความตั้งใจอยากจะพัฒนาในด้านไหนแล้วเลือกธุรกิจที่เป็นหลักสูตรที่ท่านคิดว่าจะสามารถตอบโจทย์ของท่านได้แต่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้ายังไม่รู้ไม่เป็นไรปรึกษาวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก่อนได้นะคะเรามีคนแนะนำให้ค่ะ
1: นั่นคือเรื่องราวของโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมขั้นแนวหน้านะครับด้วยกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับเอาละครับคราวนี้ไปดูเรื่องราวจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับวันก่อนนี้มีการแถลงข่าวผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดในระดับนานาชาตินะครับคราวนี้เป็นเวที The 5th Silicon Valley International Invention Festival นะครับหรือว่าตัวย่อคือ SVIIF 2026ครับมีท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติไปเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Made in Thailand Showcase in Silicon Valley เส้นทางนวัตกรรมไทยสู่เวทีระดับโลกนะครับซึ่งมีเสียงสัมภาษณ์ท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติท่านพูดถึงเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ
11: ค่ะวันนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติทวช.นะคะกระทรวงการศึกษาวิสาหกิจกรรมก็ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวเพื่อแสดงความยินดีกับท่านนักประดิษฐ์พนักวิจัยที่ได้เดินทางไกลนะคะไปสร้างผลสำเร็จแล้วก็ชื่อเสียงกับประเทศไทยในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะที่จัดขึ้นที่ซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งงานก็จัดขึ้นครั้งนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะทางวช.ก็ได้นำผลงานเพื่อไปร่วมประกวดและนำเสนอปีนี้ก็เป็นปีที่3ซึ่งในปีนี้ผลงานที่ได้เดินทางไปก็มีทั้งหมด18ผลงานนะคะจากทั้งหมดมากกว่าตัวหน่วยงานที่พาไปเนี่ยก็10กว่าหน่วยงานซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งของความท้าทายในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติซึ่งในโอกาสของการเดินทางไกลครั้งนี้นะคะที่สหรัฐอเมริกาท่านนักประดิษฐ์ไทยนะคะท่านนักวิจัยก็ได้สร้างผลงาน ความสำเร็จนะคะถึงระดับเซมิแอนไพร์นะคะในส่วนของผลงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ท่านทำเรื่องของ UAV ในการสำรวจโดยใช้ Laker Scan นะคะและยังมีผลงานจากอีกหลากหลายสถาบันทีเดียวที่ได้เดินทางไปพร้อมกันครั้งนี้เดี๋ยวคงจะได้มีการรับฟังจากการเสวนานะคะภายหลังการแถลงข่าวก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญอีกเวทีนึงซึ่งทางบช.ได้รับการมอบหมายนะคะจากทางอีเฟียแล้วก็ทางไปโป้ในการที่จะนำผลงานนะคะที่มีคุณภาพจากประเทศไทยเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะทางบช.ก็คาดหวังว่าในการประกวดสิ่งประดิษฐ์จะเห็นในเรื่องของความรู้ความสามารถความตั้งใจในการสั่งสมสกัดและความเชี่ยวชาญของนักประดิษฐ์ในหลากหลายสาขาทั้งในระดับเยาวชนแล้วก็ระดับของนักประดิษฐ์รุ่นใหญ่นะคะที่จะเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะนำเรื่องของความรู้ความสามารถของท่านนักประดิษฐ์วิจัยไทยไปสู่เรื่องของการใช้ประโยชน์ในหลากหลายลักษณะนอกเหนือจากการประกวดในเรื่องของตัวสิ่งประดิษฐ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วทางวช.ก็ยังมีกลไกต่อเนื่องนะคะในการที่จะสนับสนุนในเชิงทุนวิจัยนะคะในการที่จะสร้างมาตรฐานของตัวสิ่งประดิษฐ์หรือว่าตัวนวัตกรรมเรื่องที่รางวัลให้มีคุณภาพแล้วก็มีการตอบรับในการใช้ประโยชน์ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วก็ในตัวผลงานต่างๆหลายหน่วยงานค่ะได้นำไปเป็นตัวนวัตกรรมเพื่อใช้ยกระดับประสิทธิภาพเชิงระบบแล้วก็ยังเป็นงานที่ได้มีการทำงานในเชิงความร่วมมือกับหน่วยงานเอสนะของสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานฟังก์ชันในการใช้ประโยชน์อีกมากมายทีเดียวก็ต้องขอฝากท่านสื่อมวลชนนะคะในการให้กำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนกับท่านนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีนะคะประเทศไทยเราแล้วก็ในโอกาสของการแถลงข่าวในวันนี้นะคะจากผลงานที่ไปประกวดที่ซิลิคอนวัลเลย์ก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงความสามารถนะคะความรู้นะคะแล้วความเชี่ยวชาญของนักประดิษฐ์ท้องถิ่นไทยนะในโอกาสของเวทีนานาชาติค่ะขอบคุณค่ะ
1: ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยนักประดิษฐ์ที่นำเอาผลงานไปจัดแสดงในวันนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปคว้ารางวัลมาอันนี้ส่วนของInnovation for Society หรือว่านวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยนะครับท่านแรกที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ก็คือคุณวีนานิติประภานันท์นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลงานของท่านเนี่ยชื่อว่า Able Coach นะครับเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการประสานงานแล้วก็ความร่วมมือในการทำงานของพนักงานพิการแล้วก็ทีมงานในองค์กรนะครับซึ่งได้รับรางวัล Special Award จากทางไต้หวัน Invention Association จากไต้หวันด้วยนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณวีนานิติประภานันท์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
12: สวัสดีค่ะวีนานิติประภานันท์นะคะเป็นนิสิตป.เอกจากทางจุฬานะคะหรือที่เรียกว่าหลักสูตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการการจัดการเทคโนโลยีและผู้ประกอบการนะคะผลงานที่นำไปประกวดที่อเมริกาก็คือเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับผู้ที่พิการและไม่พิการทำงานร่วมกันในองค์กรเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานในองค์กรเนี่ยบางครั้งผู้พิการอาจจะถูกมองข้ามหรือมองไม่เห็นเพราะเราก็เลยคิดว่าการที่เราสามารถทำให้ทุกคนมาทำงานร่วมกันและก็เราทำสิ่งที่มองไม่เห็นให้ทุกคนมองเห็นได้จะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะงั้นตอนนี้แพลตฟอร์มที่เราทำอะค่ะมีการทดสอบแล้วก็ในเชิงของเทคนิคเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป้าหมายเราคือจะครอบคลุมทั้งหมด5กลุ่มงานเพราะว่าในการทำงานเนี่ยจะมีทั้งผู้พิการเองเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานแล้วก็ฝ่ายบุคคลแล้วก็ผู้บริหารเพราะฉะนั้น5กลุ่มสำคัญเนี่ยค่ะจะเป็นตัวผลักดันในการใช้ระบบแล้วก็ทำให้การทำงานร่วมกันในองค์กรดีขึ้นซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้พร้อมในการทดสอบของลอจิกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็การที่ดีไซน์เนี่ยเราจะดีไซน์แบบว่าสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรได้เพราะว่าผู้พิการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันองค์กรแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการนำไปใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเขียนโค้ดใหม่เพียงแต่ว่ากำหนดค่าเงื่อนไขต่างๆให้กับแต่ละองค์กรให้เหมาะสมก็สามารถนำแพลตฟอร์มตัวนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ
13: ผู้พิการที่ว่านี่เขาพิการทางด้านไหนยังไงอาจารย
12: ์ตอนนี้เราเริ่มต้นที่ทางพิการทางด้านร่างกายแล้วก็หูก่อนเนื่องจากว่าหน่วยงานที่เราไปอะค่ะเราก็ได้เฉพาะหน่วยงานตรงนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขยายออกไปในด้านของตาหรือว่าการรับรู้ค่ะ
13: แล้วรางวัลที่เราไปได้จากอเมริกาเนี่ยได้รางวัลอะไรบ้าง
12: ได้เหรียญทองทางด้านของที่งานประกวดอะค่ะแล้วก็ Special Award จากที่ของไต้หวันเพราะว่าทาง Special Award จะเป็นเรื่องของคนการดูแลคนมากขึ้นค่ะเพราะว่าในอนาคตไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีคนยังเป็นสิ่งสำคัญอยู
13: ่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจจะนำเอานวัตกรรมตัวนี้ไปใช้เนี่ยต้องติดต่อที่ไหนยังไงฮะ
12: ติดต่อที่วีนานิติประภานันท์สามารถติดต่อมาที่0818170787ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.โสภาวิสิทธิ์ศักดิ์นะครับกับผลงานเรื่องโดมแสงธรรมชาติระบายอากาศป้องกันรังสีตรง 100% นะครับอันนี้เนี่ยได้รับรางวัล ARCA Award นะครับจากทาง Croatia Union of Innovation จากสาธารณรัฐโครเอเชียด้วยนะครับนวัตกรรมตัวนี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.โสภาวิสิทธิ์ศักดิ์จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านพูดถึงเรื่องนี้ครับ
14: สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.โสภาวิสิทธิ์ศักดิ์นะคะแล้วก็ทีมงานวิจัยดร.ณัฐตรีศรีดารานนท์เป็นทีมวิจัยที่วิจัยผลงานเรื่องโดมแสงธรรมชาติระบายอากาศป้องกันรังสีตรง 100% ค่ะเราได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะและรางวัล Special Awardจากประเทศโครเอเชียค่ะผลงานนวัตกรรมในเรื่องของการรับแสงธรรมชาติแล้วก็ระบายอากาศนะคะเป็นโดมที่ใช้ติดตั้งบนหลังคาของอาคารนะซึ่งอาจจะเป็นอาคารขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ได้นะคะนวัตกรรมผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะรับแสงที่เป็นแสงที่ไม่ร้อนเป็นแสงที่เป็นแสงทางอ้อมนะคะ 100% ตลอดทั้งปีนะจากการที่เราคำนวณมุมของรังสีอาทิตย์นะทำให้เราสามารถป้องกันรังสีที่มีความร้อนสูงๆที่เรียกว่าเป็นรังสีตรงเนี่ยได้ 100% นะทำให้แสงที่เข้ามาในอาคารไม่ใช่แสงที่มีความร้อนมากนะคะทำให้ไม่เป็นปัญหาเรื่องความร้อนนะแล้วก็ยังสามารถที่จะระบายอากาศได้โดยธรรมชาติทั้งเวลาที่มีลมและไม่มีลมนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมตัวนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่สามารถที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตคุณภาพของแสงที่ดีภายในอาคารการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะแล้วก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
13: ตอนนี้เรามีการนำไปใช้ในพื้นที่ไหนยังไงบ้างแล้วครับ
14: ตอนนี้ผลงานชิ้นนี้มีการนำไปใช้กับอาคารทั้งที่เป็นอาคารพักอาศัยนะคะโรงงานอาคารขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เกี่ยวกับโรงเรือนต้นไม้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะเราได้จดสิทธิบัตรในต่างประเทศ3ประเทศนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอินเดียและประเทศออสเตรเลียและได้รับสิทธิบัตรจากประเทศไทยด้วยค่ะ
13: มันมีข้อจำกัดอะไรไหมครับในการนำไปใช้งานนะครับ
14: สามารถที่จะติดตั้งกับอาคารในหลังคาได้หลายรูปแบบนะคะหลายประเภทอาคารนะคะและหลังคาไม่ว่าจะเป็นหลังคาแปดสลับกระเบื้องรอนกู้กระเบื้องซีแพคอะไรต่างๆพวกนี้สามารถนำไปติดตั้งได้ซึ่งเรามีการพัฒนาเป็น2รุ่นนะคะก็คือรุ่นที่เป็นขนาดเล็กสำหรับอาคารพักอาศัยและรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับอาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีห้องที่สูงมากขึ้นค่ะ
13: ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจเขาอยากจะนำเอานวัตกรรมตัวนี้ไปติดตั้งเนี่ยจะต้องติดต่อที่ไหนยังไงครับ
14: ค่ะสามารถติดต่อมาที่อาจารย์ได้เลยนะคะทีมงานวิจัยนะคะที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะตัวนี้เราได้มีการทดลองติดตั้งกับอาคารจริงเป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะคะที่พิสูจน์ว่าใช้งานได้จริงนะแล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำฝนรั่วไหลนะมีเรื่องของการกันแมลงโดยรอบนะคะซึ่งตัวนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์อาคารที่มีปัญหาเรื่องแสงธรรมชาติไม่พอมีเรื่องของความร้อนการระบายอากาศนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาที่ขั้นตอนของการถ่ายทอดเพื่อการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์อยู่ค่ะขอขอบคุณในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะภาควิชานวัตกรรมอาคารนะคะแล้วก็หน่วยงานที่สนับสนุนผลงานวิจัยนี้นะคะทั้งที่เป็นสนับสนุนการทำผลงานวิจัยสกสวนะคะแล้วก็ทุนบพคนะคะซึ่งผ่านมาทาง KUTEC รวมทั้งสภาวิจัยแห่งชาติด้วยนะคะที่ให้โอกาสทีมงานวิจัยได้ไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันในวันเดียวกันนั้นก็มีการแถลงความสำเร็จของทัพนักประดิษฐ์ไทยที่ไปคว้ารางวัลแกรนด์ไพรส์พร้อมทั้งเหรียญรางวัลจากเวที The 12th International Exhibition of Invention 2026ที่นครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเวทีนี้เนี่ย เป็นเวทีที่จัดขึ้นเมื่อช่วงวันที่21-23สิงหาคมนะครับที่นครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดย China Association of Invention แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจาก International Federation of Invention Association ด้วยนะครับมีผลงานจากกว่า20ประเทศรวมกว่า 2,000 ผลงานเข้าร่วมประกวดก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมจากนานาประเทศนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนักประดิษฐ์ที่ไปคว้ารางวัลจากเวทีนี้มาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้โอกาสต่อไปนะครับจะนำเอาเสียงสัมภาษณ์ของท่านเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอนะครับตอนนี้มาดูเรื่องราวของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งได้มีการจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปีงบประมาณ 2,570 นะครับโดยมีท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติท่านเป็นประธานในการแถลงข่าววันนั้นนะครับท่านเล่าให้ฟังบอกว่ารางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2,570 เนี่ยทางวช.ได้เปิดให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนำเสนอผลงานใน4ประเภทรางวัลนะครับก็ได้แก่รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์และก็ผลงานประดิษฐ์คิดค้นใน12สาขาวิชาการครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาสาขาสังคมศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เป็นต้นนะครับสำหรับรางวัลประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้นทางวช.เนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้ผลงานจากสาขาวิชาการต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานแล้วก็ให้กรรมการได้พิจารณาประเมินการให้รางวัลผลงานที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะมีการมอบรางวัลภายในงานวันนักประดิษฐ์ปี2570นะครับซึ่งทางวช.ก็มุ่งหวังให้งานประกวดผลงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นเวทีส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนักประดิษฐ์และนักวิจัยให้ได้แสดงศักยภาพแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่รวมถึงจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมไทยซึ่งก็จะนำไปสู่การร่วมมือต่อยอดผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับทางวช.ก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษานักประดิษฐ์นักวิจัยหรือว่าประชาชนที่สนใจเนี่ยนะครับเข้าร่วมงานการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปีงบประมาณ 2,570 นะครับงานจะมีขึ้นช่วงระหว่างวันที่9ถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับที่อาคารวช.8ครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.นะครับก็ไปร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นกว่า300ผลงานจาก10สาขาวิชาการนะครับพร้อมทั้งกิจกรรมอบรมเสวนาแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒินักประดิษฐ์แล้วก็นักวิจัยผู้ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในปีที่ผ่านมาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ตลอดจนส่งเสริมการต่อยอดผลงานวิจัยและก็สิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำเสนอในช่วงเวลาของรายการ Wise Vision ในวันนี้นะครับท่านสามารถติดตามเรื่องราวของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นะครับทุกๆเช้าวันจันทร์ครับ 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับทาง FM 95.5 MHz คลื่นเมโทรไลฟ์แห่งนี้ครับวันนี้ผมศักดิ์ระพีวงแขต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับมีความสุขกันทุกท่านครับสวัสดีครับ
6: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
15: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองและลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
11: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: กันยายน2569ค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 891 KHz และ Facebook Live Metro Live 95.5 ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอ้อดลยาวารีเดชใจและน้องฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะสวัสดีค่ะน้องฝน
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่ของเรานอกจากเราสองคนค่ะทีมงานเบื้องหลังในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเป็นพี่โดสุภชัยจันตาอ่ะจำได้ละ
0: แต่ก็ เว้นไปนานเหมือนกันนะ
1: แอบเหลือบตามองช่าง ค่ะรวมถึงทีมงาน Facebook Live ของเราค่ะที่จะคอยดูแลประสานงานตลอดรายการของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้เป็นคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะเช่นเคยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราก็จะมีรายการที่มีสาระน่ารู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมีหลายศาสตร์เลยนะคะทั้งแผนจีนแผนไทยแผนปัจจุบันเรารวบรวมมาให้ท่านผู้ฟังได้ครบถ้วนเลยวันนี้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนจีนปิยชาติอัศววิโรจน์นะคะท่านเป็นแพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการนอนหลับหลับให้เป็นตื่นให้สดชื่นการนอนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะ
1: แล้วก็เป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆคนด้วยค่ะพี่อ้อบางคนนอนไม่พ
0: อ
1: แต่บางคนก็นอนเยอะนะ
0: นอนเยอะเกินไป
1: แต่ทำไมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเหนื่อย
0: มันยัง
1: ไม่พอ
0: ยังเพลียอยู่นะคะยังรู้สึกไม่สดชื่นนะคะทีนี้วันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการนอนในมุมมองของแพทย์แผนจีนว
1: ่
0: ามันมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะตอนนี้ค่ะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับแพทย์แผนจีนปิยชาติอัศววิโรจน์แพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนกันเลยค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: พบกันอีกครั้งนะครับพี่อ้อพี่ฝนสบายดีนะครับ
0: สบายดีค่ะ เราไม่ต้องถามคุณหมอนะเพราะว่าคุณหมอก็น่าจะสบายกว่าเรา
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณหมอคะวันนี้พูดถึงเรื่องการนอนในมุมมองของแพทย์แผนจีนเนี่ยการนอนหลับที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
2: ครับผมก็ต้องกล่าวก่อนครับว่าการมีสุขภาพที่ยืนยาวแล้วก็การมีสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นจากการนอนที่ดีอันนี้ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้ว
0: ทราบแต่ว่าทำไม่ค่อยได้
2: เพราะว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือเป็นยารักษาที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายเราได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ฟื้นฟูเวลาที่เราเจ็บป่วยอย่างนี้นะครับผมทีนี้ในทางมุมมองของแพทย์แผนจีนเนี่ยเราอาจจะดูคร่าวๆหลักๆประมาณ3เรื่องในเรื่องของการนอนครับ1เรานอนนานเพียงพอหรือไม่
0: ค่ะ
1: น่าจะสัญญาณ
0: ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงคุณหมอนะคะคุณหมอได้ยินเสียงพวกเรา2คนไหมคะคุณหมอได้ยิน
1: คุณหมอได้ยินชัดเจน
0: เราไม่ได้ยินนะคะเดี๋ยว
1: สักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่างเทคนิคจะแก้ปัญหาให้
0: ช่างมือหนึ่งของเรานะคะ ได้แก้ปัญหาทางเทคนิคนิดนึง
1: เกี่ยวกับเรื่องของการหลับการนอน มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่พี่อ้อเข้าใจกันว่าที่เราคุยกันคือบางคนนอนก็ไม่พอนอนน้อยเนาะนอนไม่ตามเวลา 7-8 ชั่วโมงก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่พร้อมที่จะทำงานในแต่ละวันแต่บางคนก็นอนเกินน
0: ะ
1: แต่บางคนก็ยังรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะต้องถามคุณหมออีกสักครู่นึง
0: ทำไมนอนก็นอนเยอะยังรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอ
1: ใช่ก็เลย
0: อยากจะนอนต่อ
1: เป็นเคยเป็นไหมพี่อ้อเคยเป็นไหม
0: เคยเป็นแต่ว่าไม่บ่อยค่ะพี่จะเป็นในช่วงที่อาจจะทำงานหนักหรือว่าเดินทางไกลๆแบบนี้ค่ะพอกลับมาเราก็จะรู้สึกว่าอยากจะนอนไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือนอนอย่างเดียว
1: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องของระบบเทคนิค
0: เนี่ยทีมเทคนิคบอกว่าคุณหมอออกแล้วก็เข้าใหม่ให้คุณหมอออกก่อนใช่ไหมคะคุณหมอออกก่อนแล้วก็เข้าใหม่นะคะค่ะเรื่องของการนอนเนี่ย
1: ใช่
0: อย่างที่คุณหมอก็บอกเมื่อสักครู่นะคะว่ามันสำคัญมากๆอย่าง

0: สมัยก่อนเราสมัยวัยรุ่นเราอาจจะไม่ได้มีปัญหามากนักในเรื่องของการนอนก็คือสามารถอัดหัวถึงหมอนแล้วนอนได้เลยนะคะนอนหลับเลยหรือว่าไม่นอนก็ได้นะไม่มีปัญหา
1: ไม่มีเป็นไปได้จริงๆ
0: ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายนะคะรู้สึกว่าร่างกายยังไหวอยู่คุณหมอกลับมาแล้วนะคะคุณหมอคะได้ยินไหมคะ
2: สวัสดีครับ
1: ได้ยินชัดเจนค่ะ
0: ได้ยินชัดเจนแล้วค่ะต่อเลยค่ะคุณหมอ
2: ครับผมต่อเลยนะครับการนอนที่ดีเราควรดูอย่างน้อย3เรื่องครับ1นอนนานเพียงพอแค่ไหนครับผมนอนมีคุณภาพไหมตื่นมาสดชื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็การนอนนั้นมีความสม่ำเสมอในเรื่องเวลาของการเข้านอนหรือไม
0: ่
2: สามอย่างครับหลักๆที่อยากให้ผู้ฟังทางบ้านได้ลองนำไปสังเกตตนเองกัน
0: ครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะขออนุญาตเพิ่มเติมใน3ประเด็นที่คุณหมอแจ้งเมื่อสักครู่มันจะมีอยู่อันนึงเกี่ยวกับเรื่องของการนอนที่มีคุณภาพว่านอนคุณมีคุณภาพไหมอันเนี้ยคุณผู้ฟังทางบ้านเขาจะวัดจากอะไรได้บ้างอะคะ
2: หลายคนเนี่ยเมื่อพูดถึงการนอนที่มีคุณภาพก็อาจจะนึกถึงตัวเลขที่เราควรจะนอน 7-8 ชั่วโมงต่อคืนนะถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเนี้ยเป็นเพียงตัวเลขกลางที่อาจจะมีความแตกต่างกันได้เนี่ยแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยด้วยครับผ
0: ม
2: ซึ่งถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยเขาอาจจะต้องนอนเยอะหน่อยโดยธรรมชาติแต่พอเป็นวัยผู้ใหญ่ครับยกตัวอย่างเช่นช่วงอายุวัยทำงานอายุ20ถึง60 55 60ปีเงี้ยอาจจะต้องการชั่วโมงการนอนที่ลดลงนิดนึงอาจจะประมาณ7ชั่วโมงหรือบางคน6ชั่วโมงครึ่งก็แล้วนอนหลับอย่างมีคุณภาพตื่นมาสดชื่นก็เพียงพอแล้วขึ้นอยู่กับช่วงวัยด้วยครับผมทีนี้การนอนที่มีคุณภาพคือตื่นมาเราจะต้องรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋า มีพลังงานไม่หนักหัวไม่รู้สึกว่าตื้อหรือปวดศีรษะครับผ
0: ม
2: หรือบางคนเนี่ยยังงัวเงียอยู่อันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าอาจจะนอนแล้วไซเคิลของการนอนอาจจะมีปัญหานะ
0: แล้วถ้ามีอาการง่วงระหว่างวันล่ะคะคุณหมอแบบนี้นี่ถือว่ายังนอนพอไหม
2: ถ้าง่วงระหว่างวันอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกครับว่าแสดงว่าคืนที่เรานอนคืนนั้นอ่ะหลับลึกอาจจะไม่เพียงพอนะหรือการนอนอาจจะถูกรบกวนทำให้มีการตื่นบ่อยๆระหว่างคืนทำให้การพักผ่อนนั้นไม่มีคุณภาพเราก็เลยง่วงเหงาหานอนในตอนกลางวันครับผม
1: แล้วเกี่ยวกับเวลากลางวันที่เราทานข้าวอิ่มแล้วเราง่วงอันนี้เกี่ยวไหมคะคนละเรื่องกัน
2: อันนี้เนี่ยอันนี้ก็มีส่วนครับเพราะโดยปกติถ้าเราทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเวลาน้ำตาลขึ้นครับผมร
0: ่
2: างกายเริ่มดูดซึมก็จะมีรู้สึกว่าง่วงขึ้นอันนี้เป็นปกติแต่ในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยก็มีครับถ้าเกิดว่ามันง่วงเหงาหานอนมากเลยในช่วงกลางวันหรือหลังอาหารมื้อใหญ่เนี่ยก็บ่งบอกสภาวะของม้ามหรือว่าการย่อยของกระเพาะอาหารที่อาจจะพลังงานไม่พอก็เป็นไปได
0: ้
2: ซึ่งก็จะมีเกณฑ์ในการดูของแพทย์แผนจีนครับ
0: ค่ะแล้วอย่าง
2: ทีนี้ในทางแพทย์แผนจีนครับผมการนอนที่ดีเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าแพทย์แผนจีนเราดูเรื่องความสัมพันธ์ของหยินและหยางอย่างที่เราเคยได้คุยกันในEPก่อนๆถูกไหมครับ
0: คร
2: ับผมแพทย์จีนเรากล่าวว่ากลางวันเนี่ยเป็นช่วงเวลาของที่หยางออกมาทำหน้าที่เราจึงตื่นตัวทำงานคิดแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างกระฉับกระเฉงแต่ส่วนเวลากลางคืนครับเป็นช่วงเวลาที่พลังหยางควรกลับเข้าสู่ร่างกายทำให้ร่างกายสงบจิตใจสงบเราก็จะนอนหลับได้ดีมีคำกล่าวในแพทย์แผนจีนครับว่าเมื่อหยางเข้าสู่หยินจึงหลับหยางออกจากหยินเราจึงตื่นฉะนั้นเนี่ยถ้าหยินและหยางมีความสัมพันธ์สมดุลการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันได้อย่างสอดคล้องกันสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้เสินหรือเสินเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าภาวะของจิตใจนะครับส่วนก็จะสงบครับเราก็จะหลับได้ง่ายหลับได้ต่อเนื่องตื่นมารู้สึกว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ฟื้นฟูอย่างเต็มที
0: ่ครับผมก็แสดงว่าหยินกับหยางเนี่ยเขาจะไม่มาเจอกันเลยใช่ไหมคะ
2: เขาทำงานแบบว่า เปลี่ยนแปลงกันไปมาทำงานร่วมกันสอดประสานกัน
1: คนละหน้าที
0: ่คนละหน้าที่ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างที่น้องฝนบอกว่านอนเยอะนะคะนอนครบ 7-8 ชั่วโมงแล้วแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นมันเกิดจากอะไรคะในมุมมองของแพทย์แผนจีน
2: อันนี้ต้องดูหลายปัจจัยครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตื่นมาแล้วนอนหลับตื่นมาแล้วไม่สดชื่นอาจจะดูหลักๆประมาณ5อย่างครับ1ร่างกาย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: 2ใจ3เวลาครับ4สิ่งแวดล้อม5สิ่งที่เรารับเข้าสู่ร่างกายครับทีนี้เรามาดู5อย่างหลักๆที่หมอเก่าไปเนา
1: ะ
2: อย่างแรกคือร่างกายมีอะไรบ้างที่รบกวนการนอนได้1อาการปวดครับ
1: ของแต่ละท่าน
2: อย่างบางคนบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับปวดกล้ามเนื้ออยู่หรือเป็นออฟฟิศซินโดรมตึงคอบ่าตรงนี้ครับความปวดเนี่ยสามารถที่จะส่งสัญญาณไปกวนสมองทำให้สมองเนี่ยตื่นตัวได้ง่ายเวลาเรานอนไปแล้วก็ทำให้หลับลึกได้น้อยหรือบางคนไม่มีหลับลึกเลยหลับตื่นทั้งคืนเพราะว่าความปวดเนี่ยเอาไปกวนสมองเราให้ตื่นตัว
0: ค่ะ
2: บางคนยกตัวอย่างครับเป็นกดไหลย้อนในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเรากล่าวว่าถ้ากระเพาะไม่สงบเนี่ยการนอนก็จะไม่ดีกระเพาะไม่สงบหมายความว่าในมื้อตอนเย็นเนี่ยเราอาจจะรับประทานมากเกินไปหรือทานอาหารรสจัดเกินไปทำให้เกิดว่ากระเพาะแน่นเกินหรือระคายเคืองกระเพาะเป็นกดไหลย้อนนอนแล้วก็ตีขึ้นมาตรงเนี้ยก็กวนการนอนของเราทำให้เรานอนได้ไม่ดีครับผมเพราะว่ากระเพาะไม่สงบ
0: ค่ะแล้วเราควรจะทานมื้อสุดท้ายมื้อเย็นเนาะ
1: ก่อนนอน
0: ก่อนนอนนี่กี่ชั่วโมงดีคะมันถึงจะทำให้
2: ถ้าเราให้นอนดีเลยครับควรจะทานเนี่ย4ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนเพราะว่าบางครั้งเราทานเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับโปรตีนหรือว่าไขมันเนี่ยจะใช้เวลาย่อยเยอะหน่อยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนต้องการที่กินโปรตีนเยอะในช่วงมื้อเย็นอาจจะต้องมีเวลาให้ร่างกายเขาย่อยอาหารตรงนี้นิดนึงนะครับ
0: โดยเฉพาะเนื้อเนาะ
2: สมมติว่าใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันติดไปด้วย
0: ค่ะ
2: อ
1: ี
2: กอย่างนึงครับในเรื่องของร่างกายอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไปเนาะมีปวดมีอาจจะเป็นกระเพาะไม่ดีหรือกดไหลย้อนอีกอันนึงคือปัสสาวะบ่อยบางคนปัสสาวะบ่อยกลางคืนก็ทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของปริมาณน้ำที่รับประทานในช่วงตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับหรือบางคนมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานอันนี้ก็ต้องได้รับการรักษาแล้วก็คัดกรองเพื่อดูเรื่องนี้ต่อไป
0: ค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะ
1: ใช
0: ่ที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนเพราะว่าตื่นมาฉี่บ่อย
1: ค่ะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการตื่นกลางคืนเวลาตื่นกลางดึกแล้วตื่นเวลาเดิมๆเป็นประจำทุกคืนเลยไล่กันเป็นเวลาไล่เลี่ยเฉลี่ยกันมาอย่างเงี้ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายหรือว่าสมดุลในร่างกายของเรายังไงบ้างอะค่ะ
2: เรื่องตื่นกลางดึกเนี่ยครับโดยปกติแล้วนี้ต้องกล่าวกันว่าเราไม่จำเป็นต้องที่จะหลับยาวทั้งคืนโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าการนอนของเราเนี่ยปกติเขาจะเป็นไซเคิลเป็นรอบๆเราจะมีช่วงหลับลึกในช่วงต้นคืนครับผมแล้วพอหลับลึกปุ๊บก็จะสลับมาหลับตื่นวนอย่างนี้เป็นไซเคิลประมาณ 3-4 รอบต่อคืนครับผมฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีรู้สึกตัวว่าโอเคขยับตัวเราก็รู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับต่อได้ฉะนั้นปัญหาเนี่ยผมคิดว่าถ้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกปัญหาคือหลับต่อได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือเปล่าแต่ถ้าบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วตาค้างเลย1ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่หลับอันนี้ผมว่ามีปัญหาแล้วครับผม
1: แต่ก็คือไม่ผิดที่จะตื่นได้ใช่ไหมคะ
2: ก็คือจะรู้สึกตัวได้บ้างใช่เป็นพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับสลับท่านอนประมาณนั้น
0: แต่ก็คือต้องหลับต่อได
2: ้แต่ต้องหลับต่อได้อย่างสมมติว่ารู้สึกตัวขยับตัวพลิกตัวทีนึงพลิกตัวมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาอีกประมาณไม่เกิน3นาทีก็พลอยหลับต่อไปได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับผม
1: แล้วถ้าใครที่นอนแล้วตื่นเช้าทีเดียวเลยอันนี้ก็ไม่แปลกใช่ไหมคะ
2: อันนี้ก็ไม่แปลกครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแสดงว่าการตื่นขึ้นมาในช่วงที่ว่าเราพลิกตัวเราอาจจะแบบว่างวงเงียงวงเงียงแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกว่ามีการตื่นอันนี้ก็ถือว่าดี
0: แล้วถ้าเป็นการฝันล่ะคะคุณหมอหลับแล้วก็ฝันร้ายฝันวิ่งหนีอะไรสักอย่างแบบนี้ค่ะมันถือว่าร่างกายเราปกติไหมหรือว่ามันผิดปกติ
1: มันเชื่อมโยงกับอะไรได้บ้างมั้งคะ
2: โดยปกติแล้วครับร่างกายเราเนี่ยจะมีการนอนช่วงหนึ่งที่ชื่อว่า REM sleep
0: ค่ะ
2: ซึ่ง REM sleep เนี่ยครับจะมักจะมาในช่วงท้ายของคืนเช่นช่วงประมาณแบบว่า4:00 5:00 6:00 เช้าก็คือท้ายๆของไซเคิลการนอนและการนอนช่วง REM sleep เนี่ยครับเป็นช่วงการนอนที่สมองส่วนทางด้านของอารมณ์เขาได้พักผ่อนแล้วก็จัดการความคิดการทำงานของตัวเขาฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการฝันในช่วงเลมสลีปได้เป็นเรื่องปกติครับผ
0: ม
2: ซึ่งในที่ในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเขากล่าวว่าเราจะมีเลมสลีปได้เนาะอาจจะอยู่ในช่วงสักประมาณ 20-25% ของจำนวนการนอนทั้งหมดในคืนนั้นเป็นเรื่องปกติ
0: เพราะฉะนั้น
2: แต่ถ้าใครที่นอนแล้วไม่มีเลมเลยเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้การจดจำบางคนถ้าไม่มีเลมสลีปเลยต่อเนื่องเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของว่าขี้หลงขี้ลืมง่ายมีปัญหาเรื่องสมาธิ
0: โอ้แสดงว่าร
2: ู้สึกสมองไม่ปลอดโปร่ง
0: ฝันเนี่ยดี
1: ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังทางบ้านน่าจะยิ้มแล้วเพราะว่าทุกวันที่1กับ16ฝันตลอดเหมือนกัน
0: มีบางคนเขาบอกว่าเวลาฝันช่วงแบบใกล้ตื่นช่วงใกล้จะเช้าแบบเนี้ยถ้าเป็นฝันดีก็จะถูกหวย
1: จะถูกหวย
0: แต่ที่จริงมันไม่เกี่ยว
2: หมอเลยนะคร
0: ับ หมอบอกว่าบอกหมอด้วย
1: บอกหมอด้วย
0: เราจะรวยไปด้วยกันเหรอคะคุณหมอ
2: ครับผมฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการฝันในช่วงท้ายหรือก่อนตื่นเนี่ยเป็นรูปแบบปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าเลมสลีปมีมากเกินไปเช่นเกิน25อาจบางคนเนี่ย 40% หรือ 50% เดี๋ยวนี้เราจะมีนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ที่สามารถแทร็กเรื่องของข้อมูลการนอนได้เนาะบางคนที่ใส่ device พวกนี้หรืออุปกรณ์พวกนี้ในการนอนครับก็สามารถที่จะดูคร่าวๆได้ครับว่าการนอนของเราเนี่ยคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างเป็นตัวบอกได้เบื้องต้นถ้าบางคนมีเลมสลีปมากเกินไปก็อาจจะบ่งบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราไม่มีช่วงเลมสลีปเลยหมายความว่าเราอาจจะมีความเครียดสูงน
0: ะ
2: หรือนอนหลับไม่เพียงพอจริงๆจึงเกิดหนี้การนอนพอได้นอนพักผ่อนในช่วงที่ร่างกายเขาผ่อนคลายได้เนี่ยเขาเอาคืนครับคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าฝันเยอะเกินไปเลยอันนี้ก็อาจจะทำให้ตื่นมาแล้วงัวงเงียไม่สดชื่นเหมือนพักผ่อนไม่เต็มที่ได้ฝันมากเกินไปก็ไม่ดีครับผม
0: ฝันทั้งคืน นอนแล้วฝันทั้งคืนอันนี้มีคำถามต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: นอนกรนบ้างค่ะ
1: น
0: คนที่นอนกรนนะคะคุณหมอเขานอนกรนขนาดไหนถึงจะผิดปกติ
2: อันนี้ครับนอนกรนเนี่ยก็ต้องถามคนข้างๆที่นอนด้วยครับว่าเรามีอาการหยุดหายใจขณะหลับด้วยไหมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นภาวะที่ถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยครับอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นทำให้มีความเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะครับหรือมีความเสี่ยงของเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองได้เพิ่มขึ้นลักษณะการหยุดหายใจขณะหลับเป็นยังไงอาจจะมีการกรนสักช่วงหนึ่งแล้วเมื่อกล้ามเนื้อในช่องคอครับเขาหย่อนลงมามากจนปิดทางเดินอากาศในโพรงจมูกหรือในลำคอก็อาจจะทำให้เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการสะดุ้งตื่นครับหายใจเลือดขึ้นมาใช่ตรงนี้ครับมีผลในเรื่องของออกซิเจนในเลือดที่เกิดจากการติดขัดหายใจไม่ได้เวลาที่เราหยุดหายใจขณะหลับร่างกายก็จะปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรับออกซิเจนตรงนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของหลับลึกไม่ได้เป็นหลับตื้นในทั้งคืนถ้าเป็นเรื้อรังนานๆมีปัญหาต่อสุขภาพแน่นอนครับอันนี้ต้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อคัดกรองแล้วก็หาทางรักษาต่อไป
0: ถ้าใครที่มีอาการแบบนี้เนาะไปหาหมอเถอะ
1: ให้สังเกตตัวเองหรือไม่ก็ให้คนข้างๆสังเกตด้วย
0: ค่ะเราอาจจะสังเกตตัวเองไม่ได
1: ้
0: หลับ
1: ใช่หลับให้คนข้างๆ
0: สังเกต
2: สังเกตได้เบื้องต้นครับว่าคนที่มักนอนโกนมากหรือมีหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมักจะมีดัชนีมวลกายที่เยอะหรือพูดง่ายๆว่ามีภาวะอ้วนนะครับหรืออาจจะมีลักษณะของมีโรคทางเดินหายใจเช่นเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสบางคนเนี่ยคัดจมูกตันเลยตอนกลางคืนหายใจไม่ออกต้องไปหายใจทางปากอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกได้ครับว่าโอเคเรามีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินอากาศหรือทางเดินหายใจส่วนต้นนะก็ต้องพบคุณหมอเพื่อดูว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือไซนัสไหมก็ต้องรักษาครับผม อีกอันหนึ่งก็คือตื่นมาไม่สดชื่นปวดหัวอันนี้เป็นตัวบอกได้ง่ายๆเลยครับว่าเราอาจจะนอนแล้วมีหยุดหายใจขณะหลับครับผม
1: อยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียวก็สังเกตตัวเองได้นะคะ
2: ค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วถ้าบางคนที่ตื่นกลางดึกเพราะว่าแบบใจเต้นร้อนเหงื่อออกอันนี้ควรสังเกตอาการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ใจเต้นร้อนเหงื่อออกใช่ไหมครับ
0: เหมือนอาการไวทอง
1: เหมือนอาการไวทองเหมือนบอกตัวเองไม่ใช
2: ่อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งได้สำหรับคุณผู้หญิงสุภาพสตรีที่เข้าสู่ในช่วงของไวทองครับผมที่ฮอร์โมนเพศเริ่มอาจจะมีการสวิงบ้างและก็อาจจะมีอาการนี้ได้แต่ถ้าในมุมมองของแพทย์แผนจีนครับถ้าเรานอนกลางคืนคือกลางคืนเนี่ยเป็นเวลาของหยินเนา
1: ะ
2: เวลาของหยินเนี่ยคือความเย็นความมืดความสงบเราควรที่จะนอนหลับในช่วงที่เก็บพลังหยินกลางคืนเนี่ยได้เป็นช่วงที่ร่างกายต้องการเขาเรียกว่าชาร์จพลังฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการร้อนกลางคืนเหงื่อออกกลางคืนกระสับกระส่ายหัวใจเต้นเร็วใจสั่นหงุดหงิดรำคาญใจตรงเนี้ยอาจบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าหยางหรือความร้อนเกินครับในทางแพทย์แผนจีนเป็นสภาวะหนึ่งที่สามารถที่จะปรับสมดุลตรงนี้ได้ก็ต้องมาดูซึ่งภาวะที่หยางเกินมีความร้อนเกินอาจจะมีอาการร่วมอย่างอื่นด้วยครับเช่นคอแห้งกระหายน้ำบ่อยผิวแห้งท้องผูกเบื้องต้นประมาณนี้ครับสามารถสังเกตอาการตัวเองได้แต่ว่าอาการเหล่านี้ครับเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าต้องกังวลใจไปสามารถที่จะมาพบแพทย์แผนจีนเพราะคุณหมอแผนจีนเนี่ยครับอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมดูลิ้นเนาะว่าโอเคลิ้นเป็นยังไงเป็นความร้อนจริงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจชีพจรครับหรือแมะดูว่าโอเคชีพจรเต้นเร็วเต้นแรงเกินไปไหมต้องปรับสมดุลยังไงการฝังเข็มหรือว่าการใช้ยาจีนในบางคนก็สามารถที่จะรักษาภาวะตรงนี้ได
0: ้
2: เพื่อทำให้การนอนดีขึ้นครับผม
0: ค่ะเอาละค่ะตอนนี้10:34 เดี๋ยวให้คุณหมอเด่นได้พักสักครู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหากับคุณหมอเด่นได้นะคะป
1: ั
0: ญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนอนนะคะเตรียมคำถามไว้เลยค่ะวันนี้ชื่อเบอร์ไหนคะ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437ค่ะ026918437กับช่วงของการเปิดสายให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอได้เลย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
4: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
5: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลานา วันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
5: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
6: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
5: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
6: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
5: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
11: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10นาฬิกา38นาทีค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะตอนนี้คุณหมอเด่นนะคะแพทย์จีนปิยชาติอัศววิโรธแพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนท่านก็ยังอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะมาอ๋อเดี๋ยวเราแจ้งเบอร์โทร
1: ให
0: ้ผู้ฟังกันอีกรอบนะคะสามารถโทรเข้ามาได้
1: ในระหว่างนี้ค่ะ026918437ค่ะ026918437วันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการหลับให้เป็นตื่นให้สดชื่นค่ะการนอนในมุมมองของแพทย์แผนจีนมีอะไรบ้างซึ่งหลายๆคำถามซึ่งเป็นคำถามที่คุณผู้ฟังทางบ้านน่าจะถูกใจแล้วก็โดนใจเพราะว่ามันใกล้ตัวแล้วก็มันเกิดขึ้นได้จริงๆกับพวกเรา
0: ค่ะหรือว่าใครจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะเพจชั่วโมงสุขภาพ Metro Life 95.5 ค่ะฝากคำถามไว้ได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณหมอเด่นคะต่อเนื่องมีหนึ่งสายใช่ไหมคะหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับน้องฝนน้องไอใช่ไหมครับ
0: อ้อค่ะ
1: วันนี้เป็นฝนกับพี่อ้อค่ะ
12: หมอพี่อ้อเลยครับขอโทษด้วยครับ
0: ค่ะจากไหนคะ
12: ผมชนะชนคนป่าโมกครับแฟนคลับครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: จะเรียนถามคุณหมอว่าหมายถึงว่าเวลาลงไปนอนเนี่ยมันปวดแผ่นปวดแผ่นหลังนะฮะพลิกตัวไม่ได้เลยที่นี่ก่อนนอนเนี่ยถ้าจะกินยาเม็ดหนึ่งขอโทษนะฮะ ็นพาราห้าร้อยครับทีนี้ก็ถึงจะนอนหลับนะแล้วทีนี้ถามคุณหมอว่าถ้ากินทุกวันเนี่ยมันจะมีโทษไหมฮะ
1: ค่ะคุณหมออ
2: ันนี้มีอาการปวดตรงไหนนะครับ
12: พอปวดแต่ปวดแผ่นหลังฮะ
1: ปวดหลังค่ะ
12: หลังนะฮะเมื่อหลายปีมาแล้วเคยไปเอ็กซเรย์โรงพยาบาลก็บอกว่ากระดูกสันหลังคดฮะทีนี้มันก็ยังไม่ปวดนะแต่ทีนี้ไปทำผ่าตัดเข่าทีนี้ก้มไม่ได้มันยองไม่ได้ก็ต้องก้มหยิบของเลยเวลาของร่วงนะฮะก็เลยระยะเนี้ยมาปวดหลังฮะ
0: ปวดหลังตอนนอนนะคะ
1: ก็เลยทานยาพาราเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดใช่ไหมคะพี่ธนชน
12: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะทานนานๆจะเป็นอันตรายไหมคะคุณหมอ
2: ก็ต้องดูครับว่าเป็นยากลุ่มไหนนะครับถ้าเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอนเซตครับหรือยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตรงนี้ครับมีผลในเรื่องของการขับออกของยาถ้ากินระยะเวลานานๆก็อาจจะมีผลกับตับหรือไตหรือครับถ้าเกิดว่ากินยาเยอะเกินไปหรือว่าคุณหมอสั่งมาให้เท่านี้ให้กินแค่จำนวนวันเท่านี้แต่ว่าไปซื้อกินต่อเองอันนี้อาจจะมีผลในเรื่องของทำให้กระเพาะระคายเคืองได้ครับผมในกลุ่มยาเอนเซตทีนี้ครับผมถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีอาการปวดเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าปวดจากหลังจากการใช้งานทำงานมาอันนี้ก็บ่งบอกได้ครับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเชิงโครงสร้างเนา
0: ะ
2: เช่นกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดว่ามีอาการปวดเรื้อรังผมคิดว่าควรหาสาเหตุให้แน่ชัดครับว่าอาการปวดเนี้ยเกิดจากหลังคดหรือเกิดจากเป็นกล้ามเนื้อใช้งานมากเกินไปหรือเอ็นอักเสบซึ่งถ้าเกิดว่ากินยามาระยะหนึ่งแล้วยังไม่หายอาจจะต้องพบนักกายภาพบำบัดเพื่อประเมินอีกครั้งครับว่าพอที่จะฟื้นฟูยังไงได้บ้างสำหรับอาการปวดนี้เพราะอย่างที่หมอบอกเนาะว่าอาการปวดเนี่ยก็รบกวนการนอนทำให้เรานอนหลับยากครับผม
0: ค่ะ
12: ครับแล้วคืออย่างกรณีนี้นี่เราไปฝังเข็มครอบแก้วอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะ
2: ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อครับผมเช่นผู้ป่วยเนี่ยครับมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อทำงานหรือว่าออกแรงแล้วมีอาการปวดหลังจากออกแรงหรือทำงานมาหนักๆก็เป็นตัวบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อใช้งานแล้วปวดตรงนี้การฝังเข็มการครอบแก้วสามารถบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการปวดกล้ามเนื้อได้ครับก็จะทำให้ลดการใช้ยาแก้ปวดลงได้แล้วก็ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นถ้าปวดลดลงครับผม
0: เราไปให้คุณหมอเช็คก่อนดีกว่านะคะ
2: จะมาตรวจร่างกายก่อนได้ครับ
12: ยาที่แพทย์แผนจีนที่ว่าแก้ปวดเนี่ยเป็นมียาที่ว่าเป็นแคปซูลเลยนี่มีไหมครับ
0: โอ้แนะนำว่าไปหาคุณหมอให้คุณหมอได้ตรวจก่อน
1: ประเมินอาการเบื้องต้นก่อน
0: จะได
1: ้
0: ว
1: ิน
0: ิจฉ
1: ั
0: ยว่าจะทำการรักษาแบบไหนดีกว่านะคะ
2: ใช่ครับต้องตรวจก่อนครับ
0: ค่ะ
2: สามารถไปพบแพทย์แผนจีนใกล้บ้านท่านหรือว่านักกายภาพใกล้ๆหรืออาจจะไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันเพื่อคัดกรองในเรื่องของโรคร้ายแรงอื่นๆที่อาจจะทำให้ปวดหลังก่อนก็ได้ครับผม
0: ค่ะโอเคนะคะคุณชนะชน
12: ครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พอเรามีอาการเราสงสัยเราไปหาคุณหมอก่อนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้ว่าที่เราปวดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไร
1: ใช
0: ่แล้วทีเนี้ยเราจะไปรักษาแบบศาสตร์ด้านไหนก็เดี๋ยวเป็นทางเลือกอีกที่หนึ่งนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบดีกว่า
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437ค่ะ026918437ใครมีประเด็นคำถามอะไรสามารถที่จะสอบถามคุณหมอได้โดยตรงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งระหว่างรอคุณผู้ฟัง
0: ค่ะน่าจะยังใช่ไหมคะ
1: มีอีกหนึ่งสายค่ะคุณหมอค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
13: ผมโจจากอำเภอบ้านโป่งนะ
0: ค่ะชื่ออะไรคะ
13: ชื่อเจริญอายุ82
0: ค่ะชื่อเลยค่ะ
13: คือผมอดนอนไม่ได้ทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มกว่าผมต้องนอนเลย
0: ค่ะ
13: เออ อดนอนแต่ผมตื่นเช้านะตีหนึ่งผมตื่นละนอนไม่หลับละ
1: ค่ะ
13: สุขภาพมันก็ดีอ่ะนะ
0: ค่ะแล้วคุณเจริญอยากถามอะไรคะ
13: คืออย่างนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหม
0: อ๋อถ้านอนระยะเวลาแบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหม
1: ค่ะ
13: ผมอดนอนไม่เป็น
1: ก็คือนอนก่อนเวลาที่ปกติที่เขานอนกันแล้วก็ตื่นก่อนคนอื่นแบบนี้มีปัญหาอะไรคะคุณหมอคะ
13: แต่อย่างนี
2: ้ได้ครับ
13: คุณครับ
2: เดี๋ยว
13: ผมตื่นออกมาผมยังมีกิจกรรมทำนะผมซ่อมกระเป๋านักเรียนฟรี
0: ค่ะ
13: ผมก็ซ่อมกระเป๋ามีกระเป๋ามาผมก็ซ่อมได
0: ้ค่ะก็คือยังสายตาดียังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได
13: ้พอได้ครับ
1: ค่ะ
13: ผมก็ต้องไปหาหมอตาครับหมอตาก็หายาไหมให้ผมหยอด
0: ค่ะ
13: ครับครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณเจริญฟังคุณหมอเด่นนะคะแนะนำเรื่องการนอนค่ะค่ะ
13: ขอให้ทุกคนสุขภาพดีๆนะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญคุณหมอเด่นค่ะ
2: อันนี้แนะนำเบื้องต้นละกันครับผมในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยครับเขาบอกว่าให้เราใช้ชีวิตเนี่ยตามพระอาทิตย
0: ์
2: หมายความว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยครับเราก็ควรจะออกไปรับแสงแดดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายรู้ว่าอันนี้คือเช้าหรือมีพลังหยางหรือมีแสงแดดเข้ามาแล้วนะซึ่งการที่เราได้รับแสงแดดตอนเช้าเนี่ยครับจะเป็นการบอกสมองหรือว่าโอเคตอนนี้คือเวลาเช้าแล้วสมองก็จะรับรู้ครับว่าโอเคอันนี้เป็นเวลากลางวันพอถึงเวลากลางคืนร่างกายก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าสงบลงผ่อนคลายลง มีฮอร์โมนที่ทำให้เราง่วงหลับออกมาถูกไหมครับแต่ในที่นี้เนี่ยบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีในเรื่องของว่ามีเล่นโทรศัพท์มีแสงจากหน้าจอ เวลากลางคืนควรจะไม่โดนแสงเยอะและแต่เราถ่ายโทรศัพท์อยู
0: ่
2: แสงนั้นเนี้ยครับก็ไปกระตุ้นสมองให้สมองงงครับว่าเอ๊ะอันนี้กลางคืนหรือกลางวันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยเข้านอนไปแล้วบางคนบอกไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนนะ3ทุ่มฉันก็ง่วงแล้ว4ทุ่มฉันก็หลับไปแต่บางครั้งเนี่ยเราเผลอไปรับแสงก่อนนอนสัก1ชั่วโมงฮอร์โมนง่วงหรือเมลาโทนินก็หลั่งออกมาน้อยลงหรือหายไปบ้างก็เลยมีอาการตื่นก่อนที่จะเช้าจริง
0: ๆ
2: เนื่องจากฮอร์โมนตัวนี้ดรอปลงเพราะเราไปกระตุ้นสมองครับหรือบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่เราป้อนให้กับสมองเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าทำให้เครียดหรือตื่นเต้นบางทีเราดูข่าวบางอันน่ากลัวไม่ดีต่อจิตใจก็ทำให้จิตใจเราไม่สงบมีความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยครับรู้สึกตัวตื่นแล้วเพราะร่างกายเครียดก่อนที่จะนอนฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการนอนคือหลีกเลี่ยงแสงครับไม่ว่าจะเป็นจากโทรศัพท์หรือทีวีแล้วก็แสงไฟในห้องก็ควรที่จะหลีลงให้สลัวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายครับผมอีกอันนึงก็คือในเรื่องของอุณหภูมิด้วยก็สบายๆไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปนะครับแล้วก็อยู่ในห้องที่มีความเงียบมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายครับผมแล้วก็เลี่ยงอาหารมื้อหนักก่อนนอนไม่กินเยอะมื้อเย็นเพื่อให้กระเพาะอย่างที่บอกครับถ้ากระเพาะสงบเราก็นอนหลับได้ดีในทางแพทย์แผนจีน
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับบางคนที่อาจจะรู้สึกว่ามีความเครียดหรือว่ารู้สึกนอนหลับยากมีจุดให้จุดให้กดประมาณ3จุดในการกระตุ้นเป็นจุดทางแพทย์แผนจีน
0: ครับงั้นเดี๋ยวก็ให้คุณหมอเด่นแนะนำเรื่องของการกดจุดนะพอดีมีสายเข้ามา
1: อีกหนึ่งสาย
0: นะคะสวัสดีค่ะ
14: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวก่อนค่ะ
14: สวัสดีครับผมออฟครับโทรจากกรุงเทพครับ
0: ค่ะ
14: จะรบกวนคุณหมอออฟสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการกับคุณหมอด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
14: คือผมมีอาการเหมือนแบบหลับไม่ลึกครับจะตื่นกลางคืนแล้วก็หลับต่อแล้วมีอาการร่วมเหมือนกับพอตอนเช้าเนี่ยมันจะมีอาการแบบตาเนี่ยแสบตามันไม่ค่อยสู้แสงก็เคยมีคนเขาแนะนำว่าให้กินเรียกเลยนะชาร้อนพอกินเนี่ยมันก็ดีขึ้นก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าเอ๊ะอย่างนี้เรา ควรทำยังไงหรือควรหยุดกินชาหรือควรจะทำไงต่อครับ
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นชาประเภทไหนครับผม
14: เป็นชาจีนครับชาจีนธรรมดาปกติครับที่กินอยู่ตอนนี
2: ้ครับผมจริงๆแล้วชาเนี่ยมีหลายชนิดนะครับชาจีนเองก็มีความโด่งดังในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความหอมเนาะบำรุงสุขภาพแต่ในใบชาเนี่ยครับปกติเขาจะมีคาเฟอีนอยู่ประมาณหนึ่งโอเคครับเราทานมันอุ่นเราอาจจะรู้สึกสบายท้องก็เลยทำให้รู้สึกหลับได้แต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าชาตัวนั้นน่ะมีคาเฟอีนมากน้อยแค่ไหนบางครั้งเนี่ยทำให้เขาไปกวนการนอนช่วงท้ายของคืนเพราะว่าคาเฟอีนยังคงค้างอยู่ในร่างกายทำให้เราหลับได้ไม่ลึกครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะดื่มชาเพื่อที่จะให้ผ่อนคลายเนี่ยจะแนะนำเป็นตัวคาโมไมล์ครับตัวดอกคาโมไมล์เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการผ่อนคลายทำให้เราหลับได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนด้วย
14: ครับคาโมไมล
2: ์ทีนี้ถ้าเกิดใช่ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้ลองกดกัน3จุดลองไปทำกันก่อนนอนนะครับ
0: ค่ะ
2: ดีไหมครับอ่ะลองทำอย่างนี้ครับ
0: ค่ะ
14: การตายแห้งครับอาการตายแห้งที่เป็นนี่มันเกี่ยวกันไหมครับ
0: กับการนอนที่ว่าหลับไม่ลึกตื่นกลางคืน
1: ค่ะแล้วตื่นมาแล้วแสบตาตาไม่สู้แสงค่ะคุณหมออันนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการดื่มชาหรือเปล่า
2: อันนี้ก็อาจจะมีผลในเรื่องของว่าชาบางตัวเนี่ยเขามีคาเฟอีนเนาะคาเฟอีนเขามีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะน้อยๆก็อาจจะทำให้เกิดว่ามีการขาดน้ำหรือเปล่าทำให้แห้งแต่ถ้าเกิดในทางแพทย์แผนจีนครับผมชาบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์เป็นความร้อนเป็นหยางก็อาจจะทำให้ระคายเคืองตาแห้งได้ถ้ากินมากเกินไปครับผมแต่ว่าอันนี้ควรคัดกรองจากคุณหมอจากสุแพทย์ก่อนก็ได้ครับเผื่อมีปัญหาเรื่องของท่อน้ำตาที่อาจจะมีการอุดตันทำให้น้ำตาไหลได้ไม่ดีอันนี้ก็ต้องลองคัดกรองดูก่อนแต่ถ้าเกิดในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าตัวดอกเก๊กฮวยครับที่สามารถที่จะนำมาชงดื่มเพื่อทำให้เขาเรียกว่าแก้อาการตาแห้งได้หรือทำให้ตาสดใสขึ้นได้ในคนที่รู้สึกว่าตามันระคายเคืองหน้าหรือว่าน้ำตาน้อยรู้สึกตาไม่สดใสตาแดงอย่างเงี้ยครับตัวเก๊กฮวยก็ช่วยได
0: ้ค่ะ
2: แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวยารักษาเนาะอาจจะเป็นแค่เหมือนแบบดื่มเสริมเข้าไปครับผม
0: ค่ะคุณอ๊อฟลองเปลี่ยนจากชาจีนเป็นชาคาโมไมล์หรือว่าเก๊กฮวยดูก่อนนะคะค่ะโอเคนะคะ
14: ได้ครับเองขอบคุณค
1: ุ
14: ณหมอและผ
1: ู้
14: ดำเน
1: ิน
14: รายการด้วยคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ให้คุณหมอสอนกดจุด
1: อันนี้รอมาก
0: ใช่รอเลยค่ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวเรามากดจุดกัน
1: ครับ
2: ผมทีนี้ก่อนจะนอนหลับให้ลึกให้ดีเนี่ยเราควรที่จะเตรียมร่างกายให้เขาพร้อมที่จะพักผ่อนอย่างเต็มที
1: ่
2: หนึ่งครับลองหายใจเข้าออกช้าๆหายใจทางจมูกเข้า4วิหายใจออกช้าๆประมาณ6วินาทีนอนหงายกับเตียงเนาะผ่อนคลายสบายๆไม่เกร็งกล้ามเนื้อหลังจากนั้นครับถ้าหายใจแล้วประมาณสัก 4-5 นาทีจุดแรกที่แนะนำให้กดครับจะอยู่ระหว่างคิ้วจุดนี้ชื่อว่าจุดอิ้งถางครับบางคนเนี่ยมีความเครียดใช้สายตาเยอะเช่นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์อาจจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบดวงตามากทำให้เหมือนกับปวดเบ้าตาจุดนี้ครับช่วยผ่อนคลายกระตุ้นเลือดลมแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาเราอาจจะใช้นิ้วชี้ครับครึ่งสักประมาณ30วิ
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ลากออกไปตามแนวคิ้วเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาตรงนี้ก็จะช่วยผ่อนคลายไปถึงขมับได้แล้วก็จะกดมาถึงหางคิ้วครับผมกดสักจุดละประมาณ 2-3 นาทีครับจุดต่อไปครับอยู่ตรงข้อมือของทุกคนเลยครับผมตรงนี้ชื่อว่าจุดเสินเหมินเสินเหมินเนี่ยแปลว่าประตูของจิตใจอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงรอยข้อพับเราจะมีรอยพับข้อมือเนา
0: ะ
2: ด้านนิ้วก้อยครับจะมีเอ็นอยู่ให้เรากดเข้าไปตรงในร่องเอ็นตรงนี้
0: เจอแล้วค่ะ
2: อาจจะรู้สึกหน่วงหน่วงตื้อๆครับก็คลึงสองข้างครับประมาณ1นาที
1: 1นาทีสองข้างเลยสลับกัน
2: สลับกันไปมาครับผมไม่ต้องกดแรงมากนะครับเอาแค่ว่ารู้สึกว่ามีแรงสัมผัสแล้วก็กดลงไปกลางๆก็พอ
0: ค่ะ
2: ครับผมจุดสุดท้ายครับส่งท้ายวันนี้ชื่อจุดเนยกวนครับเราใช้อีกมือหนึ่งทาบเนาะตรงรอยพับระหว่างข้อมือครับ3นิ้วอย่างนี้ครับพี่อ้อแปะลงไปจากนั้นตรงปลายของนิ้วที่3ที่เราแตะจะมีร่องเอ็นอยู่ตรงกลางถูกต้องเราก็กดเข้าไประหว่างร่องเอ็นตรงนี้ครับ
0: ค่ะ
2: เช่นกันครับอาจจะกดสักประมาณ1นาทีสลับข้าง2ข้างพร้อมกับหายใจเข้า4วิหายใจออก6วิช้าๆ

0: ตัวนี้ครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปให้ร่างกายแล้วก็สมองรับรู้ว่าถึงเวลานอนแล้วนะต้องพักผ่อนแล้วก็จะทำให้เราหลับได้อย่างมีคุณภาพในคืนนั้นอีกหนึ่งทริคง่ายๆครับสำหรับคนที่มีงานเยอะหรือความคิดวุ่นวายในหัวเยอะถ้าก่อนนอนยังมีงานค้างคาอยู่แนะนำว่าให้จดลงมาใส่กระดาษครับเป็นการรีดข้อมูลที่อยู่ในสมองลงมาบันทึกไว้ในกระดาษความคิดนั้นจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในหัวเราก็จะทำให้คืนนั้นนอนหลับได้อย่างไม่มีกังวลครับผม
1: เหมือนถ่ายโอนออกมาวางไว้ก่อน
2: โอ้วันนี้เป็นข้อมูลที่แบบดีมากๆแล้วเราก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ได้รับความรู้จากแพทย์จีนปิยชาติอัศววิโรจน์แพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนหลายเรื่องเลยนะคะอยากให้คุณหมอฝากช่องทางติดต่อกันสักนิดนึงค่ะ
0: ครับผมก็สำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆครับในเรื่องของปวดกล้ามเนื้อออฟฟิเชียลโดมเป็นไมเกรนหรือว่าอยากปรึกษาในเรื่องของการนอนซึ่งคนสมัยนี้ครับผมเจอบ่อยมากว่ามีปัญหาเรื่องนอนหลับไม่ลึกนอนหลับไม่ดีอยากปรึกษาแล้วก็รักษาในแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนจีนเนา
2: ะ
0: สามารถทักเข้ามาในเพจ Facebook ครับปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนนะครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์จีนปิยชาติอัศววิโรจน์แพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับพบกันใหม่ครับ
1: ค่ะ
2: โอ้ยน้องฝนวันนี้พี่ว่าเราได้หลายเรื่องเลยนะ
1: มากแล้วคือจริงๆอย่างที่บอกว่าแค่คำว่านอนมันคือไม่ใช่แค่นอนเนาะแต่ว่ามันนอนให้มีคุณภาพมันเป็นยังไงซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่อาจารย์หลายๆคนก็พยายามจะต้องปรับ
2: จะต้องปรับพฤติกรรมการนอนเพราะว่าไม่ใช่ว่านับตามเวลาแล้วจะแค่นั้นจบไม่ใช่ว่า 7-8 ชั่วโมงแล้วมันจะพอมันจะเหมาะสำหรับทุกคนนะคะแต่ที่จริงอ่ะเขาบอกว่าระยะเวลานอนมันก็ไม่ได้แบบ
1: ไม่ได
2: ้เหมือนกันทุกคน
1: อ๋อใช่ใช่
2: แต่ว่ามันเป็นคุณภาพ
1: มันเป็นคุณภาพเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถึงจะคิดว่าตัวเองนอน 7-8 ชั่วโมงแล้วการนอนที่มีคุณภาพก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการนับช่วงเวลาเท่านั้นด้วย
2: ยังมีเรื่องหลับลึกไหมนะคะหลับลึกหรือเปล่า
1: หลับลึกหรือเปล
2: ่
1: า
2: หลับ
1: สบายก็เลยต้องมีจะมีอาการปวดอาการอะไรที่มันส่งผลต่อเรื่องของการนอนได้ด้วยนะ
2: ใช่แล้วก็หลับแล้วพอตกใจตื่นสะดุ้งตื่นสามารถหลับ
1: หลับกลับไปหลับได้อีกไหม
2: หลับอีกได้ไหม
1: อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าการนอนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมดุลภายในของร่างกายแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรเป็นวิถีชีวิตในแต่ละวันของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในทุกๆเรื่องเลยค่ะก็ต้องทำการนอนของเราให้มีคุณภาพที่สุดแล้วกันค่ะ
2: ก็เพราะพฤติกรรมนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะชั่วโมงแรกของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกทีนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ
1: ค่ะ
2: สักครู่ค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
11: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
12: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
11: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
13: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาประทุมมารายงาน
11: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักรากระตัวเกิดการปะทุซ้ำ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซการ์โนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ18 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักกรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูดีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: Metro Lifestyle
14: Metro Lifestyle
3: กาสิบห้าจุดห้า Metro Life

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:08 น.ค่ะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับฝนและพี่อ้อทาง FM 95.5 MHz FM 105 MHz รวมถึง AM 891 GHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live Metro Live 95.5 นะคะทักทายท่านผู้ฟังทางออนไลน์กันนิดนึงค
2: ่ะ
3: มีน้องชาตรีนะคะน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีพี่อ้อพี่ฝนวันนี้หยุดงานมาฟังพี่ๆนะแล้วก็คุณพิสมัยนะคะสวัสดีน้องอ้อน้องฝนและทีมงานรวมถึงคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีพี่สุเทพนะคะบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องฝนพร้อมทีมงานฟังอยู่ที่ราชบุรีคุณชนิการค่ะสวัสดีคุณสรัญญาและคุณอ้อนะคะเหมียวๆด้วยนะคะ คุณประกิตนะคะบอกว่าอิ่มเป็นหลับแล้วก็ตื่นมากินคุณพี่สมัยบอกว่าแชร์สาระดีๆเรื่องของการนอนจากคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณสุเทพก็แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ
2: ค่ะ
3: ชั่วโมงที่2นี้นะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจากลัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตเสื่อมเขาบอกว่าดูแลใส่ใจก่อนไตเสื่อมนะคะบางทีการดูแลสำคัญกว่าที่จะเกิดโรคแล้วถึงจะมารักษานะคะเรื่องราวมีเรื่องของสุขภาพทั่วไปด้วยที่ทางคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านได้พูดคุยกันไว้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะคะวันนี้ค่ะเราลัดคิวอาจารย์หมอ2ท่านมาร่วมพูดคุยกันเช่นเคยนะคะขอต้อนรับกันเลยสำหรับท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์มะเหมี่ยวนะคะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมี่ยว
4: และอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสริญญาบุญเกิดจากสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์แอนนะคะสวัสดีอาจารย์แอนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้เรามาพูดถึงโรคไตกันนะคะโรคไตนี้จริงๆแล้วเป็นโรคที่แบบหลายคนบอกว่าถ้าเป็นแล้วมันดูแบบว่าชีวิตก็คือเปลี่ยนไปเลยใช้ชีวิตยากต้องมีการแบบดูแลรักษาบำรุงร่างกายต่างๆนะต้องไปหาหมอมีการฟอกเลือดต่างๆใช่ไหมคะก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าไตเนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญอะไรบ้างคะที่ส่งผลในเรื่องของสมดุลในร่างกายของเราค่ะ
6: ค่ะถ้าคิดให้ง่ายๆนะคะไตก็จะคล้ายๆกับเครื่องกรองน้ำนะคะก็จะคอยควบคุมสมดุลน้ำในร่างกายนะคะแล้วก็คอยควบคุมสมดุลเกี่ยวกับพวกเกลือแร่ต่างๆเช่นโซเดียมโพแทสเซียมเกลือแร่ต่างๆในร่างกายนะคะนอกจากนี้ไตก็ยังเป็นอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนบางอย่างเช่นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นต้นค
4: ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแลไตไม่ดีใช้ชีวิตอาจจะแบบบางคนบอกว่าโอ้กินเค็มช่วย

0: จะทำให้ไตเสื่อมนอกจากความเค็มนะคะอาจารย
1: ์ก็มีหลายอย่างนะคะเช่นโรคประจำตัวบางอย่างโดยเฉพาะโรคที่มีผลกระทบกับไตเช่นโรคเบาหวานนะคะซึ่งเป็นโรคที่เจอได้บ่อยนะคะภาวะอ้วนหรือว่าการรับประทานยาบางอย่างที่ทำให้ไตทำงานหนักขึ้นเช่นยาในกลุ่มพวกที่เรียกว่าเอนเซยาแก้ปวดอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
2: ค่ะแล้วมีสัญญาณเตือนเบื้องต้นไหมคะอาจารย์ว่าตอนนี้ไตเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะ
1: จริงๆก็ค่อนข้างลำบากในแง่ที่ว่าส่วนใหญ่นะคะคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตในเบื้องต้นอาจจะไม่มีอาการจริงๆอาการที่เราจะตรวจพบได้ไวก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแต่ว่าในคนไข้บางรายเนี่ยหรือว่าบางโรคนะคะก็อาจจะมีอาการเช่นอาจจะมีอาการของปัสสาวะที่ผิดปกตินะคะเช่นปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะเป็นฟองขาบวมหรือว่าความดันโลหิตสูงที่คุมได้ยากมากขึ้นค่ะหรือว่าภาวะซากซ้อนจากการที่มีไตเสื่อมค่ะเช่นมีของเสียบางอย่างข้างในร่างกายก็อาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าคันผิวอาจจะเปลี่ยนสีมีภาวะโลหิตจางหรือซีดได้ค่ะ
2: หรือว่าเคยได้ยินมาค่ะเขาบอกว่าเหมือนให้สังเกตสีปัสสาวะของเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันสามารถสังเกตได้ไหมคะว่าสีแบบนี้มันเริ่มแบบไม่ปกติแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของไต
1: ก็จะได้ในบางโรคนะคะคนไข้บางคนที่เป็นปัญหาเรื่องไตเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เห็นว่าปัสสาวะผิดปกตินะคะแต่ที่อาจจะเห็นได้เช่นถ้าเกิดปัสสาวะเป็นฟองนะคะกดชักโครกครั้งเดียวแล้วไม่ลงยังรู้สึกว่ามีฟองอยู่ในโถปัสสาวะนะคะหรือว่าปัสสาวะเป็นเลือดหรือสีน้ำล้างเนื้อเนี่ยค่ะก็อาจจะบ่งบอกได้หรือว่าในแง่ของปริมาณปัสสาวะถ้าปริมาณปัสสาวะมันลดลงร่วมกับมีขาบวมความดันโลหิตสูงอันนี้ก็ค่อนข้างบ่งชี้ไปในทางปัญหาที่เกี่ยวกับโรคไตค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเหมือนสัญญาณเตือนที่อาจารย์บอกมาตะกี้ว่าขาบวมมีคันตามผิวเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะมันดูเหมือนเป็นระยะที่สุดแบบเกือบจะสุดทางแล้วทีนี้มันเหมือนมีสัญญาณเตือนตั้งแต่ต้นไหมคะหรือว่าจริงๆมันต้องใช้การเจาะเลือดอย่างเดียวคะ
1: ส่วนใหญ่เลยนะคะก็ถ้าไม่ได้มีภาวะไตอักเสบหรือว่าโรคที่มันเฉพาะเจาะจงกับตัวเนื้อไตนะคะอย่างเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่สุดท้ายทำให้ไตมีภาวะไตเสื่อมหรือไตเรื้อรังเนี่ยนะคะก็จะไม่มีอาการค่ะดังนั้นจึงแนะนำว่าในคนที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีโรคประจำตัวที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะไตเรื้อรังเนี่ยก็ควรจะไปเช็คสุขภาพนะคะเราหรือว่าตรวจค่าการทำงานของไตตรวจปัสสาวะอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะว่ากว่าที่มันจะเกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็มักจะมีค่าอัตราการทำงานของไตลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วเช่นน้อยกว่า 30% เป็นต้นค่ะ
2: ค่ะคือเคยได้ยินคำว่าไตวายค่ะอาจารย์กับไตเสื่อมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: จริงๆว่าไปแล้วก็คล้ายๆกันนะคะแล้วแต่จะเรียกอันไหนที่ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะจริงๆก็เป็นแบบภาวะไตเสื่อมเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้แบ่งแล้วจริงๆทั้งภาวะไตเสื่อมหรือว่าไตวายเนี่ยแบ่งเป็นแบบฉับพลันกับเรื้อรังถ้าฉับพลันนี่ก็คือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะคะก็จะนับเป็นวันนะคะชั่วโมงวันนะคะหรือว่าไม่กี่สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเริ่มเรื้อรังเนี่ยก็คือไตจะค่อยๆเสื่อมลงอย่างช้าๆค่ะนับเวลาเป็นเดือนหรือปีค่ะ
2: คืออย่างไตเสื่อมเนี่ยค่ะเขามีแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าความเสี่ยงที่จะเป็นไตเสื่อมต้องแบบคนที่มีโรคประจำตัวไหมคะหรือว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยไหม
1: ต้องตอบว่าถูกทุกข้อค่ะอันแรกอาจจะเริ่มจากที่อายุก่อนนะคะถ้าอายุมากกว่า60ปีเนี่ยก็นับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเราก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะรวมทั้งตรวจค่าการทำงานของไตด้วยนะคะอื่นๆก็เช่นโรคประจำตัวนะคะที่เจอได้บ่อยๆก็คือพวกเบาหวานความดันโรคหัวใจก็นับเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะเกิดโรคไตเพราะมันมักจะมาคู่กันนะคะประวัติครอบครัวก็มีความสำคัญค่ะเช่นในบางครอบครัวนี่มีประวัติว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือญาติสายตรงเนี่ยมีประวัติเป็นโรคไตนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคไตตอนที่ยังอายุน้อยๆโดยที่ไม่มีโรคประจำตัวที่จะมาใช้อธิบายนะคะเช่นมีซิสที่ไตจำนวนมากพวกนี้ก็อาจสามารถทำให้เกิดภาวะไตเรื้อรังได้แต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการรับประทานยาเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะยาในกลุ่มแก้ปวดนะคะหรือว่ายาสมุนไพรบางชนิดก็จะทำให้ไตทำงานหนักขึ้นแล้วก็ทำให้ไตวายหรือว่าไตเสื่อมลงได้ค่ะ
2: ที่เขาบอกว่าเหมือนแบบกินยาเยอะๆเดี๋ยวจะทำให้ไตทำงานหนักอาจจะแบบเป็นโรคไตได้อันนี้ก็คือจริงใช่ไหมคะ
1: ต้องตอบว่าจริงในบางส่วนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นยาทุกตัวนะคะจะเป็นแค่ยาบางชนิดเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะคนไข้เบาหวานความดันเนี่ยบางคนก็กังวลว่าถ้าเกิดแพทย์สั่งยาไปแล้วเพื่อคุมเบาหวานหรือความดันแล้วเนี่ยหมอสั่งยาเยอะเดี๋ยวไตเสื่อมไตวายถ้าไม่รับประทานนะคะอันนี้จะยิ่งเสื่อมหรือวายขึ้นนะคะก็จะต้องเป็นยาบางชนิดเท่านั้นนะคะไม่ใช่ยาทุกชนิดนะคะ
0: ที่ตามหน้าจอที่อาจารย์บอกก็คือกลุ่มเสี่ยงก็คือกินยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซซึ่งโชคร้ายของเราที่ยาตัวนี้มันหาซื้อได้ตามท้องตลาด คือคนไข้เข้าถึงได้ง่ายอย่างนี้สมมุติถ้าคนไข้คนนึงแบบเหมือนปวด

0: ามเนื้อนูนานีนูนแล้วไปซื้อยาตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็คืออาจารย์มีคำแนะนำยังไงก็คือเราควรจะแบบต้องให้คนไข้คนนั้นไปเจาะเลือดตรวจไตก่อนหรือเปล่าหรือว่าให้กินติดต่อกันได้นานแค่ไหนถึงจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยอะค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งความโชคดีแล้วก็ความโชคร้ายของบ้านเรานะคะที่ว่าหาซื้อยาได้ง่ายนะคะเพราะว่าอย่างตัวเองเวลาถ้าเกิดบางครั้งปวดข้อนอนตกหมอเนี่ย ก็ทานยาในกลุ่มนี้บ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกๆคนที่ทานยาแก้ปวดที่ในกลุ่มที่เรียกว่าเอนเซตแล้วจะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมหรือว่าไตวายฉับพลันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือมันจริงๆมันจะมีหลักๆ2แบบคือแบบที่1ก็คือทานสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะคะหรือว่าปริมาณไม่มากแต่ทานปริมาณเยอะหรือว่าทานยาแก้ปวดผสมกับยาบางตัวเช่นยาความดันบางชนิดนะคะแล้วก็บวกกับมีความเสี่ยงเช่นโรคไตอยู่พื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะทำให้มันมีความเป็นพิษมากขึ้นนะคะจริงๆให้ดีเนี่ยให้เรารู้ก่อนว่าเรามีโรคไตอยู่ประจำอยู่หรือเปล่านะคะแล้วถ้าเรารู้เนี่ยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหรือว่าถ้าเราทราบว่าเราเป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยเวลาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอกระดูกหรือคุณหมอที่มีแนวโน้มอาจจะสั่งยาแก้ปวดให้เราเนี่ยหรือว่าไปหาเภสัชกรอาจจะต้องบอกเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องไตอยู่นะ
0: ค
1: ุณหมอท่านจะได้สั่งยาแก้ปวดชนิดอื่นๆที่มันไม่ได้กระทบกับไต
2: ค่ะอย่างโรคไตเนี่ยเป็นเฉพาะในผู้สูงอายุไหมคะแต่ว่าเราก็เคยเห็นบางคนที่แบบอายุยังไม่มากแต่ว่าปวดเป็นโรคนี้เหมือนกัน
1: เป็นได้ทุกช่วงอายุเลยค่ะจริงๆเด็กๆก็เป็นโรคไตได้นะคะแต่ว่าที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็อาจจะวัยกลางคนที่มีโรคประจำตัวแต่ว่าจริงๆต้องตอบว่าได้ทุกช่วงอายุค่ะโดยถ้าเกิดอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกเบาหวานความดันอาจจะเจอเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยๆก็จะเป็นในกลุ่มของพวกไตอักเสบเป็นต้น
2: ค่ะแล้วแนวทางการรักษาสำหรับภาวะโรคไตแบบนี้ค่ะจะมีแนวทางรักษายังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทราบก่อนว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเช่นในคนไข้ที่มีความเสี่ยงนะคะก็ควรที่จะเช็คสุขภาพประจำปีเช็คค่าการทำงานของไตซึ่งโชคดีที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศน่ะก็สามารถเช็คค่าการทำงานของไตหรือที่เรียกว่าครีเอตินีนนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะอันนี้ไม่ได้เป็นการตรวจที่ซับซ้อนหรือว่ามีราคาแพงอะไรนะคะเราก็ต้องค้นก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเราทราบเนี่ยนะคะว่าเรามีความเสี่ยงนะคะเราก็จะต้องเฝ้าติดตามนะคะว่ามันเสื่อมลงเร็วไหมนะคะแล้วก็คอยหาว่ามีปัจจัยอะไรไหมที่มันจะเร่งให้ไตมันเสื่อมเร็วขึ้นถ้ามีเราก็พยายามควบคุมถ้าควบคุมได้เช่นถ้าเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเป็นเบาหวานก็ต้องคุมให้ดีค่ะ
2: ค่ะแล้วมีการป้องกันได้ไหมคะสำหรับโรคไตอะค่ะเราสามารถถ้าเกิดรู้สึกว่าเรามีแบบคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแบบพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งอะไรอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็จะมีทั้งส่วนที่ป้องกันได้แล้วก็ป้องกันไม่ได้นะคะเช่นโรคพันธุกรรมบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในยีนต่อให้เราจะพยายามปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในพันธุกรรมของเราแล้วเนี่ยก็อาจจะเลี่ยงได้ยากนะคะแต่ถ้าเรามีประวัติอย่างสมมติถ้าทราบว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีโรคไตจากการที่มีซิสต์ที่ไตนะคะซึ่งเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดเนี่ยเราก็ควรที่จะสกรีนหรือตรวจค้นให้ได้ไวเพราะถ้าเราทราบเนี่ยเราก็จะได้ระมัดระวังตัวหรือว่าปฏิบัติตัวให้ไตของเราเสื่อมช้ามากที่สุด
2: ค่ะคือถ้าทราบแล้วมีความเสี่ยงก็จะได้แบบ
1: รู้ไวป้องกันได้ไวแล้วก็ควบคุมโรคได้ไวแต่ว่าถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องเสียกำลังใจไปนะคะก็คือเราก็ต้องดูว่ามีอะไรที่เราทำได้บ้างเช่นโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะส่งผลเช่นความดันโลหิตสูงถ้าคุมไม่ดีเนี่ยไตเราก็จะเสื่อมลงไวนะคะหรือการรับประทานยาบางอย่างเนี่ยเช่นแบบตามไลน์เดี๋ยวนี้ฮิตส่งมาติ๊กต็อกอะไรเงี้ยนะคะว่าอันเนี้ยรักษาไตวายอะไรเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบบ่อยๆเหมือนกันที่ว่าคนไข้มาโรงพยาบาลแล้วก็ปรึกษาว่าทานยาตัวนี้มาแล้วพอตรวจค่าการทำงานของไตก็แย่ลง
2: ค่ะหรือว่าการแบบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีพันธุกรรมที่เป็นโรคไตแต่ว่าเราก็กลัวว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไตได้ค่ะมีการแบบป้องกันไหมคะว่าในชีวิตประจำวันเราต้องดูแลเรื่องอาหารการกินการใช้ชีวิตยังไงบ้างให้ห่างจากโรคไตได้
1: ค่ะก็จะมีบางส่วนนะคะอย่างเช่น1ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำหนักตัวที่มากจนเกินไปเนี่ยจริงๆก็จะทำให้ไตทำงานหนักได้เหมือนกันนะคะอื่นๆก็เรื่องการรับประทานอาหารนะคะก็คือหลีกเลี่ยงอาหารเค็มนะคะนะจริงๆอาหารเค็มกับการเกิดโรคไตมันยังไม่ได้สัมพันธ์แบบชัดเจนมากๆ 100% นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันทำให้ความเสี่ยงที่จะทำให้ไตเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากเช่นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งเวลาเราทานเกลือมากๆไตก็ทำงานหนักขึ้นค่ะในระยะยาวก็อาจจะมีผล
2: แต่ส่วนใหญ่คนที่ชอบทานเค็มมักจะไม่ยอมรับว่าเค็ม
1: อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าเค็มของเราไม่เท่ากันบางคนบอกว่าไม่เค็มเลยแต่คุณลูกที่พามาโรงพยาบาลก็จะบุ้ยบ้าอยู่ข้างหลังว่าเค็มมากเค็มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อันนี้จริงๆเราถ้าให้ดีนะเราอาจจะถ้าวัดได้ก็ดีค่ะมันจะมีการประมาณคร่าวๆเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยค่ะว่าวันนึงเนี่ยวันนี้เราโควต้าของเกลือเราหมดไปหรือยังถ้าหมดแล้วก็ต้องเบาหรือว่าไม่เติม
2: ค่ะนะคะอย่างที่บอกไม่ใช่แค่เค็มหวานก็ด้วยใช่ไหมคะจริงแล้วการแบบปรุงรสที่มันแบบรสชาติเข้มข้นแต่ว่ามันอร่อยนะคะเข้าใจแต่อย่างเงี้ยมันก็คือเสี่ยงเป็นโรคต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ถ้าหวานแล้วทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นอันนี้มันก็จะส่งผลกับไตหรือว่าทานหวานแคลอรี่เยอะแล้วทำให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงเป็นโรคไตได้เพิ่มมากขึ้น
2: น้ำหนักก็เกี่ยวอย่างที่อาจารย์
1: ถ้าตัวใหญ่มากๆค่ะ
2: นะคะตอนนี้ถึงเวลาที่มาตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วค่ะคำถามแรกจากคุณเจนจิราค่ะตอนลูกเป็นเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายนะคะจำไม่ได้ว่าเป็นวัคซีนอะไรและเผลอทำสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนหายจะมีผลเสียอะไรไหมคะ
0: ก็ไม่มั่นใจว่าคุณเจนจีราสามารถจำอายุลูกที่ฉีดบอกว่าที่ไม่ได้ฉีดเข็มสุดท้ายคืออายุช่วงเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆของเราเนี่ยถามว่าตามเกณฑ์นะคะมันก็มีฉีดไปเรื่อยๆจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ4ขวบแต่หลัง4ขวบในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีวัคซีนเสริมอื่นๆนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีปัจจุบันมีวัคซีนไข้เลือดออกเพิ่มเติมมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มั่นใจว่าเข็มสุดท้ายคือช่วงอายุประมาณไหนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเริ่มจะเข้าอนุบาล 3-4 ขวบแล้วเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวที่เป็นคอติดไอกลบัตทยักเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งมันก็จะเป็นเซตใหญ่ค่ะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องอันนี้ซึ่งมันเป็นวัคซีนที่จำเป็นในปัจจุบันเพราะว่าหนึ่งในนั้นมีวัคซีนไอกลนด้วยในตอน4ขวบอะค่ะซึ่งก็ยังเป็นเชื้อโรคที่ยังระบาดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ไปติดต่อคุณหมอแล้วก็ลองกะอายุว่าพอจะจำได้ไหมว่าช่วงไหนที่เริ่มไม่ได้ไปฉีดวัคซีนแล้วแล้วคุณหมอก็จะประเมินแล้วก็อาจจะให้วัคซีนที่ยังต้องจำเป็นที่จะต้องฉีดแม้ว่าจะแบบดีเลย์ไปแล้วก็ตาม
2: คือประวัติในการฉีดวัคซีนก็คือจะอยู่ในสมุดเล่มนั้นอย่างเดียวใช่ไหม
0: แต่ปกติก็คือถ้าเกิดมาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีในเวชระเบียงของโรงพยาบาลใช่ค่ะ
2: อาจจะต้องลองไปเช็คดูก็ได
0: ้ว่าปกติฉีดที่ไหนค่ะแล้วก็ไปเช็คที่สถานพยาบาลตรงนั้นก็ได้ค่ะ
2: นะคะมาที่คำถามจากคุณวันชัยค่ะบอกว่าผมเป็นไตเสื่อมนะคะคุณหมอสั่งให้ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อค้นหาสาเหตุอะไร
1: ค่ะก็จริงๆอัลตราซาวด์เนี่ยก็เป็นการตรวจที่ก็ที่จะช่วยในการวินิจฉัยภาวะไตเสื่อมเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะเห็นจากอัลตราซาวด์นะคะอันที่หนึ่งก็คือจะเห็นขนาดของไตนะคะว่าไตมีขนาดปกติหรือว่าถ้าไตมีขนาดเล็กนะ
2: คะ
1: ถ้าไตมีขนาดเล็กเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าโรคไตที่ถ้าเราเป็นโรคไตนะคะมันอาจจะเป็นภาวะไตเรื้อรังแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับไตมันเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตรวจเจอซิสในไตหรือว่าตรวจเจอก้อนนิ่วหรือว่าการอุดกั้นในทางเดินปัสสาวะซึ่งในบางสาเหตุเนี่ยถ้าเราสามารถแก้ไขได้เนี่ยภาวะไตเสื่อมก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
2: นะคะก็ลองจริงๆลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็ได้นะคะว่าถามคุณหมอได้ว่าอัลตราซาวด์นี้แบบจะดูอะไรบ้างใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติเหมือนเวลาถ้าเราวินิจฉัยว่าคนไข้มีภาวะไตเสื่อมอะปกติแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก็คือยังไงต้องมีอัลตราซาวด์แน่ๆใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าเวลาเราทำอัลตราซาวด์เนี่ยจริงๆข้อมูลที่ให้เนี่ยมันก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าการวินิจฉัยหาสาเหตุในบางครั้งเนี่ยบ่อยครั้งที่เราอัลตราซาวด์มาแล้วไม่ได้เจออะไรเป็นพิเศษเช่นขนาดไตก็ปกติอย่างเช่นโรคไตที่เจอบ่อยในประเทศไทยเบาหวานความดันอ่ะถามว่าถ้าอัลตราซาวด์มาแล้วจะเจออะไรก็จะดูเห็นไตปกตินะคะอาจจะมีการสะท้อนของแสงที่มันเพิ่มขึ้นบ้างในกรณีที่เป็นไตเรื้อรังมาสักพักนะคะแต่ว่านอกนั้นก็จะไม่ได้เห็นว่ามันมีไตบวมหรือว่าเจอก้อนเจออะไรค่
2: ะ
1: การวินิจฉัยส่วนใหญ่เนี่ยใช้การซักประวัติตรวจร่างกายเป็นหลักแล้วก็อาจจะตรวจปัสสาวะเพิ่มหรือว่าตรวจเลือดบางอย่างเพิ่มแต่อัลตราซาวด์ก็มีส่วนช่วยในกรณีที่เราหาสาเหตุไม่เจอและเราอยากจะมั่นใจว่ามันไม่ได้มีสาเหตุอื่นๆที่เราอาจจะแก้ไขได้ค่ะ
2: มาที่คำถามต่อไปจากคุณจินค่ะอายุ70ปีนะคะเปลี่ยนไตมา21ปีค่ะอันนี้เป็นค่า
1: การทำงานของไตเดาว่าคริตินีน 0.8 ไหมคะเดานะคะแล้วก็คาดเดาว่าน่าจะเป็น 0.8 เพราะว่าตัว eGFR เนี่ยก็คืออัตราการกรองของไตนะคะคิดง่ายๆมันคล้ายๆเปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆตัวส่วนเต็มไม่ได้เต็มร้อยนะคะแต่คิดง่ายๆสมมุติ 90% แล้วก็ใช้ยาที่ชื่ออะมโดดีปินซึ่งมันเป็นยาความดันโลหิตชนิดนึงนะคะ
2: แล้วบอกขาบวมกดบุ๋มคือเหมือนกดไปแล้วบุ๋มลงไปใช่มั้ยคะ
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ปัสสาวะออกดีนะคะถามว่าอันตรายมั้ยต้องเปลี่ยนยาเป็นกลุ่มอื่นหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะในเบื้องต้นด้วยข้อมูลที่มีอยู่นะคะจริงๆดูค่าอัตราการกรองของไตเนี่ยดูดีทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะต้องถ้ามีข้อมูลปัสสาวะเนี่ยหมออาจจะตอบคำถามได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าขาบวมกดบุ๋มเนี่ยจริงๆเป็นได้จากหลายสาเหตุไม่ได้เป็นจากโรคไตอย่างเดียวนะคะจริงๆตัวยาแอมโลดิปีนเองเนี่ยก็อาจจะสามารถทำให้มีขาบวมได้บ้างเหมือนกันนะคะแนะนำว่าให้สอบถามคุณหมอที่ดูแลประจำนะคะคาดว่าคุณหมอก็น่าจะตรวจเช็คยาที่มีอยู่ตรวจปัสสาวะนะคะว่ามีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีอัลบูมินหรือว่าโปรตีนในเลือดต่ำไหมเพื่อหาสาเหตุรวมทั้งโรคอื่นๆนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องแล้วถ้าหาไม่เจอนะคะก็อาจจะพิจารณาปรับยาแอมโลดิปีนลดขนาดลงหรือว่าเปลี่ยนเป็นยาในกลุ่มอื่นค่ะ
2: นะคะยายปรึกษาคุณหมอที่
1: ดูแล
2: รักษา
1: ใช่ค่ะน่าจะให้ข้อมูลได้ชัดเจนที่สุดค
2: ่ะมาที่คำถามต่อไปจากคุณพรศรีค่ะอายุ85ปีนะคะส่วนสูง153น้ำหนัก54ค่ะสอบถามค่ะเกาต์เทียมเกิดได้อย่างไรคะและต่างจากเกาต์แท้อย่างไรค่ะและทำไมถึงเป็นแค่ข้างเดียวไม่เป็น2ข้างนะคะให้ข้อมูลว่ามาว่าตอนนี้กินยาแอคโคซิรินแล้วก็แพทิเซโรนอยู่ค่ะ
1: 85ปีปวดข้อให้ผู้ใหญ่ตอบลองก่อนแล้วกันนะคะก็เกาต์เทียมนะคะจริงๆก็เป็นโรคข้ออักเสบชนิดนึงนะคะก็จริงๆก็จะคล้ายกับเราอาจจะได้ยินโรคเกาต์บ่อยกว่านะคะเกาต์กับเกาต์เทียมเนี่ยที่เรียกเกาต์เทียมเนี่ยก็คือมันมักจะมีอาการปวดที่คล้ายๆกับโรคเกาต์นั่นเองคือมันจะเป็นปวดที่ข้อใหญ่ๆข้อใดข้อหนึ่งข้อเท้าก็ได้นะคะนะแต่ว่าสาเหตุในการเกิดเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยถึงแม้ว่าอาการจะคล้ายกันแต่ว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะการรักษาก็อาจจะต้องดูว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรดูยาเนี่ยคาดเดาว่าอาจจะเป็นยาโคลชไซซีนนะคะอีกตัวนึงเนี่ยไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่ยาที่ใช้รักษาก็จะเป็นยาในกลุ่มโคลชไซซีนหรือว่าย
0: าเป็นเพรดนิโซโลนหรือเปล่าชื่ออ
1: าจจะเป็นไปได้
0: อาจจะเป็น
1: เพรดนิโซโลนค่ะซึ่งก็เป็นยาที่ใช้รักษาเกาต์เทียม
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันเกิดบ่อยๆเราอาจจะต้องดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรนะคะเพราะบางครั้งการมีสเตรสหรือว่าโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยก็จะสามารถกระตุ้นการเกิดเกาต์เทียมได้ค่ะ
2: นะคะแต่เวลาเห็นบอกเวลาคุณเป็นเกาต์แล้วอาการเจ็บนี่เห็นแล้วเขาเจ็บมากเลยใช่ไหมคะเวลามันกำเริบเนี่ยค่ะ
1: ก็จะปวดบวมแดงร้อนค่ะข้อเข่าข้อนิ้วโป้งเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอบ่อยข้อศอกค่ะ
2: นะคะอ่ะมาที่คำถามต่อไปกันนะคะจากคุณวิบูลค่ะสอบถามว่าอาการที่สื่อถึงว่ากำลังจะเป็นโรคไตนะคะมีอาการเป็นอย่างไรกับร่างกายของเราค่ะและควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขอสอบถามอีกเรื่องค่ะคือว่าน้ำหนักตัวขึ้นหรือลงอย่างไหนจะทำให้เราแบบไม่ดีไงล่ะคะเช่นอายุ76ปีน้ำหนัก 65.95 สูง163ค่ะอาจจะถามว่าแบบน้ำหนักกับส่วนสูงอันนี้โอเคไหมอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: เดี๋ยวเราค่อย
2: เอาที่คำถามแรกอาการที่สื่อถึงว่ากำลังจะเป็นโรคไตค่ะ
1: ค่ะ
2: มีอาการอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาการแนะนำให้ตรวจเลือดนะคะประจำปีนะคะอันนี้จะตรวจสกรีนได้ไวนะคะแต่ถ้าอาการเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นปัสสาวะเปลี่ยนแปลงปริมาณปัสสาวะลดลงนะคะขาบวมความดันโลหิตสูงจากไม่เคยเป็นแล้วก็มาเป็นนะคะหรือว่าคนไข้ที่อายุน้อยจริงไม่ควรจะมีโรคความดันโลหิตสูงแล้วเป็นนะคะอันนี้ก็ต้องสงสัยหรือเดิมเนี่ยเราคุมได้ดีใช้ยาไม่กี่ตัวแล้วอยู่ๆความดันก็สูงขึ้นมากกว่าปกติโดยเฉพาะถ้าร่วมกับอาการขาบวมแล้วก็ปัสสาวะเปลี่ยนสีนะคะอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าอาจจะมีโรคไตหรือว่าอาจจะเป็นอาการอันเกิดเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนของการที่เกิดภาวะไตเสื่อมเช่นโลหิตจางนะคะหรือว่ามีของเสียข้างในร่างกายนะคะอาจจะมีอาการคันได้นะคะ
2: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยจริงๆต้องตอบว่าทางสายกลางน่าจะดีที่สุดคือไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะก็ทานอาหารให้พอดีนะคะส่วนว่าตัวเลขที่ให้มาเนี่ยพอดีไหมจริงๆตอนนี้ก็อาจจะคิดเลขไม่ได้เก่งมากแล้วนะคะอาจจะแนะนำสมมติถ้ามีเครื่องคิดเลขหรือโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ตัวนะคะอาจจะเป็น 65.95 นะคะแล้วก็หารด้วย
0: เดี๋ยวช่วย
1: เปิดวงเล็บต้องเปิดวงเล็บนะ
0: คะ
1: เปิดวงเล็บ 1.63 ยกกำลัง2เพราะมันต้องเอา 1.63 ยกกำลัง2ก่อนมาเป็นตัวส่วน
0: ค
1: ่ะแล้วก็จะได้ค่าเขาเรียกว่า
0: ก็คือเอา 65.95 หาร
1: ใช่เพราะน้ำหนักใช่ไหมคะ60ค่ะ 65.95 หารด้วย 1.63 ยกกำลัง2ค่ะก็จะได้ค่าเรียกสิ่งที่เรียกว่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะคะก็จะอยู่ในช่วงที่เหมาะสมตัวเหมาะสม
0: ที่24
1: ถ้า24เนี่ยถ้าเป็นคนไข้ฝรั่งอาจจะได้เพราะไม่เกิน25แต่คนเอเชียเนี่ยอาจจะเอาประมาณ23ก็อาจจะเกินไปนิดนึงถ้าลงมานิดนึงก็น่าจะดี
2: ค่ะนะคะมาที่คำถามต่อไปกันเลยนะคะจากคุณอ้อค่ะอายุ62ปีค่ะส่วนสูง161น้ำหนัก54นะคะเป็นรูมาตอยปวดข้อเข่าซ้ายด้านในแล้วก็ข้อศอกด้านในค่ะไปหาคุณหมอบอกปกติค่าอักเสบไม่ขึ้น
0: ค่ะ
2: คุณหมอบอกเส้นเอ็นอักเสบทานยา
0: ชื่ออาคอกเซีย
2: ค่ะพอไปหาหมอกระดูกหมอบอกข้อเข่าเสื่อมทานยามา4วันไม่หายปวดควรทำยังไงดีคะหรือว่าไปหาหมอเฉพาะทางด้านไหนดีค่ะ
0: คือจริงๆเป็นรูมาตอยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตำแหน่งของข้อที่มักอักเสบต้องบอกก่อนว่ามักจะเป็นข้อเล็กๆมากกว่าแต่ว่าแล้วก็สมมุติถ้าเกิดจะมีข้อข่าวถามว่ามีได้ไหมข้อศอกก็มีได้แต่ว่าลักษณะตำแหน่งที่ปวดเนี่ยปกติเราก็จะตรวจมันจะไม่ได้อยู่ด้านข้างของข้อส่วนใหญ่มันคือภายในข้อที่มันอักเสบเพราะฉะนั้นมันก็คือจะมีปวดบวมแดงร้อนหรือมีน้ำไปทั่วๆข้อไม่ใช่ข้างใดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเหมือนด้านในของทั้งสองอันอ่ะจริงๆตัวเองฟังตอนแรกยังไม่ทันอ่านว่าหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบก็รู้สึกว่าเออเหมือนเป็นแบบเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อด้านข้างมากกว่าค่ะดังนั้นคิดว่าน่าจะมีเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบด้วยส่วนเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยซึ่งในผู้สูงวัยยังไงก็ต้องเจอได้อยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าจริงๆน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอะค่ะแต่ปกติเนี่ยการวินิจฉัยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราก็จะมีการเอ็กซเรย์ช่วยบอกว่ามันมีลักษณะที่มันมีกระดูกในข้อเนี่ยมีการเสื่อมหรือเปล่าซึ่งปกติอะค่ะเบื้องต้นเราอาจจะใช้ยาแก้ปวดแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดใช้ยาแก้ปวดก็คือตัวอาคอกเซียมมันก็คือเอนเซตแบบที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นรายการคือถ้าเกิดใช้เบื้องต้นแล้วไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มยาอื่นๆอย่างเช่นยาช่วยบำรุงน้ำในข้อหรือบางคนถ้าเป็นเยอะอาจจะมีการฉีดสเตียรอยในข้อดังนั้นถ้าอาการเด่นเป็นเรื่องของปวดเข่าและคิดว่าเป็นจากข้อเข่าเสื่อมมีการวินิจฉัยชัดเจนมีการเอ็กซเรย์ยืนยันแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องไปหาหมอกระดูกและข้อค่ะ
2: ที่บอกว่าทานยามา4วันแล้วมันไม่หายปวดนี่มันจะเป็นเพราะอะไรได้บ้าง
0: เพราะว่าทานแค่ยาแก้ปวดเนื่องจากยาแก้ปวดมันก็จะช่วยเรื่องของอาการปวดแต่ว่าความเสื่อมความที่มันมีข้อที่น้ำข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันน้ำในข้อมันจะน้อยเวลาขยับโดยเฉพาะถ้าเกิดท่าที่แบบอย่างเช่นนั่งพับเพียบนั่งยองๆก็จะยิ่งทำให้มีการเสียดสีของข้อก็จะเพิ่มอาการปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้การกินยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยค่ะเราอาจจะต้องใช้เทคนิคอย่างอื่นช่วยอาจจะแบบกินยาที่มันเพิ่มเสริมน้ำในข้ออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในข้อก็จะช่วยได
2: ้อย่างรูมาตอยด์กับเกาค่ะมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์โรครูมาตอยด์เนี่ยก็คือเป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยเด่นๆเลยก็คือไปทำลายข้อซึ่งมันก็จะมีการตรวจไอสารที่ไปต่อต้านในร่างกายตัวเองเนี่ยได้ชัดเจนเขาเรียกว่ารูมาตอยด์แฟกเตอร์หรือปัจจุบันก็จะมีการตรวจที่เรียกว่า CCP ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นแต่อย่างในเกาเนี่ยค่าพวกนี้มันก็จะไม่ได้ขึ้นแล้วเกาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกาปกติมันก็จะเกิดจากการที่มีการคั่งของกรดยูริกในร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความแตกต่างกันซึ่งในโรครูมาตอยด์ยาเด่นๆที่ใช้เนี่ยก็คือยากดภูมิคุ้มกันแต่โรคเกาก็จะต้องมีใช้ยากลุ่มลดกรดยูริกในร่างกาย
2: ค่ะนะคะมาที่คำถามต่อไปกันค่ะจากคุณพรนะคะอายุ72ปีค่ะมีอาการท้องโตและต้นขาโตมากปัสสาวะเยอะและบ่อยนะคะมีฟองด้วยไปตรวจเลือดมาหมอบอกว่าค่าไตปกติค่ะอยากถามว่านอกจากตรวจเลือดมีวิธีอื่นที่จะตรวจได้อีกไหมอย่างเช่น CT scan หรือว่าอัลตราซาวด์ค่ะ
1: ค่ะก็ดูอาการที่ชัดๆคือท้องโตและต้นขาโตมากจริงๆอาจจะต้องถามนะคะว่าขาที่โตเนี่ยมันโตเฉพาะต้นขาหรือว่าทั้งขานะ
2: คะ
1: ถ้าเป็นทั้งขาแล้วก็ขาบวมกดบุ๋มเนี่ยนะคะก็ต้องสงสัยว่าอาจจะมีภาวะน้ำเกินในร่างกายนะคะไม่แน่ใจว่าสัมพันธ์กับภาวะท้องโตหรือเปล่าเพราะว่าต้องดูว่าท้องที่โตเนี่ยมันเป็นจากมีก้อนมีน้ำหรือว่าเป็นไขมันที่อยู่ด้านในนะคะที่ทำให้ท้องโตอันนี้อาจจะต้องแนะนำอาจจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องเริ่มจากตรวจร่างกายก่อนนะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยต้นเหตุให้มันแคบลงมาแล้วก็จะทำให้การส่งตรวจต่างๆเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าท้องโตแล้วเราสงสัยว่ามีอวัยวะภายในที่มันโตหรือมีน้ำในช่องท้องเนี่ยการตรวจอันตราซาวด์ในเบื้องต้นก็อาจจะเห็นได้ยกเว้นท่านอยากคุณหมอที่ท่านตรวจเนี่ยอาจจะสงสัยภาวะอื่นด้วยการทำ CT scan เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ต้องขึ้นอยู่ว่าเราสงสัยอะไรนะคะ ปัสสาวะเยอะและบ่อยมีฟองอันนี้ก็คือจากอาการเนี่ยก็คือก็ควรจะตรวจเช็คปัสสาวะนะคะว่ามีโปรตีนที่ร่วมมาในปัสสาวะไหมมีกลูโคสที่ร่วมมาในปัสสาวะหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปัสสาวะเยอะหรือว่าบ่อยได้นะคะอันนี้อาจจะต้องตรวจเช็คเพราะมีบ่อยเหมือนกันที่คนไข้มาตรวจเนี่ยแบบดูในอินเทอร์เน็ตหรืออ่านแล้วพบว่าเนี่ยปัสสาวะเป็นฟองแต่พอมาตรวจอันนี้ก็เห็นว่าค่าไตปกติตรวจปัสสาวะก็ไม่ได้มีโปรตีนรั่วอะไรตรวจปัสสาวะก็ปกติเหมือนกันค่ะอันนี้อาจจะแนะนำว่าอาจจะต้องลองคุยคุณหมอที่ตรวจนะคะเพื่อให้สโคปปัญหาให้เฉพาะมากขึ้นแล้วก็จะได้ส่งตรวจตามหมอที่เหมาะสมค่ะ
2: มาที่คำถามจากคุณนิติพงศ์นะคะเห็นในคลิปทางออนไลน์บอกว่าผงชูรสมีประโยชน์หากทานผงชูรสมากก็จะมีผลต่อไตไหมนะคะหรือว่าทานเท่าไหร่ถึงจะพอดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องถามก่อนว่าประโยชน์เนี่ยหมายถึงอะไรเช่นทำให้อาหารอร่อยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเรานับสิ่งนี้เป็นประโยชน์มันก็อาจจะนะคะก็ถามว่ามีผลต่อไตไหมก็จะมีในแง่ที่ว่าผงชูรสเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆก็คือโซเดียมนะคะซึ่งก็จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณที่พอสมควรนะคะจริงๆถ้าเราเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าผงชูรส1ช้อนชาจะมีเกลือหรือโซเดียมประมาณเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดคร่าวๆมันก็จะมีประมาณ600มิลลิกรัมนะคะดังนั้นถ้าเราทานผงชูรสเนี่ยวันนึงอ่ะโควต้าเกิน 2-3 ช้อนเนี่ยมันก็เกิดจะเป็นโควต้าของเราแล้วอันนี้เฉพาะที่เราเติมนะคะแล้วเวลาเรารับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเติมมาให้เราก่อนแล้วเท่าไหร่อาจจะหมดโควต้าไปตั้งแต่อาหารเช้าอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราทานเกลือมากๆก็อาจจะมีผลต่อไตได้ถ้ามันทำให้ความดันโลหิตเราเพิ่มสูงมากขึ้นหรือในคนไข้ที่เป็นปัญหาโรคไตอยู่แล้วนะคะถ้าเราทานเกลือมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสนะคะซึ่งจริงผงชูรสบางทีมันอาจจะไม่ได้มีรสเค็มให้เราเห็นชัดๆน
2: ะ
1: บางทีอาหารที่ไม่ได้มีรสเค็มมากๆเช่นผงฟูนะคะพวกเนี้ยมันก็จะมีส่วนประกอบของโซเดียมอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเรามีโรคไตแล้วทานโซเดียมเข้าไปมากๆหรือเครื่องปรุงรสต่างๆที่มีโซเดียมเข้าไปหรือมีโซเดียมแฝงเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีภาวะกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วทำให้ความดันสูงและขาบวมได้
2: นะคะจริงๆแล้วโซเดียมเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอย่างกับขนมถุงๆอย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะกินแล้วแบบหยุดไม่ค่อยได้ก็คือโซเดียมเยอะ
1: ต้องพิกเขาเรียกว่าฉลาด
2: ดูจะหยุดได้ข้างหลังว่ายังไงบ้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ก็
2: พยายามลด
1: พยายามใช่แล้วว่าดูโควต้าเราว่าวันนี้เราโควต้าเท่าไหร่อ
0: าจารย์
2: ช่วย
1: ดูเงียบไปนิดนึง
2: นิดนึง
1: คือจริงๆส่วนตัวก็บางทีก็เติมซอสหมึกข้าวอะไรเงี้ยเราก็เติมให้มันมีรสชาตินะคะแต่ว่าเราก็พยายามดูตามโควต้าว่าเราเกินไปมากน้อยหรือยังหรือว่าที่แนะนำก็คือบางครั้งเนี่ยไปทานอาหารที่โรงอาหารเนี่ยบางทีก็จะเห็นว่าพอได้จานก๋วยเตี๋ยวมาอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะแบบปรุงเลยบางทีเราไม่ได้ชิมก่อนใช่ว่ารสชาติเขาเติมมาให้อาจจะแบบเต็มที่แล้วต้มยำอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะรับประทานลองชิมของเขาดูก่อนที่เราจะเติมบางทีมันเป็นกิจวัตรเป็นรูทีนว่าเราต้องเติมอัน1ช้อน2ช้อนอะไรเงี้ย
2: แต่บางร้านก็น่ารักนะคะจะมีเขียนป้ายไว้ว่าชิมก่อนปรุงแต่คือก็คืออาจจะผงชูก็คือเต็มที่ละบอกว่า
1: เลยบอกให้ชิมก่อนปรุงอะไรอย่างเงี้ย
2: จบเต็มที่ละเรียบร้อยอะไรเงี้ยค
1: ่ะก็ต้องระวังพวกน้ำซุปเนี่ยก็จะมีโซเดียมอยู่ค่อนข้างพอสมควรค่ะชาบูนะคะพูดถึงแล้วก็หิวน้ำดำอะไรเงี้ย
2: น้ำดำเงี้ยจริงๆเขาให้กินแต่เนื้อเนาะที่น้ำดำเขาไม่ได้ให้สดนะคะแต่ว่าเราก็สด
1: จริงๆไปแกว่งๆเนี่ยสักพักมันอาจจะแบบหรือว่าเส้นอย่างเส้นอุด้งที่เราใส่ไปที่บ้านน้ำมันก็ซึมเข้ามาในระดับนึง
2: ที่พอที่เราแช่ไว้นานแล้วมันบวม
1: ๆก็แบบเป็นน้ำซึ่งมันก็คือน้ำซุปเข้ามาแต่มันก็อร่อยไหมคะก็ต้องพยายามหมายถึงว่าจำกัดแล้วบางทีเวลาเราทานอาหารที่เค็มไปนานๆเนี่ยบางทีเราจะทานแล้วก็หลังๆก็จะรู้สึกก็ไม่ได้เค็มอะไรนะคะดูมีประสบการณ์ร่วม
2: แต่มีบางคนที่เขาเหมือนแพ้ผงชูรสก็มีนะคะเหมือนไปกินอะไรแล้วแบบรู้สึกเหมือนแบบมีอาการแพ้จริงแล้วมันเป็นอาการแพ้จริงไหมคะอาจารย
1: ์น่าจะแบ่งเป็นคนที่แพ้ถูกไหมคะบางคนก็จะมีอาการหมายถึงหน้าแดงหรือว่าร้อนบูบวับชายบวมมันก็จะเป็นพวกที่แพ้ไปเลยกับอาการที่เกิดจากโซเดีย
2: ม
1: เข้ามา
2: ที่ก็แบบว่าเหมือนแบบรู้ว่าเอ๊ะร้านนี้ต้องใส่ผงชูรสแน่เลยแบบรู้สึกแบบกระหายน้ำหิวน้ำมากเลยบางคนก็ชอบพูดอย่างนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าคะ
1: ก็อาจจะมีส่วนจริงบ้างนะคะก็อาจจะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเติมหรือไม่ได้เติมเขาจะบอกว่าไม่ได้เติมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ค่ะ
2: นะคะเอามาที่คุณพิชชาค่ะลูกสาววัย10ขวบมีอาการย้ำคิดย้ำทำค่ะบางครั้งก็อันตรายเพราะน้องโฟกัสเรื่องลบๆนะคะเขายังเด็กเกินทำไมถึงเป็นโรคนี้ได้ต้องถามก่อนว่า เป็นโรคเลยไหมคะอาจารย์ย้ำคิดย้ำทำเกิดกับเด็กๆได้
0: ม
2: ี
0: เป็นภาวะค่ะเขาก็จะเรียกว่า OCD ใช่ถามว่าเกิดกับเด็กๆได้ไหมเกิดได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เรามักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นสมมติบางบ้านที่แบบ เลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความ

0: กังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ืออ
0: ย่
1: ห
0: าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ือ
0: ย
1: ห
0: ่าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ือ
0: ย
1: ห
0: ่าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ืออ
0: ย่
1: ห
0: าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ืออ
0: ย่
1: ห
0: าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่
1: ื
0: ะ
1: ออ ห
0: ย่าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ืออ
0: ย่
1: ห
0: าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ืออ
0: ย่
1: ห
0: าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ืออ
0: ย่
1: ห
0: าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็
1: ค่ะ
0: คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะ
1: ืออ
0: ย่
1: ห
0: าง
1: ื
0: เช
1: อ
0: ่นสมมติบางบ้านที่แบบเลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมี
1: เท้าบวมและกดบุ๋มนะคะเป็นทั้งสองข้างถามว่าจะเป็นโรคไตไหมนะคะและสัญญาณเตือนสำหรับโรคไตระยะแรกคืออะไรคะ
2: ค่ะคิดว่าฝ่าเท้านี่อาจจะหมายถึงหลังเท้านะคะบวมนะคะเพราะจะเป็นอาการที่คนไข้บางทีเริ่มสังเกตเห็นนะคะเช่นว่าใส่รองเท้าแล้วมันดูคับคับหรือว่าใส่ถุงเท้าแล้วมันรู้สึกว่าเป็นรอยระหว่างที่ใส่ถุงเท้าตรงขอบนะคะก็อาจจะเป็นบ่งบอกได้ว่ามีภาวะน้ําเกินนะคะจริงๆภาวะที่บวมเนี่ยจริงๆเป็นได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นโรคไตนะคะโรคหัวใจโรคตับนะคะโรคต่อมไร้ท่อบางอย่างนะคะหรือว่ายาบางชนิดนะคะก็แนะนำว่าน่าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อให้ได้สาเหตุที่ชัดเจนเพราะว่าคนปกติเราไม่ควรที่จะมีขาบวมกดบุ๋
1: ม
2: ค่ะคุณหมอก็อาจจะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะเพื่อหาสาเหตุตามที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าโรคไตคือแต่ละมีกี่ระยะด้วยกันคะอาจารย์
2: มีทั้งหมด5ระยะค่ะโดยระยะที่5เป็นระยะที่มีอัตราการรองของไตเนี่ยต่ำที่สุดก็จะเป็นระยะที่แย่กว่าระยะ 1-4
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าคุณธนาชนควรจะต้องมาตรวจ
2: ค่ะถ้ามีขาบวมกดบุ๋มอย่างที่แจ้งนะคะหมอคิดว่าน่าจะไปตรวจให้แน่ชัดนะคะว่าเป็นจากสาเหตุอะไรถ้าเกิดตรวจว่าเป็นโรคอะไรจะได้แก้ไขแล้วก็สบายใจนะคะ
1: ค่ะ
2: สัญญาณเตือนโรคไตระยะแรกก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอาการนะคะก็ควรจะไปตรวจเช็คแล้วถ้าเรามีอาการแล้วจริงๆยิ่งควรจะไปตรวจเช็คเลย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีอาการนะคะ
2: ค่ะ
0: คือเราควรจะเริ่มเช็คเรื่องไตของเราตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่มีโรคประจำตัวด้วยค่ะ
2: ค่ะก็จริงๆตามคำแนะนำก็คือตามความเสี่ยงเช่นถ้าอายุเกิน60ปีนะคะก็เช็คนะคะหรือว่าถ้ามีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงนะคะต่อให้อายุน้อยกว่า60ปีเช่นมีประวัติครอบครัวนะคะเบาหวานความดันมีโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อาจจะไปมีผลกับไตนะคะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะคะเป็นนิ่วนะคะหรือว่ามีแนวโน้มที่เราจะต้องทานยาที่มีผลกับไตอันนี้ก็ควรตรวจหรือว่าจริงๆสำหรับส่วนตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแต่คิดว่าการตรวจเลือดประจำปีเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็เป็นการตรวจที่ไม่ได้รุนแรงอะไรก็คือตรวจเลือดนะคะตรวจปัสสาวะก็ไปตรวจก็ส่วนตัวก็ตรวจทุกปี
0: ก็คือตั้งแต
2: ่10จริงๆตัวเลขมันยังไม่ได้ตัวเลขมันยังไม่ได้มีชัดเจนนะคะถ้าตรวจได้จริงๆก็คิดว่าก็ควรตรวจได้เลยแต่ว่าถ้าตัวเลขชัดเจนเนี่ย60

0: ค่ะน้อยกว่านั้นก็ถ้าไม่ได้ลำบากหรือว่าอยู่ในสิทธิประโยชน์ที่เราจะควรจะตรวจได้อยู่แล้วหรือทางที่ทำงานของเราอะให้ตรวจอยู่แล้วก็ควรจะตรวจส่วนใหญ่เขาก็จะตรวจกันอยู่แล้วเป็นรูทีนเพราะว่าไม่ได้เป็นการตรวจเลือดที่ยากหรือว่าซับซ้อนอะไร
1: ค่ะค่ะมาที่คุณสนองค่ะหลานอายุ2ขวบครึ่งน้ำหนัก11โลค่ะรูปร่างผอมตัวเล็กถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักควรทำอย่างไรดีคะให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะ
2: ค่ะจริงๆอยากรู้ส่วนสูงด้วยเพราะว่าส่วนสูงมีความสำคัญคือถ้าเกิดทั้งผอมและเตี้ยก็อาจจะต้องไปหาว่าเขามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท
1: ่อค่ะ
2: หรือเปล่าที่ผิดปกติหรือว่าโรคทางพันธุกรรมบางอย่างก็จะทั้งตัวเล็กแล้วก็เตี้ยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำส่วนสูงเนี่ยปกติตามเกณฑ์แล้วก็น้ำหนักน้อยเนี่ยถามว่าปัจจัยในเด็ก2ขวบที่ชอบทำให้น้ำหนักน้อยก็คืออย่างแรกเลยคือห่วงเล่นจะเป็นวัยที่เขาเริ่มวิ่งเล่นได้แล้วซนได้แล้วเขาก็ไม่สนใจกับอาหารเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่น่าเบื่อทำทุกวันละ3ครั้งกับการที่เขาจะไปวิ่งเล่นขี่จักรยานเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องถามประวัติคุณสนองเพิ่มเติมว่าหลานเนี่ยใน1วันเนี่ยรับประทานอะไรบ้างปริมาณข้าวที่ทานแต่ละมื้อเท่าไหร่ปริมาณเนื้อสัตว์หรือโปรตีนเนี่ยเยอะแค่ไหนแล้วก็นมกินวันละกี่กล่องโดยปกติก็คือในเด็ก2ขวบเนี่ยโดยปกติก็คือจะต้องอย่างแรกก็คือต้องกินข้าว3มื้อข้าวเป็นอาหารหลักไม่ใช่นมบางคน2ขวบยังกินนมขวดอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะแล้วก็ปริมาณเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ1ทัพพีของข้าวแล้วก็มีปริมาณของเนื้อสัตว์ประมาณครึ่งนึงแล้วก็นมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเด็ก2ขวบก็คือประมาณ 2-3 กล่องต่อวัน
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเหมือนกับเวลาไปฉีดวัคซีนก็จะมีแบบให้วัดส่วนสูงน้ำหนักดูว่าอยู่ตามเกณฑ์หรือเปล่า
2: แล้วคุณหมอก็จะแนะนำอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงคือนอกจากห่วงเล่นก็คือติดขนมหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยกินขนมหรือว่าแม้ว่ากินนมที่เป็นนมรสหวานซึ่งในนมรสหวาน
1: เหมือนกับเวลาไปฉีดวัคซีนก็จะมีแบบให้วัดส่วนสูงน้ำหนักดูว่าอยู่ตามเกณฑ์หรือเปล่า
2: แล้วคุณหมอก็จะแนะนำอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงคือนอกจากห่วงเล่นก็คือติดขนมหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยกินขนมหรือว่าแม้ว่ากินนมที่เป็นนมรสหวานซึ่งในนมรสหวานเนี่ยขนมหวานน้ำหวานที่ไม่ควรจะให้ในเด็กหรือเปล่าค่ะ
1: นะคะคุณพรค่ะที่ถามมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะบอกว่าถ้าเป็นโรคไตรักษาด้วยการทานยาหรือควรรักษาแบบไหนค่ะแล้วอาการเบื้องต้นของโรคไตที่สังเกตได้ด้วยตัวเองคืออะไรคะ
0: ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่ทำให้คุณพรเป็นโรคไตนะคะเป็นสาเหตุอะไรนะคะก็อาจจะรักษาตามนั้นเช่นถ้าเป็นเบาหวานความดันเราก็ต้องคุมปัจจัยเบื้องต้นที่ทำให้เราเป็นโรคไตเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเกณฑ์ที่มันจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยในคนไข้ที่เป็นโรคไตเราก็ไม่ค่อยอยากให้เกิน130นะคะเบาหวานก็พยายามไม่ให้มันมีเบาหวานที่มาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนที่ไตหรือเบาหวานลงไตตั้งแต่แรกนะคะก็จะเป็นทางที่ดีที่สุดเช่นเรามีความเสี่ยงเราก็ป้องกันเลยพยายามไม่ให้มันเกิดตั้งแต่แรกอันนี้จะเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนในแง่ของ
1: การ
0: รักษาเนี่ย ความยากของโรคไตก็คือมันไม่เหมือนเบาหวานกับความดันที่ถ้าน้ำตาลขึ้นเราก็ให้ยาลดน้ำตาล ความดันสูงก็ให้ยาลดความดันนะคะเรายังคงไม่มียาที่ทานแล้วทำให้ค่าไตดีขึ้นนะคะ ดังนั้นเวลามาหาหมอโรคไตเนี่ยเราก็จะพยายามซักประวัติตรวจร่างกายนะคะ เช็คยาหรือว่าอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แก้ไขได
1: ้
0: เช่นถ้ามีนิ่วมีไตบวมนะคะถ้าเราแก้ไขได้เราก็แก้มีรับประทานยาบางอย่างหรือโรคบางอย่างที่ทำให้การทำงานของไตมันไม่ดีถ้าเราแก้ไขได้เราก็จะแก้ไขแล้วถ้าแก้ไขได้เนี่ยไตก็อาจจะทำงานดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้เช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าการทานยาบางอย่างที่ทำให้ไตมันเสียหายไปแล้วนะคะอันเนี้ยเราก็จะทำได้แค่ชะลอความเสื่อมของไตชะลอยังไงมันก็หยุดไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ทำให้มันเสื่อมช้าลงได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาหลักนะคะแต่ถ้าเกิดชะลอแล้วชะลอไม่ไหวสุดท้ายไตก็ยังเสื่อมอยู่ดีซึ่งในบางโรคเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างเบาหวานความดันนะคะแม้ว่าจะคุมเบาหวานได้ดีแล้วแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้ามันเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนลงมาที่ไตแล้วเนี่ยต่อให้เราคุมดีละการทำงานของไตก็ยังอาจจะเสื่อมลง
1: อ
0: ันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวถ้าเกิดว่าค่าการทำงานของไตของเรามันลดลงจนถึงขั้นระยะที่5นะคะซึ่งอันนี้อาจจะต้องเตรียมเรื่องการบำบัดทดแทนไตหรือการฟอกไตนั่นเอง
1: ค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยบางทีไม่มีอาการเลยใช่ไหมคะบางทีอาจจะสังเกตได้ยากเหมือนกัน
0: ค่ะแต่ถ้าเบื้องต้นก็คือขาบวมนะโดยเฉพาะขาบวมกดบุ๋มนะคะควรจะบวมถ้าบวมก็บวมสองข้าง
1: แต่เมื่อสักครู่ที่คุณพรถามมาว่ามีอาการขาบวมแต่ว่าพอไปตรวจค่าไตแล้วก็ยังปกติอยู
0: ่ก็ต้องดูว่าเอมันเป็นจากโรคไตแน่หรือเปล่าแล้วก็เวลาไปตรวจค่าการทำงานของไตเนี่ยมันเป็นแค่ส

0: ส่วนหนึ่งนะคะยังอาจจะต้องตรวจโปรตีนในเลือดนะคะตรวจปัสสาวะว่ามีโปรตีนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าโรคไตบางช่วงเนี่ยค่าการทำงานของไตยังปกติอยู่แต่ว่าก็จะมีผลเลือดบางตัวนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยค่ะที่ทำให้คนไข้มีอาการขาบวมได้ค่ะ
1: นะคะยังไงก็ต้องเหมือนมาตรวจติดตามว่าเอ๊ะสรุปแล้วเป็นจากโรคไตไหมหรือว่ามาจากสาเหตุอื่น
0: ใช่ๆ
1: นะคะมาที่คำถามจากคุณสุภัตราค่ะอายุ67ปีนะคะน้ำหนัก55ส่วนสูง160เป็นไตระยะ2ค่ะมีนิ่วในไตก้อนไม่โตนะคะแล้วก็มีเบาหวานกับไขมันแต่คุณหมอให้หยุดยาแล้วนะคะนัดตรวจอีก1ปีข้างหน้าเมื่อก่อนเป็นคนผิวขาวแต่ตอนนี้ผิวที่แขน2ข้างกับบริเวณหน้าอกตรงคอเริ่มมีสีน้ำตาลแล้วนะคะไม่ขาวเหมือนเมื่อก่อนบางครั้งก็จะมีอาการคันบ้างอาการพวกนี้เกี่ยวกับไตไหมคะทุกวันนี้จะทานน้ำให้ได้2ลิตรขึ้นไปค่ะ
0: ก็ต้องดูว่านิ่วเนี่ยมันมีการมีขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนเช่นมันอุดกั้นจนทำให้มีภาวะไตบวมหรือไม่นะคะถ้ามีก็ต้องแก้ไขเพราะอาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตดีขึ้นหรือว่าเสื่อมช้าลงนะคะแต่ว่าไม่ใช่นิ่วทุกๆอันจะทำให้การทำงานของไตลดลงนะคะถ้านิ่วที่มันเม็ดเล็กมากๆแล้วมันไม่ได้อุดกั้นทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตนะคะแต่ว่าเนี่ยเบาหวานเนี่ยก็ไม่แน่นะคะโดยเฉพาะถ้าการเบาหวานการมีโรคเบาหวานแล้วเราคุมได้ไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วมันมีภาวะแทรกซ้อนที่ไตอันเนี้ยอาจจะทำให้ไตเสื่อมลงได้แล้วก็จะเร็วมากขึ้นด้วยถ้าเราคุมได้ไม่ดีนะคะคุณหมอให้หยุดยาแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่ายาอะไรนะคะสมมติถ้าเบาหวานเราคุมได้ดีแล้วนะคะหมายคุมอาหารแล้วเบาหวานมันคุมได้ตามเป้าเนี่ยนะคะคุณหมอเขาอาจจะให้หยุดยาก็ได้เพราะว่ายาโรคไตโดยตรงที่จะทำให้ค่าการทำงานของไตดีขึ้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีนะคะ
1: แต่เหมือนนัดห่างนะคะเหมือนตรวจอีก1ปี
0: ค่ะถ้าจากประวัติเนี่ยก็แสดงว่าการทำงานของไตไม่ได้ลดลงเร็วแสดงว่าถ้าจากคำถามที่ให้มาก็แสดงว่าไม่น่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรืออะไรที่รุนแรงคุณหมอจึงนัดห่างเนาะส่วนเรื่องสีผิวที่เปลี่ยนเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยดูค่อนข้างจะเป็นบริเวณที่มันโดนแสงแดดได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าจะตรงคอเนี่ยก็เป็นตรงหน้าอกตรงคอนะถ้าเราใส่เสื้อปกติเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยตรงนี้มันอาจจะผิวคล้ำมากกว่าที่อยู่ภายใต้เสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อโดยทั่วไปนะคะ
1: แล้วก็ตรงแขนสองข้าง
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเวลาจะคล้ำจากโรคไตอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะคล้ำทั่วๆทั้งตัวทั้งในส่วนทั้งบริเวณที่โดนแดดแล้วก็ไม่โดนแดด
2: ค่ะแล้วในส่วนแบบน้ำตาลเลยไหมคะคล้ำแบบสีผิวคล้ำขึ้นหรือจะเป็นสีแปลก
0: ๆก็จะมองได้หลายแบบเช่นในแง่ว่าจริงๆจากไตแล้วเนี่ยสีที่มันอาจจะเป็นสีที่ซีดเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีภาวะซีดจริงๆแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นซีดก็ควรน่าจะขาวถูกไหม
1: คะ
0: แต่การที่มีของเสียบางอย่างข้างในร่างกายนะคะหรือว่าการได้รับยาบางอย่างนะคะหรือการมีภาวะธาตุเหล็กเกินหรืออะไรนี่นะคะซึ่งอาจบางทีอาจจะเป็นส่วนประกอบในการรักษาเรื่องไตนะคะนะก็อาจจะทำให้มีสีผิวที่คล้ำขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วอาการคันล่ะคะอาจารย์มันเกี่ยวกับไตที่เป็นไหมคะ
0: อาจจะเกี่ยวกับไตได้แต่ถ้าเป็นไตระยะที่2จริงๆแล้วซึ่งค่าอัตราการกรองของไตเนี่ยควรจะยังค่อนข้างดีใช้ได้อยู่ในระดับนึงเลยเนี่ยอาการคันเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องไตนะคะเพราะเวลาที่เป็นโรคไตแล้วมันจะคันเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีของเสียข้างในร่างกายนะคะหรือว่ามีเกลือแร่บางอย่างที่เรียกว่าฟอสฟอรัสนะคะฟอสเฟตที่สูงในร่างกายซึ่งถ้าเป็นไตระยะที่2ส่วนใหญ่มักจะยังไม่ได้มีของเสียหรือว่าฟอสเฟตข้างในขนาดที่ระดับที่จะทำให้คันค่ะ
2: อาจจะต้องดูเพราะว่าในผู้สูงวัยก็มักจะมีผิวแห้งซึ่งผิวแห้งอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เหมือนคันโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับโรคไตค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เหมือนทาพวกครีมอะไรโลชั่นช่วยไหมคะ
2: ถ้าเกิดอากาศไม่ได้หนาวมากก็พยายามอย่าอาบน้ำอุ่นเพราะอาบน้ำอุ่นยิ่งทำให้ไขมันที่ปกป้องผิวหนังเนี่ยเสียไปแล้วก็ทาครีมที่ถ้าเกิดทาครีมปกติที่ซื้อตามท้องตลาดแล้วไม่หายก็อาจจะต้องมามองว่าไอ้ครีมบางทีเนี่ยครีมมันมีส่วนมีน้ำหอมมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งบางทียิ่งทาก็อาจจะยิ่งแห้งอาจจะต้องไปซื้อครีมที่เหมือนซื้อตามโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอาจจะช่วยเรื่องของอาการคันผิวแห้งได
1: ้ค่ะแล้วปริมาณน้ำที่คุณสุภัตราแจ้งมาว่าดื่มน้ำ2ลิตรขึ้นไปถือว่าเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีเป็นจริงๆเป็นคำถามที่โดนคนไข้ถามบ่อยมากจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่าเราทานน้ำเท่าไหร่นะคะที่จะสามารถป้องกันโรคไตได้เพราะจริงๆแล้วการที่ดื่มน้ำมากจนเกินไปจนเกินความสามารถของไตที่เราจะขับน้ำส่วนเกินออกจริงก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายนะเช่นภาวะเกลือโซเดียมในเลือดต่ำเนี่ยเป็นต้นนะคะดังนั้นในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ลิตรก็เป็นตัวเลขที่ไม่ก็ถือว่าดูตัวเลขเป็นตัวเลขที่ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีขาบวมนะคะ อันนี้อาจจะต้องถือว่าน้ำในร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างเกินแล้วโดยเฉพาะบวมกดบุ๋มนะคะอันนี้การรับประทานน้ำเข้าไปเพิ่มเนี่ยก็จะไม่ได้ทำให้อาการขาบวมมันหายอาจจะยิ่งทำให้แย่ลงนะคะการดื่มน้ำมาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ค่าการทำงานของไตดีขึ้นแต่ถ้าเราดื่มน้ำค่อนข้างน้อยเทียบกับปริมาณน้ำที่สูญเสียไปในแต่ละวันเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆ นะคะหรือว่าขาดน้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ขาดในปริมาณมากเช่นท้องเสียอย่างรุนแรงนะคะหรือว่าวิ่งมาราธอนแบบเหงื่อออกท่วมตัวไม่ได้ดื่มน้ำเลยอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีภาวะไตบาดเจ็บฉับพลันได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็แบบเรียกว่าทางสายกลางไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคำถามที่ส่งมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้ได้รับข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆจากอาจารย์นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพข้อมูลดีๆจากรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้ค่ะรายการชั่วโมงสุขภาพหมดเวลาแล้วนะคะอ้อดุลยวารีเดชใจน้องฝนสรัญญาสิทธิพลและทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
6: ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
7: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
8: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
7: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
9: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละลนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
10: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
9: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
10: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
9: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
10: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
9: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม Fผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
5: วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ 70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติไอ้พรบแต่ละมาตราตอนเดี๋ยวมีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมาธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกิตินิติธรรมภาคท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
4: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
6: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
7: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
6: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้ว จะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
8: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วงร่วมขณะที่ศูนย์ขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

0: จ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppmสะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
3: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500

0: 100ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
1: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินธ์คำพิระวงศ์สวทชเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบสตาร์ลิงเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
7: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
6: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
8: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร ผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
5: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
9: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัดรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ถูกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
11: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
10: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก นอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
5: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
0: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี
5: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะ นักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธาสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิกินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาที โดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
15: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะวันสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
14: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
16: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15 กันยายน 2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ขณะนี้เวลา 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น
0: ขณะนี้เวลา 12:50 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถ ถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep Test Sleep Test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3. อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8. หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 19ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจสลีปเทสทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจสลีปเทสเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีทักทายกันยามบ่ายค่ะที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกับ Healthy Together โดยดีเจเจี๊ยบรัชนีก่อไผ่แก้วได้เป็นประจำนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฟังเพลงดีเพลงเพราะไปพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันมาสุขภาพดีไปกับทฤษฎีเพื่อนตายโดยอาศัยหลัก10อ.อ่างค่ะไม่อดนอนออกกำลังกายเช็คอัพติดอาวุธติดอาวุธนี่หมายถึงฉีดวัคซีนนะคะไม่อ้วนออันตรายที่ไม่ควรจะสัมผัสเป็นออันตราย1คือสารเสพติดออันตราย2คือกิจกรรมที่อันตรายเราก็ไม่ทำนะคะรวมทั้งอารมณ์และอากาศทีมงานวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขชั่วโมงนี้ก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ prdee.prd.go.th/radio นะคะขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางทั้งทางไลน์ 935AD ที่รายการ Healthy Together และรายการ Afternoon Delight ใช้นะคะใช้ไลน์นี้ค่ะ 935AD ขอบคุณสำหรับการมาเป็นเพื่อนกันสื่อสารพูดคุยกันนะคะรวมทั้ง SMS 4689935และหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ที่วันนี้ก็มีการทักทายไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วหลายท่านก็ทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันในทุกช่องทางขอบคุณสำหรับการช่วยเลือกเพลงเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีคุณฟังเหมือนแวบๆนะว่าจะฝากเพลงมานะคะก็ฝากกันได้ทุกวันค่ะถ้าฝากก่อนนี่ได้เปรียบฝากก่อนล่วงหน้าเนี่ยน่าจะได้ฟังแน่นอนนะคะอาจารย์อังคารพุทธจะก็จะมีหมอมาคุยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพซึ่งถือได้ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังไปพบหมอเนี่ยคุณหมอไม่บางครั้งเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังถึง20นาทีนะแต่คุณหมอที่เข้าสายสดนะคะสดๆมาคุยกันผ่านทางรายการ Healthy Together นี่คุยกัน20นาทีค่ะซึ่งจะอยู่ในช่วง Happy Healthy ในช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้เริ่มกันด้วยเพลงหวานๆเช่นเคยนะคะรายการเรานี่หวานเสมอหวานตลอดนะคะไม่ว่าจะวันไหนก็หวานวันนี้วันเริ่มต้นการทำงานใช่ไหมคะ And I Love You So ในเวอร์ชั่นของดอนแมคลีนนะคะนักร้องนักแต่งเพลงที่มีฝีไม้ลายมือมากๆเลยเขานำเพลงนี้ใส่ไว้ในอัลบั้ม Tapestry แล้วก็เขาเป็นคนแต่งด้วยนะคะเพลงนี้เวอร์ชันนี้แต่งเองร้องเองตามหลัง Always On My Mind ในเวอร์ชันบรรเลงแซกโซโฟนที่ก็ไพเราะไม่แพ้กันเลยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเยี่ยมค่ะ Always On My MindAnd I love you so แล้วก็ส่งหัวใจมาให้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ในช่วงที่2นะคะช่วง Happy Healthy คุณหมอระพีพัฒน์เต็งธนกิจแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะมาพูดคุยให้ความรู้พวกเรานะคะเป็นเรื่องภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจซึ่งเดี๋ยวต้องไปถาม

การป้องกันเนี่ยจะสำคัญที่สุดเลยสำหรับพวกเรามาฟังเพลงกันอีก2เพลงค่ะก็ยังหวานต่อหวานๆกับมินนี่ริปเปอร์ตัน Loving You

0: หวานไหมล่ะคะ Love Love Love Donny Hathaway นะคะตามหลัง Loving You ของ Minnie Riperton มาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะมาดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้คุณหมอระพีพัฒน์เต่งธนกิจได้พร้อมอยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วนะคะผ่านทางรายการ Healthy Together สวัสดีค่ะคุณหมอระพีพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัชนีสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจไม่เคยคุ้นค่ะคุณหมอคะก็เลยอยากที่จะให้คุณหมอเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจก่อนว่ามันคืออะไรเป็นยังไงอะค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกเป็นภาวะเริ่มต้นแล้วกันครับก่อนจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งเราพบแล้วว่าถ้าเราเริ่มเจอลักษณะนี้ในหลอดเลือดของคนไข้เนี่ยมันมักจะสำคัญแล้วก็ตามมาด้วยการเกิดหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีหัวใจวายตามมาในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันคือเหมือนหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับเวลาเราใช้งานกันไปตลอดชีวิตเราเนี่ยมันจะมีคราบไขมันความเสื่อมซึ่งมันก็ไปเกาะตามหลอดเลือดทุกที่แหละครับแต่ว่าที่มันมีความสำคัญก็จะมีอยู่2ที่ก็คือที่หลอดเลือดหัวใจและก็หลอดเลือดสมองหินปูนมันก็จะเกาะตามพวกไขมันแบบนี้ไปครับซึ่งณในเทคโนโลยีปัจจุบันเราตรวจจับได้มากขึ้นครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราอาจจะเคยได้ยินการตรวจประมาณนี้ไว้บ้างเช่นการตรวจแคลเซียมที่บริเวณหลอดเลือดหัวใจน่าจะเคยได้ยินบ้างไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไปตรวจทางโรงพยาบาลก็จะมีแพ็กเกจขายอยู่บ้างครับ
0: อ๋ออันนี้ยังไม่ค่อยได้ตรวจนะคะภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจแต่เดี๋ยวต้องไปตรวจบ้างเหมือนกันนะคะไปเช็คอัพเหมือนกันก็ฟังจากคุณหมอพูดแล้วมันเหมือนกับเป็นโรคแห่งกาลเวลาใช่ไหมคะความเสื่อม
1: ส่วนหนึ่ง
0: เด็กๆก็มีเป็นไหมคะ
1: โอกาสน้อยลงครับเพราะว่ามันผ่านการเวลาแล้วมันถึงเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกครับที่จริงแล้วเราต้องไปตรวจกันทุกคนหรือเปล่าที่เริ่มมีความเสี่ยงครับ
0: ค่ะ
1: ขอยกตัวอย่างครับกลุ่มคนที่เริ่มมีความเสี่ยงก็จะเริ่มคัดตั้งแต่คนไข้อายุ40-45 ปีนะครับยังไม่ต้องรอให้มีอาการนะครับคิดว่าตัวเองกำลังคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือเปล่าหรือกำลังคิดว่าอยากจะเริ่มกินยาอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือมีผลเลือดที่ดูน่ากังวลแต่ยังไม่อยากกินยาหรือเปล่าการตรวจตรงนี้ครับจะช่วยเพิ่มการตัดสินใจเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจว่ากินยาดีหรือเปล่าพูดอย่างนี้ครับถ้าเราเจอโรคแล้วว่ามันเริ่มมีการรักษาต่างๆนานาเช่นการรักษาไขมันคุณหมอบอกกินยาเถอะแต่ว่าคนไข้ยังไม่อยากกินยาแต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราเริ่มมีโรคแล้วนะเริ่มหลอดเลือดมีปัญหาแล้วนะเราไม่อยากให้เป็นโรคหัวใจในอนาคตอันใกล้ก็เริ่มกินยาก็น่าจะดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการตรวจอันนี้ครับถ้าเจอเร็วก็จะเริ่มรักษาได้เร็วขึ้นเล็กน้อยครับ
0: แล้วจะทราบได้ยังไงคะว่าหลอดเลือดเราเริ่มมีปัญหา
1: ใช่ครับก็ถ้าเป็นของหัวใจเองเนี่ยก็จะเป็นการตรวจโดยการใช้อุปกรณ์ตัวนึงครับเหมือนเข้าอุโมงค์ครับแ
0: ก
1: นแต่ว่าอันนี้จะสแกนตรงบริเวณหลอดเลือดที่หัวใจโดยเฉพาะครับซึ่งถ้าที่เคยเห็นเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง10 นาทีก็จะเสร็จแล้วให้ผลออกมาตัวหนึ่งเป็นตัวเลขครับว่าแคลเซียมปริมาณเกาะอยู่เยอะมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับการตรวจเท่าที่หมอเคยเห็นคนไข้เคยตรวจ
0: พบได้บ่อยไหมอยากถามคุณหมอบ่อยหรือเปล่าคะมันประมาณสักแค่ไหนอะไรยังไง
1: โอเคก็ในคนที่อายุระดับหนึ่งนะครับเขาก็มีการทดสอบดูนะครับจับคนมาจำนวนหนึ่งแล้วก็มาทดสอบเลยว่ามีหินปูนหรือแคลเซียมมาเกาะเยอะไหมครับพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ
0: โอ้ไม่น้อยนะคะ
1: ใช่มีแล้วเริ่มมีแล้วแล้วถามว่าอาจจะมีตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเริ่มมีนิดหน่อยกับโอ้มีปริมาณมหาศาลซึ่งก็อาจจะขึ้นกับหลายปัจจัยครับโรคร่วมเดิมพันธุกรรมเป็นยังไงสูบบุหรี่เยอะไหมซึ่งพวกเนี้ยถ้าสมมติเราตรวจเจอว่ามีแคลเซียมเราก็ต้องไปอธิบายแล้วก็แนะนำการรักษาเบื้องต้นตามนี้ต่อนะครับ
0: แล้วอาการจะออกยังไงคะถ้าเผื่อสมมติว่าเราเริ่มมีและเริ่มมีภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจแล้ว
1: ถ้ามันเกาะเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆอาการอะไรยังไม่มีเลยครับ แต่ว่าเราก็พบว่าถ้าเราเริ่มมีแล้วความเสี่ยงเราเพิ่มแล้วว่าโอกาสจะเกิดเส้นเลือดตีบเฉียบพลันมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันเกาะเยอะมากเพียงพอมันอาจจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นในแง่ของเรื่องอาการเจ็บแน่นหน้าอกตอนออกแรงเยอะขึ้นตอนที่เราทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้แล้วทำแล้วเริ่มรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกจนต้องพักหรือว่าออกมาในรูปแบบของอาการที่เริ่มเหนื่อยขึ้นเริ่มมีปัญหากับการออกกำลังกายที่อาจจะเคยทำได้มาตลอดแล้วกลายเป็นทำได้น้อยลงทำได้สั้นลงทำเราต้องหยุดพักการจะลักษณะประมาณนี้เลยครับ
0: เพราะเหนื่อยเหรอคะที่ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายต่อไปได้มันจะมีอาการเหนื่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือเหมือนเลือดมันไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอครับคนไข้ก็จะเหมือนอาการเลือดมันจะเหนื่อยขึ้นหัวใจต้องการเลือดเยอะแต่ไม่มีเลือดให้เขาก็จะแน่นให้แล้วก็เหนื่อยมากขึ้นตอนที่เขาออกแรงครับแต่ถ้าเขาหยุดพักสักพักหนึ่ง5นาทีถึง10นาทีอาการมันควรต้องดีขึ้นครับถ้าอาการเป็นของโรคนี้นะครับ
0: โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยผู้สูงอายุถ้าเทียบกันนะคะกับคนวัยกลางคนน่ะที่คุณหมอบอกว่าอายุประมาณ40ขึ้นเนี่ย
1: ครับ
0: คนวัยไหนจะเป็นมากกว่ากันนะคะเท่าที่ได้พบอะค่ะ
1: เท่าที่ได้พบใช่ไหมครับโอเคเท่าที่ได้พบจากประสบการณ์จริงคิดว่าเท่าที่เจอเนี่ยก็คนที่อายุสูงขึ้นครับ50-60เนี่ยก็จะเยอะกว่า40ต้นๆแน่น
0: อ
1: นแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ชะลอไปอีกเยอะๆเราจาก50-60เราก็ยังอยากแข็งแรงยังไม่อยากเกิดภาวะนี้เนี่ยก็ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วถ้ามีเรื่องโรคที่เราเริ่มรักษาได้เช่นเบาหวานเริ่มมาความดันแล้วก็ไขมันรักษาตามเป้าให้ได้ค่าไขมันตามที่เราถูกแนะนำมาหรือคุณหมอแนะนำเนี่ยก็จะได้ชะลอการเกิดภาวะนี้ให้ได้นานที่สุดนะครับ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันนี่น่าจะต้องไปเข้ารับการตรวจคัดกรองใช่ไหมคะ
1: ถ้าสมมติว่าเรามีโรคแล้วเรามีความเสี่ยงครับ
0: uh-huh.
1: เรายังไม่มั่นถ้าเรายังไม่แน่ใจเอ๊จะต้องกินยาอะไรเพิ่มหรือเปล่าคือต้องพูดงี้ครับเวลาเราเจอภาวะนี้เนี่ยการรักษาที่เรามักจะให้คนไข้ก็คือการคุมไขมันการให้ยาลดไขมันให้เข้มข้นขึ้นและอาจจะพิจารณาให้ยาต้านเกล็ดเลือดในบางกรณีอันนี้ครับเป็นการรักษาที่อาจจะต้องเพิ่มมาในกรณีที่เราตรวจเจอหินปูนเกาะหลอดเลือดเพราะฉะนั้นคนที่จะไปตรวจเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าประโยชน์จากการเข้าไปตรวจถ้าเราเจอจริงๆ 1. จะมียาเพิ่มถ้าเจอ 2. การกินยาจะได้ประโยชน์ในแง่ว่าอาการอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่จะลดความเสี่ยงในการเกิดหัวใจขาดเลือดเสียความหรือหัวใจว้าวนั่นแหละครับในอนาคตเท่าที่พอทำได้ถูกต้องครับ
0: มันจะแนวอะไรนะคะอะไรเนี่ยไขมันเกาะตับไหมอ่ะมันแนวๆนั้นไหมคะ
1: คิดว่ากลไกอาจจะมีบางส่วนที่คล้ายๆกันครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไขมันที่มันหาที่ลงมาซึ่งมันจะเป็นทุกอวัยวะที่มันสามารถเกาะได้นะครับแต่ว่าของที่ไขมันเกาะตับอาจจะเป็นคนละกลไกเล็กน้อยที่ในนั้นอาจจะเป็นการสังเคราะห์ของไขมันที่อยู่ในตับเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกส่วนนึงครับอันนี้จะเป็นหลอดเลือดที่มันมีเลือดของเราเนี่ยครับมีไขมันผสมอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไหลผ่านตลอดเวลาแล้วพอมันไขมันมากเพียงพอมันก็หาที่ลงครับเหมือนตกตะกอนอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดซึ่งสุดท้ายพอมันเกาะนานพอมันก็จะมีหินปูนไปเกาะซึ่งก็ทำให้หลอดเลือดมันติดลง
0: ก็อันตรายเหมือนกันนะคะจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดปล่อยปละละเลยไว้โดยที่ไม่ได้ดูแลการตรวจคัดกรองเนี่ยค่ะคุณหมอมีวิธีการยังไงคะในการตรวจคัดกรองตรงนี
1: ้ก็ปกติถ้าเป็นคนไข้ปกติที่ไม่มีอาการครับหมอจะคัดกรองในคนไข้ที่มีความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้วเขาคิดว่ายังไม่มั่นใจว่าจะกินยาดีหรือเปล่ามีบุคคลประมาณนี้นะครับผลเลือดออกมาแล้วแหละไขมันสูงนะแต่ยังขอไม่กินยาละกันเดี๋ยวขอไปปรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างก่อนซึ่งมีไม่น้อยเลยครับจากประสบการณ์ตรง แต่ว่าถ้าหมออยากจะหาหลักฐานให้เขาสักหน่อยว่าเออเนี่ยมันมีโรคแล้วนะที่เราไม่สามารถรอได้แล้วอาจจะต้องใช้ยาแล้วแหละหรืออาจจะต้องเข้มข้นหรืออาจจะต้องเคร่งครัดกับการปรับพฤติกรรมตัวเองมากกว่านี้มากๆครับหมอก็จะส่งคนไข้ไปตรวจเพื่อหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มแต่ถ้าประโยชน์ทั้งสองทางนะครับสมมติเขาออกมาแล้วเอ๊ะไม่มีหินปูนเกาะเลยคนไข้ก็จะได้สบายใจด้วยระดับหนึ่งหมอก็จะได้สบายใจด้วยระดับหนึ่งว่าโอเคก็จะมีเวลาให้คนไข้เขาลองปรับพฤติกรรมของเขาเองก็ได้โดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งยาเป็นประโยชน์ทั้งสองทางสมมติว่ามีเจอและไม่เจอหินปูนที่เกาะบริเวณหลอดเลือดหัวใจนะครับ
0: ก็อาจจะเป็นเฉพาะคนที่มันจะมีหินปูนไปเกาะตรงนั้นน่ะเกาะหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนี่ถ้าเกิดมีไปเกาะแล้วล่ะคะในเรื่องของการรักษาเนี่ยค่ะทำไงคะทานยาอย่างเดียวหรอคะ
1: โอเคฮะถ้าไม่มีอาการเลยส่วนมากทานยาก่อนครับทานยาแล้วดูอะไรถ้าไม่มีอาการใช่ไหมครับเราก็จะดูผลเลือดตัวไขมันครับดูค่า LDL ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการหรือเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่เราพอทำได้อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งก่อนครับเบอร์ที่2ก็คือถ้ากรณีตัวเลขของแคลเซียมหรือหินปูนมันเกาะปริมาณค่อนข้างมากโอกาสที่คนไข้อาจจะมีอาการในอนาคตอันใกล้จะเยอะกว่าคนปกติครับก็จะมียาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะพิจารณาให้ได้ที่กล่าวไปเบื้องต้นคือยาต้านเกล็ดเลือดนะครับถ้าเคยได้ยินบ้างก็จะเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าแอสไพรินฮะซึ่งก็สามารถให้ร่วมด้วยได้เพื่อพิจารณาว่าเราอยากจะป้องกันโอกาสการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตให้คนไข้ให้ได้นานที่สุดเนี่ยครับเราก็คุยคนไข้แล้วก็ให้เริ่มกินยาได้ถ้าไม่มีข้อเสียครับ
0: แต่อย่างแอสไพรินเนี่ยค่ะมันจะไปมีผลกระทบกับโรคอื่นอย่างอื่นไหมนี่ไง
1: อ๋อโอเคใช่ครับอันนี้ก็ต้องเป็นที่คุยกันนิดนึงเพราะว่าเรากินเพื่อป้องกันใช่ไหมครับแอสไพรินเนี่ยก็จะมีข้อควรระวังแล้วก็ข้อเสียในคนไข้บางคนครับเช่นหนึ่งถ้าไม่นับประเด็นเรื่องแพ้ยาเลยผลข้างเคียงอันนึงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังและแจ้งคนไข้ไว้นิดนึงครับในกรณีที่อ่านแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารซึ่งมันเพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคกระเพาะอาหารเดิมมีกรดไหลย้อนเดิมอาการอาจกำเริบได้ซึ่งกรณีที่มีอาการเนี่ยอาจจะต้องถอยหลังมาชั่งน้ำหนักกันอีกทีนึงว่าเราคิดว่าเรายังคุ้มอยู่หรือเปล่าที่กำลังจะกินต่อก็อาจจะต้องไปรักษาเรื่องเหล่านี้ให้ดีซะก่อนแล้วค่อยกลับมากินตัวแอสไพรินครับเป็นหลักน่าจะประมาณนี้ของตัวแอสไพรินนะครับ
0: แม้อาการนี่มันก็คล้ายๆกันไปหมดนะคะคุณหมอมันก็คล้ายๆกับโรคอื่นวิธีที่จะทำให้เรารู้ได้ดีที่สุดก็คือการไปพบคุณหมอทีนี้ถ้าเผื่ออาการเริ่มเนี่ยค่ะคือไม่มั่นใจอ่ะว่ามันใช่โรคอะไรกันแน่นะคะจะใช่ภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่ามันควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะ
1: ก็ตั้งแต่ตอนที่ไม่มีโรคเลยก็ดีครับก็หนึ่งคือรักษาสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมออาหารก็อาจจะควบคุมชนิดของอาหารให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแป้งไม่เยอะเกินไขมันเลือกเป็นชนิดที่ไขมันประเภทที่ดีสักหน่อยนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีที่อย่างน้อยสักปีละครั้งก็ยังดีเพราะว่าถ้าเราเจอเร็วเราเริ่มตรวจกลับได้เร็วเราก็จะถอยมาดูพฤติกรรมตัวเองได้เร็วกว่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วอันที่2คือเริ่มรักษาในจุดที่มันควรจะเริ่มรักษาได้เร็วกว่าก่อนที่มันจะเริ่มมีโรคเกิดขึ้นนะคะอันนี้คืออันที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอาการตอนที่ยังไม่มีโรคแต่ถ้าเริ่มมีโรคที่เป็นความเสี่ยงแล้วเช่นเบาหวานเอ่ยไขมันเอ่ยความดันเอ่ยพวกนี้การรักษาตรงไปตรงมาครับก็จะมีเป้าหมายของแต่ละโรคอยู่แล้วซึ่งถ้ารักษาได้ตามเป้าหมายเหล่านั้นแล้วก็เราก็มักจะชะลอการเกิดภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจให้ได้นานที่สุดเท่าที่มันพอทำได้นะครับสุดท้ายเลยถ้ามีอาการแล้วเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะคุยไปอีกขั้นหนึ่งแล้วว่าการกินยาอาจต้องเข้มข้นขึ้นการรักษาอาจจะต้องเฝ้าระวังตัวเองบ่อยขึ้นถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ที่อาจจะบ่งถึงการมีหลอดเลือดหัวใจเริ่มมีปัญหาไม่ใช่แค่มีหินปูนเกาะธรรมดาอาจจะมีการขาดเลือดร่วมด้วยอาจจะต้องพิจารณาไปถึงการฉีดสีหรือการทำผ่าตัดโซนหัวใจหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งของ เรามีโรคพวกนี้อยู่แล้วครับ
0: คุณผู้ฟังอยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องค่า HDL กับ LDL สักหน่อยค่ะ
1: ใช่เลยครับก็เป็นไขมันสองตัวที่เราจะเห็นได้ตามผลเลือดของคนทุกคนเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นไขมันตัวที่ดีก็คือค่า HDL ครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทไขมันที่เราอยากจะให้สูงเพราะเราคนพบว่ายิ่งค่าไขมันตัวนี้สูงขึ้นโอกาสการเกิดหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยมากนะครับเพราะนั้นพวกนี้ถ้าเรารักษาไว้ให้ได้สูงเนี่ยจะได้ผลดีมากแต่ถามว่าทำง่ายไหมไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าการที่จะทำได้แบบนั้นเนี่ยสองอย่างครับออกกำลังกายต้องสม่ำเสมอและหนักเพียงพอสองไขมันที่กินเข้าไปต้องมีปริมาณไขมันที่ดีซึ่งอาจจะปนอยู่ในอาหารบางประเภทเช่นไขมันจากพืชครับเช่นพวกอัลมอนด์อะโวคาโดน้ำมันพืชบางชนิดที่บอกเลยว่าไม่ใช่พวกน้ำมันปาล์มอันนี้เป็นน้ำมันที่อาจจะดีแล้วกินแล้วในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะเพิ่ม HDL ได้HDL ไม่ค่อยได้มีผลจากยาเลยครับส่วนมากจะได้ผลจากการปรับพฤติกรรมแล้วก็อาหารอันนี้คือส่วนที่เราอยากจะให้สูงซึ่งสามารถทำได้ครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามมากสักเล็กน้อยแต่ตรงข้ามกับ LDL ซึ่ง LDL เนี่ยจะเป็นไขมันตัวที่ไม่ค่อยดีเราอยากให้มันต่ำๆยิ่งต่ำเราพบว่าโอกาสการเกิดหลอดเลือดหัวใจจะยิ่งน้อยลงโดยที่แต่ตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยครับการไม่ออกกำลังกายการสูบบุหรี่การกินไขมันประเภทที่มาจากสับสักเยอะหน่อยก็จะทำให้ LDL สูงขึ้นแต่เราบอกว่า 50% ของ LDL ที่สูงเนี่ยจริงแล้วก็จะมาจากอาหารจริงมาจากการออกกำลังกายจริงมาจากพฤติกรรมจริงแต่ 50% เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์และเป็นกรรมเป็นพันธุกรรมซึ่งอาจจะลดไม่ได้และด้วยการปรับอาหารออกกำลังกายอะไรก็ตามส่วนเนี้ยโชคร้ายหน่อยอาจจะต้องมาพึ่งยาของหมอหรือว่าอาจจะต้องใช้วิธีการบางอย่างเพื่อลดช่วยกันไปเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนะครับสำหรับ LDL
0: บางท่านเพิ่มไขมันดีโดยการทานน้ำมันปลาค่ะ
1: เป็นช้อยที่มีคำแนะนำอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เพิ่มโดยตรงแล้วกันนะครับก
0: ็
1: อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าการไขมันเท่ากับไขมันบางประเภทที่เมื่อกี้กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นไขมันจากพืชจะได้ประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มไขมันดีเยอะกว่านะครับ
0: ค่ะท้ายที่สุดนะคะในเรื่องของการป้องกันค่ะคือ Healthy Together เนี่ยเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีวิธีการป้องกันนะคะในเรื่องของการป้องกันภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจเนี่ยค่ะขอคำแนะนำจากคุณหมอค่ะ
1: สำหรับการป้องกันก็เริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีโรคดีที่สุดน่าจะเป็นที่หมอแนะนำได้ก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้าสามารถทำได้นะครับควบคุมน้ำหนักให้ไม่มากจนเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอละเว้นจากความเครียดอันนี้ถึงแม้บอกว่าจะดูไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยแต่มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยลดไขมันได้ไม่มากก็น้อยต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่การเกาะของหินปูนที่อยู่ในหลอดเลือดหัวใจได้พอสมควรซึ่งบอกว่ามันไม่เสียอะไรเลยถ้าสมมติว่าเราได้ทำไม่พึ่งยาแล้วมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราเองอันนี้คือการป้องกันแล้วกันครับสำหรับคนที่ยังไม่มีภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจก็อยากจะให้ลองเก็บไปพิจารณาแล้วก็เริ่มทำเท่าที่เราพอทำไหวแล้วกันครับสำหรับแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน
0: ค่ะค่ะทำดีกว่าไม่ทำนะคะคุณหมอคะ
1: ใช่ใช่ไหม
0: ป้องกันตัวเองอ่ะเป็นสิ่งสำคัญเลยป้องกันจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะแล้วขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะนายแพทย์ระพีพัฒน์เต็งธนกิจนะคะวันนี้มาให้ความรู้ในเรื่องของภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจซึ่งจาก100นี่ตอนนี้เป็นถึง50นี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: ยินดีครับยินดี
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นายแพทย์ระพีพัฒน์เต็งธนกิจแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับภาวะหนึ่งที่เรียกว่าภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจเป็นกันไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็เป็นโรคที่สืบเนื่องมาจากความเสื่อมเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะเป็นกันเยอะนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างไม่เลยนะคะแล้วก็เป็นโรคที่สืบเนื่องมาจากความเสื่อมเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะเป็นกันเยอะนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างไม่ว่าอาจช่วยได้ยังไงถ้ามีโอกาสก็อาจจะต้องไปใช้วิธีการตรวจคัดกรองนะคะคัดกรองไว้ก่อนที่โรคจะมาก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรา

คิดถึงดวงจันทร์วันนี้ก็เลยมีเพลงเกี่ยวกับดวงจันทร์มาฝากคุณผู้ฟังหลายเพลงเลยนะคะ Under the Moon of Love เมื่อสักครู่นี้ก็จังหวะดีสนุกสนานนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งคุณผู้ฟังก็ชื่นชอบนะคะ Elvis Presley กับ When My Blue Moon Turns to Gold Again และอีกเพลงหนึ่ง Frank Sinatra กับ Fly Me to the Moonแล้วที่เด็ดกว่านั้นก็คือ Audrey Hepburn กับ Moon River นะคะเธอร้องได้ไพเราะมากเลยนะคะมีคนบอกว่าระดับนางเอกนี่ร้องได้ไพเราะอยู่แล้วขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางนะคะเราก็จะมาพบกัน5วันตลอดสัปดาห์กับ Healthy Togetherโดยดีเจเจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วทาง FM 93.5 MHz ออกอากาศพร้อมไปกับ FM 95.5 MHz นะคะอยากรู้เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ยังฝากไว้ได้นอกจากเพลงนะคะฝากไว้ได้ทางไลน์ 935AD หรือจะเป็นSMS 4689935ในช่วงเวลาของรายการก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงรวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ที่มี Healthy Together อยู่ด้วยนะคะวันนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องของภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจได้รับความรู้จากคุณหมอจากศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนายแพทย์ระพีพัฒน์เต่งธนกิจซึ่งเป็นแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะทุกเพลงขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังบอกมาแต่วันนี้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังส่งสติ๊กเกอร์เป็นรูปดวงอาทิตย์มาหลายท่านเลยนอกจากดวงอาทิตย์ยิ้มแฉ่งที่ได้รับแล้วดิฉันก็แอบเห็นเมฆสีเทาเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะคะกับเมฆสีเทาเนี่ย

พลงที่นักฟังบ้านเราชอบกันมากมายเลยนะคะซูซี่ควอโตรกับคริสหนอร์แมนสแตมบรีนอิน

มือเบสสาวสวยสุดเซ็กซี่สะดุดรักกับหนุ่มเสียงแหบเสน่ห์เซ็กซี่เหมือนกัน

by request จากคุณผู้ฟังนะคะกับ I can see clearly now ที่สอดคล้องเป็นอย่างดีเลยกับรูปสติกเกอร์ที่คุณผู้ฟังส่งมาให้นะคะ

วันนี้ลากันตรงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วมาใหม่ค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและสื่อสารกันในทุกช่องทางขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันชิดาสังทองรายงาน
0: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ76%ขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้ ดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
0: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัศดาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายนขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การทีราดิคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:18 นาทีดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นบายๆนะคะช่วงเช้าๆก็มีท็อปเซเลคชั่นเช้าๆนี่ 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนค่ะช่วงบ่ายก็เริ่มกันตรงนี้บ่าย 2:00 กว่าๆนิดๆถึง 4:00 ชั่วโมงแรกอีซี่เอานะคะพิเศษเลยให้ฟังเพลงต่อเนื่องและให้ฟังแบบออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันเพราะฉะนั้นฟังได้ไม่ว่าจะคลื่นไหนนะคะทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่

FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมัทุรสโอสถานนท์นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสุขสันต์วันจันทร์วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วนะคะจันทร์ที่7กันยายนก็ขอให้สัปดาห์นี้ทุกเรื่องทุกสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ให้ผ่านไปด้วยดีถ้าจะมีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ขอให้เราแก้ไขปัญหานั้นได้ลุล่วงด้วยดีเช่นกันนะคะแล้ววันนี้ก็ดูทีท่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนในหน้าฝนที่เราจะต้องดูแลสุขภาพกายใจกันให้ดีอากาศนี่เปลี่ยนวันหนึ่งหลายรอบเลยค่ะและดูแลเรื่องเสียงเพลงกันวันนี้เริ่มต้น2เพลงที่คิดถึงทั้งคู่เลยเพลงแรกเสียงร้องของดาราในเรื่องโคด้าเป็นการร้องครั้งแรกของเธอด้วยไม่น่าเชื่อเลยร้องเพลงนี้ได้ดีถ้าฟังแล้วก็คิดตามเนื้อเพลงที่จอห์นนี่มิทเชลเธอแต่งเอาไว้เราเห็นภาพเลยว่าหลายเรื่องทุกเรื่องในชีวิตมี2ด้านเสมอนะคะสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นและสิ่งที่เป็นเราอาจไม่เห็นก็ได้ Both Sides Now จากเอมิเลียโจนส์เพลงจากภาพยนตร์เรื่องโคด้าค่ะส่วนอีกเพลงหนึ่งหนังเหมือนกันนะคะเพลงจากหนังเหมือนกันหนังเรื่อง Crazy Rich Asians นะคะหนังน่ารักเลยเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้นะคะที่กวาดรายได้โอ้โหหลายร้อยล้านเหรียญเรื่องราวของคนเอเชียแต่ว่าตัวนางเอกนี่เป็นเอเชียที่เติบโตที่อเมริกานะคะภายนอกเธอดูเป็นเอเชียนแต่ข้างในนั้นคนอาจจะมองว่าเธอเป็นข้างในเป็นฝรั่งหรือเปล่าความคิดความอ่านบางเรื่องของนางเอกเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเธอโตที่อเมริกาแต่ว่าพอมาต้องมีธุระปะปังไปแถวสิงคโปร์เรื่องราววุ่นๆก็เกิดขึ้นเป็นความรักที่น่ารักดีมีหลายแง่มุมให้ได้ดูแล้วก็คิดตามไปด้วยนะคะ Crazy Rich Asian หนังเรื่องนั้นมีเพลง Can't Help Falling in Love เวอร์ชันจากหนังโดย Kina Granis นะคะร้องเพลงนี้ได้ไพเราะมากๆค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้คุณผู้ฟังคิดถึงก็เลยถามมาLet Her In จากJohn Travolta ค่ะ

Don't Cry Out Loud เวอร์ชันจาก Peter Allen คนที่แต่งทำนองเพลงนี้นะคะมีท่อนจบที่สวยงามค่ะส่วนก่อนหน้านั้น Rex Smith นะคะขวัญใจวัยรุ่นเลยยุค DJ อึ่งนี่แหละนะคะปกหนังสือเรียนต้องห่อปกเป็นพลาสติกแล้วก็ใส่รูปของนักร้องที่ชอบตัดมาจากแมกกาซีนแมกกาซีนดาราบ้างแมกกาซีนเพลงบ้างนะคะใส่เอาไว้แทนหน้าปกของหนังสือดูแล้วค่อยมีแรงเรียนหน่อยว่าอย่างนั้นเร็กสมิธก็เป็นคนหนึ่งที่สาวๆคลั่งไคล้สมัยสักยุคสักประมาณ 70s นี่นะคะโอ้โหดังจริงๆเขาก็ร้องเพลงได้ไพเราะด้วยค่ะ You Take My Breath Away จอห์นทราโวต้าที่คุณผู้ฟังถามถึงเพลงที่จอห์นทราโวต้าร้องเอาไว้นะคะสมัยแรกๆของการอยู่ในวงการเลยเพลงนี้หลายท่านก็ชอบนะคะ Let Her In วันนี้เราก็ได้ฟังกันแล้วก็เพลงของ Peter Allen เมื่อสักครู่นี้ Don't Cry Out Loud ปกติเราคุ้นเคยเวอร์ชันที่ดังมากๆของ Melissa Manchester เธอนำเพลงนี้ไปร้องในปี1978นะคะเพลงนี้ตัว Peter Allen ซึ่งเขาเป็นนักร้อง Don't Cry Out Loudปกติเราคุ้นเคยเวอร์ชันที่ดังมากๆของ Melissa Manchester เธอนำเพลงนี้ไปร้องในปี1978นะคะเพลงนี้ตัว Peter Allen ซึ่งเขาเป็นนักร้องว่าแคโรลเขียนเพลงนี้แต่เนื้อเพลงนี้จริงๆแล้วมาจากชีวิตจริงบางเสี้ยวบางส่วนในใจของ Peter Allen คนที่สูญเสียคุณพ่อไปตั้งแต่อายุ14ปีเท่านั้นเองคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ของเขาก็สอนว่า อย่าแสดงความรู้สึกอะไรออกมาในสีหน้านะคะต้องแบบว่าโชว์สีหน้าเราเป็นสีหน้าที่ดีที่สุดไม่ว่าในใจเราจะรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นในใจอาจร้องไห้แต่หน้าตาต้องไม่บ่งบอกความรู้สึกเขาก็ได้รับการสอนมาแบบนั้นก็เลยเป็นคนที่เหมือนเก็บความรู้สึกทั้งหมดนะคะเอาไว้ในหัวใจแต่เพียงผู้เดียวและคำว่าเบบี้ในเพลง Don't Cry Out Loud นั้นหมายถึงน้องสาวของ Peter Allen เหมือนเป็นคำสอนที่พี่สอนน้องว่าไม่ว่าใจจะรู้สึกเช่นไรเก็บสีหน้าของเราให้ดีเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจสีหน้าของเราอย่าแสดงออกเด็ดขาดนะคะเพลงนี้คนที่ร้องเป็นรายแรกจริงๆเป็นวงชื่อThe Moments ร้องปี1976ค่ะหลังจากนั้น Melissa Manchester นำมาร้องปี1978ส่วนตัว Peter Allen นั้นเขาก็ร้องเพลงนี้เอาไว้เหมือนกันนะคะสตูดิโอเวอร์ชันของเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังได้ฟังนี่จากอัลบั้มปี1979อัลบั้มชื่อ I Could Have Been A Sailor แต่เราไม่ค่อยได้คุ้นเวอร์ชันของเจ้าของเพลงส่วนใหญ่เราชอบนะคะแล้วก็คุ้นเคยเวอร์ชันนี้วันนี้ก็เลยจะให้ฟังด้วย Melissa Manchester Don't Cry Out Loud ค่ะ

วันนี้เพลงหวานไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเติมความรักกันด้วยเพลงรักแบบนี้ก็ดีเหมือนกันดีเจอึ๋งก็ชอบฟังทั้งนั้นที่เล่นมาให้ฟังเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงของ Peter Allen Don't Cry Out Loud แล้วก็ให้ได้ฟังเวอร์ชันที่ดังที่สุดของเพลงนี้จาก Melissa Manchester นักร้องที่เสียงเธอมีพลังมากๆนะคะช่วงจบของ Don't Cry Out Loud ของ Melissa Manchester ก็แตกต่างจากเพลงนี้เวอร์ชันของ Peter Allen นะคะเวอร์ชันของ Peter นี่จบสวยงามของ Melissa จะจบอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เพลงของ Maureen McGovern เมื่อสักครู่นี้ Can You Read My Mind เป็น Love Theme เหมือนกันนะคะเพลงรักจากภาพยนตร์ซุปเปอร์แมนภาคแรกปี1978ดังมากๆเลยแล้วก็รวมอยู่ในอัลบั้มชุดที่4ของมอรินแมคโกเวนนะคะอัลบั้มที่มีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงจากหนังเหมือนกันเพลง Different Worlds นี่จากหนังทีวีซีรีส์เรื่อง Angie แล้วก็มี Can You Read My Mind จากหนังใหญ่ซุปเปอร์แมนค่ะเรามาขยับจังหวะกันขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่ายังคงเป็นอะคูสติกที่น่าฟังเพลงนี้คุณผู้ฟังถามถึงนานๆจะเล่นสักครั้งเพลงที่ชื่อเพลงนั้นเป็นตัวเลขว่า39 39และเพลงนี้พิเศษนะคะเป็นเพลงของ Queen ที่ไม่ได้ร้องโดย Freddie Mercury นักร้องนำเจ้าประจำของวงนี้แต่ว่าคนที่แต่งและร้องเพลงนี้เองก็คือ Brian Maymือกีตาร์ของ Queen ซึ่งนานแบรนด์เมย์จะออกเสียงร้องมาสักทีในเพลงของ Queen นะคะส่วนใหญ่ก็เล่นแต่กีตาร์ละค่ะแต่ว่าเพลงนี้เขาแต่งเองเพราะฉะนั้นขอที่จะร้องเองเป็นเรื่องราวแอบจินตนาการของแบรนด์เมย์ลงในเพลงนะคะเรื่องของนักแบบเป็นคนสำรวจอวกาศเป็น Space Explorers เขาก็ไปสำรวจอวกาศแล้วเกิดเรื่องราวของเวลาซึ่งมันไม่สัมพันธ์กันกับโลกนี้ตามทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ปรากฏว่าเวลาผ่านไปเป็น100ปีในอวกาศนี้ผ่านไปอาจจะปีเดียวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าโลกเนี่ยผ่านไปเป็น100ปีเลยกลับมาถึงโลกนักสำรวจอวกาศคนนี้พบว่ามันผ่านไป100ปีคนที่เขารักบนโลกนี้ครอบครัวของเขาไปกันหมดแล้วนะคะกลายเป็น39จาก Queen ค่ะ

อีก2นาทีจะบ่าย3โมงนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทิ้งท้ายกันด้วย Alison Moye Only You 1910 Fruit Gum Company นะคะสักครู่ Simon Says Share กับ The Chup Chup Song It's In His Kiss Herman's Hermits My Sentimental Friend และ39จาก Queen เดี๋ยวพักฟังข่าวกันค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
7: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกสคเปิดเผยว่าปัจจุบันกสคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกสคจึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กสคตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกสคจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กสคไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมประโสภาภาครายงาน
0: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็ว บริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพันราอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศระยะปานกลางระหว่างวันที่7ถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569การคาดหมายในช่วงวันที่8ถึง9กันยายนศกนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนในช่วงวันที่10ถึงวันที่11กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13กันยายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
11: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: FM 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time นะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับก็วันนี้แต่คนก็ถ้าติดตามเรื่องการเมืองนะก็คงจะตามเรื่องสนธิริมทองกุลนะที่บอกว่าจะ อะไรเชิญชวนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยไปร่วมกันประท้วงรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนะก็โอเคก็ประชุมกันไปก็ผมก็ตามข่าวดูนะว่ายังไงจะประท้วงยังไงจะลงถนนหรือไม่จะอยู่ยาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นอะไรมากนักเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพอดีตอนแรกคิดว่าจะจัดรายการทางทีมสปีกไม่ได้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะออกไปข้างนอกผลว่ากดมันมีการเปลี่ยนแปลงงานเดี๋ยวผมจะลองต่อทีมสปีกก่อนแล้วกันนะครับคือถ้ามันต่อทีมสปีกได้เนี่ยผมก็จะเปิดเพลงจากทางผมได้นะครับเดี๋ยวทั้งไงทางห้องส่งวันนี้ผมพยายามจะต่อทีมสปีกเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับคือตอนแรกคิดว่าจะออกไปข้างนอกแล้วก็คิดว่าจะไม่ได้จะไม่ได้ใช้ตัวทีมสปีกแต่ผมปรากฏเมื่อตัวงานมันเปลี่ยนนะครับก็เลยเดี๋ยวผมลองต่อทีมสปีกเข้าไปทีละกันนะครับผมเดี๋ยวไงผมจะลองดูเพราะว่าถ้ามันถ้าทีมสปีกได้ผมก็สามารถจะเปิดเพลงให้ผมได
2: ้โอเคได้แล้ว

0: Good Time
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีทีนะครับขอประทานโทษนะครับตอนแรกคิดว่าจะทำรายการด้วย TeamSpeak หมายถึงว่าระบบนะฮะเดี๋ยวคุณยังงง TeamSpeak คืออะไรมันเป็นระบบที่เวลาเราใช้ Connect กับทางห้องส่งนะครับแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะต้องออกไปข้างนอกนะฮะเราจะไม่ได้อยู่ในออฟฟิศปรากฏมีการเปลี่ยนงานนะฮะเปลี่ยนตัวนัดหมายก็เลยอยู่ในออฟฟิศต่อเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ TeamSpeak ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมชวนคุยตอนแรกทีนะครับไม่แน่ใจว่าคุยไปตอนแรกแล้วตอนใช้ระบบโทรศัพท์คุยกันเนี่ยเสียงเป็นยังไงแล้วก็พอเข้ามาระบบ TeamSpeak เสร็จแล้วมันมีช่วงหนึ่งผมพยายามจะ connect แล้วมันเหมือนสัญญาณมันยังไม่ลิงก์กันนะครับโอเคก็วันนี้วันจันทร์นะจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับก็เมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คือวันนี้หลายคนก็อาจจะจับตามองนะครับว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบนท้องถนนหรือว่าการประท้วงจะประท้วงรัฐบาลเนี่ยนะครับผมหลายคนก็คงตามว่าส่วนที่ทองคุณเขาจะนัดหมายอะไรยังไงซึ่งก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอน11นาฬิกาแล้วล่ะนะครับผม11นาฬิกาที่สนธิริมทองคุณบอกว่าจะเชิญคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยไปร่วมกันประท้วงนะครับผมเห็นบอกว่าจะใช้ชื่ออะไรเอาประเทศไทยคืนมานะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็พยายามดูว่าตกลงข้อตกลงออกมาเป็นอย่างอะไรยังไงนะครับผมก็จะเห็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกก็คือจะไปประท้วงกันที่หน้าสถานทูตอิสราเอลนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ไปวันนี้นะจะไปวันที่

กันยานะครับโดยบอกว่าจะทวงคืนประเทศไทยนะที่มองว่ามันมีคนอิสราเอลบางคนเข้ามามีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นอันนี้เอาจากเนื้อหาจากข่าวที่ผมตามอยู่นะครับก็คือจะจี้ให้รัฐบาลกวาดล้างทุนนะฮะพวกทุนจีนสีเทาสีดำนะประมาณนี้นะครับรวมทั้งมีการเรียกร้องให้กกต.เนี่ยจัดการกับเรื่องการหัวสวนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยจะขู่ว่าจะยกระดับการชุมนุมใหญ่ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกบางทีก็อันนี้พอมองในสถานการณ์การเมืองแล้วกันนะครับผมมองว่าตอนนี้การชุมนุมประท้วงใหญ่ๆนะมันคงเกิดยากนะคงเกิดยากยังจุดไม่ค่อยติดนะครับครับผมแต่ถามว่าคนไม่พอใจรัฐบาลไหมก็มีนะแต่คนที่ชอบรัฐบาลก็ยังมีมันก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะแต่ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้พอมองในสถานการณ์การเมืองแล้วกันนะครับผมมองว่าตอนนี้การชุมนุมประท้วงใหญ่ๆนะมันคงเกิดยากนะคงเกิดยากยังจุดไม่ค่อยติดนะครับครับผมแต่ถามว่าคนไม่พอใจรัฐบาลไหมก็มีนะแต่คนที่ชอบรัฐบาลก็ยังมีมันก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะแต่ก็จะเห็นได้ว่าอื่นจะมีใครอ่ะก็เห็นบอกตอนแรกก็เห็นมีกลุ่มตุนสิทธิสมวงมีอันนี้เจตโทนวนิกอะไรประมาณนี้นะครับมีเจิมศักดิ์ปิ่นทองมีไทยกรพลสุวรรณอะไรประมาณนี้นะครับที่เห็นอยู่แล้วก็เห็นมีตอนที่เขาหารือกันนะมีปรีดาเตียวสุวรรณอะไรเหล่านี้นะครับก็เอาสิ่งที่สนที่บอกแล้วกันนะครับก็บอกว่าตลอดเวลาที่รัฐบาลชุดปัจจุบันบริหารประเทศเนี่ยมันมีคําถามมากมายมีสิ่งที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยมากมายก็ย้ํานะครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเห็นคนที่ไม่ชอบก็จะตั้งคําถามแต่คนที่ชอบเขาก็ยังเชียร์รัฐบาลอยู่นะครับสิ่งที่สนที่ระบุ ก็คือรัฐบาลก็ถูกตั้งคําถามโดยประชาชนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยมากมายตั้งแต่เรื่องของการกักตุนน้ํามันนะฮะการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ยังแก้ไม่ได้นะครับการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมูลค่าหลายพันล้านบาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันขุดลากถอนโคนไม่ได้นะครับสาวไม่ถึงนักการเมืองเขากระโดงก็ยังยืดเยื้อ Data Center ก็แพร่ระบาดสแกมเมอร์ก็เต็มไปหมดอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ไม่สามารถรักษาหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไว้ได้นะครับรวมทั้งเรื่องหัวสวนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันโยงไปไม่ถึงนักการเมืองนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามันโดนตัดตอนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ DSI นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ประกาศเดี๋ยวนะผมก็เลยงงๆอ่ะออกวันที่10นัดที่สถานทูตอิสราเอล10กันยานะครับแล้วก็เขาบอกอะไรอ่ะขีดเส้นตายวันที่14กันยาก็คืออีกประมาณกี่วันนะฮะ7วัน8วัน9วันอีกประมาณ9วัน10วันเนี่ยนะครับคือวันที่14กันยายนเนี่ยหากกกต.ไม่ส่งฟ้องในคดีเรื่องหัวสวเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวใหญ่นะซึ่งผมว่าเรื่องนี้กกต.เขาก็มีการเรียกอะไรก็มีเกมของเขาอยู่นะครับผมก็เอาเข้าใจนะฮะคือจริงๆสำหรับผมนะผมพูดโดยหลักรัฐศาสตร์นะครับการชุมนุมประท้วงเป็นเรื่องที่ทำได้นะครับถ้าชุมนุมประท้วงโดยสงบสันติปราศจากอาวุธทำได้นะครับแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลก็ต้องให้มีการประท้วงได้นะครับแต่ถ้ามันไม่สงบสันติไม่คือพูดง่ายคือไม่สงบไม่สันติเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับผมเพราะการประท้วงเดี๋ยวนี้ก็จะต้องขออนุญาตนะครับต้องอนุญาตได้รับอนุญาตให้ประท้วงว่าจะประท้วงอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไรประท้วงรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจะเคลื่อนไหวไปไหนหรือเปล่าก็ต้องแจ้งนะครับผมแต่อย่างที่บอกคือการประท้วงเป็นเรื่องทำได้นี่ผมยืนยันโดยหลักประชาธิปไตยแต่ว่าก็จะต้องสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธนะครับสันติเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมอันอื่นไม่มีอะไรครับก็เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะครับคำว่าไม่มีอะไรคือหมายถึงว่ายัง

ยังไม่มีการลงถนนนะครับบางคนบอกเอ้ยวันนี้เขาจะลงถนนกันไหมไม่ครับไม่มีครับผมก็โอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันนะสำหรับคนที่ติดตามเรื่องนี้แล้วก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรนะครับผมอุ้ยแป๊บนึงครับแป๊บนึงมันมีโฆษณาเขามีครับทีนี้ทางรัฐบาลเขาชี้แจงครับแป๊บนึงนะครับมันก็จะมีโฆษณาเข้ามาตลอดเวลาเวลาเปิดข่าวนี่มันป๊อปอัพตลอดเวลาเลยนะครับผมเขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยกล่าวถึงกรณีที่สนธิลิ้มทองกุลออกมาวิพากษ์วิจารณ์กฎกระทรวงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวโดยกล่าวหาในลักษณะว่ารัฐบาลไทยกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้กับต่างด้าวเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เชิญชวนให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในบ้านเรานะแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ยกประเทศให้กับต่างด้าวนะครับไม่ได้ยกประเทศให้กับใครต่อใครที่จะมาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยประมาณนี้นะครับผมประเทศไทยยังมีอำนาจในการปกครองดูแลพื้นที่ของประเทศไทยดูแลเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยนะแต่ขณะเดียวกันเราก็เชิญชวนให้คนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจะต้องเป็นไปอย่างถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าต่างชาติต่างด้าวหรือต่างชาติจะเข้ามาทำธุรกิจโดยเสรีไม่มีกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คือต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลบอกนะครับส่วนคนที่เขามองว่าแล้วพวกอิสราเอลเนี่ยเข้ามามาซื้อที่ดินมาจะทำสุสานอะไรประมาณนี้ผมบอกว่าก็เฮ้ยบางทีเรื่องเหล่านี้บางทีก็ต้องเช็คกันดีๆนะคือต้องเช็คดีผมพูดแบบนี้บางทีก็โดนด่ามันนะผมถามแล้วที่เวลาคนไทยไปสร้างวัดในอเมริกาในอังกฤษอ่ะยังไงอ่ะคนอังกฤษเขาคิดว่าคนไทยไปยึดประเทศเขาหรือเปล่าหรือคนอเมริกาไปนึกว่าคนไทยไปยึดประเทศเขาหรือเปล่าคือผมมองว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งบางเรื่องบางราวเนี่ยมันดูเขาเรียกว่ากระแสมากเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้คนที่ไม่ตามเรื่องเนี่ยก็จะรู้สึกงงๆนะก็อย่างเช่นอย่างที่ผมได้บอกตลอดเวลาว่าคนต่างด้าวโดนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันทำผิดกฎหมายแล้วมันไม่โดนลงโทษเนี่ยแสดงว่าผู้รักษากฎหมายหรือข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยไม่เอาจริงเอาจังนะครับเพราะสิ่งดังกล่าวเนี่ยคนเหล่านี้เวลาเขาเข้ามาในประเทศเราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแมลงวันนะอยู่ดีๆบินเข้ามาได้เลยไม่ใช่นะมันต้องผ่านตม.ผ่านตรวจคนเข้าเมืองนะแล้วระหว่างนั้นมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะมาทำธุรกิจธุรกิจเลยเนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตนะครับคุณจะเปิดร้านขายของคุณจะเปิดโรงแรมคุณจะเปิดอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีได้รับอนุญาตจากภาครัฐทีนี้ถ้าภาครัฐไปอนุญาตเขาหรือเปล่าล่ะหรือบางคนบอกว่าเขามีนอมินีก็ไม่ทราบอ่ะคือถ้าอย่างนั้นก็อีกคนไทยไปเป็นนอมินีเขาหรือเปล่าล่ะแล้วรัฐบาลไปจัดการไหมหรือว่าหน่วยราชการข้าราชการไปจัดการไหมครับคือสิ่งเราเนี่ยผมได้บอกว่าบางครั้งอ่ะผมคุยกับเพื่อนที่เป็นคนอเมริกันอ่ะซึ่งก็เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกเอาแล้วทำไมคนไทยไปคิดว่าคนต่างด้าวจะเข้ามาฮุบที่ดินของประเทศไทยก็เห็นประเทศไทยหมายถึงวัดไทยอ่ะในอเมริกาก็ต้องหลายวัดในลอนดอนก็มีในอังกฤษก็มีในยุโรปก็มีแล้วอย่างนั้นคนยุโรปเขาจะคิดว่าคนไทยไปยึดที่ดินเขาหรือเปล่าบอกอ้าวแต่คนไทยไปอ่ะก็ไม่ค่อย ผมก็แบบจะแก้ตัวแทนคนไทยนะฮะก็คนไทยก็ไปกลางเกลืองเลยนะก็ไปทำบุญไปมีวัดก็มีฝรั่งก็มานะฮะแต่อย่างเนี้ยอย่างกรณีของอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยห้ามคนไทยเข้าผมบอกมันได้เหรอคุณทำตัวเป็นอังกฤษเลยนะตอนสมัยที่คุณไปยึดจีนเนี่ยแล้วคุณไปเขียนว่าสวนสาธารณะนี่เข้าได้เฉพาะคนอังกฤษกับหมาเท่านั้นในคนจีนห้ามเข้าอย่างผมอันนี้ไม่ได้นะเขาก็บอกว่าอันนั้นเข้าใจถ้าพูดถึงบริษัทจีนกับอังกฤษอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแล้วอยู่แน่ใจเหรอว่าคนอิสราเอลเขาบอกว่าคนไทยห้ามเข้าในร้านของเขาเลยผมก็เห็นข่าวมันลงอยู่ไม่เห็นนะแล้วเราก็เห็นข่าวนะครับเขาก็บอกว่าถ้างั้นก็พอดีเพื่อนผมที่เป็นคนอเมริกันคนนี้ก็บอกเขาไม่ได้เห็นข่าวนะเขาก็บอกว่าโอเคมันอาจจะมีข่าวแต่เขาไม่ได้สนใจข่าวเหล่านี้หรอกเพราะเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนต่างชาติมาอยู่ประเทศไทยเขาก็เ
เข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาโดยขั้นตอนที่ถูกกฎหมายมาทำงานนะครับแล้วโอเคแต่เขามามีเมียเป็นคนไทยมีลูกเลิกเป็นคนไทยเดี๋ยวพูดผิดลูกต้องเป็นคนไทยดินะเพราะว่าเขามามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็มีลูกแล้วลูกคลอดในประเทศไทยนะครับก็ลูกก็ต้องเป็นคนไทยเพราะคลอดในประเทศไทยนะครับผมคือเขาก็ถือโอเคลูกจะถือเชื้อชาติใครเชื้อชาติของแม่ก็เป็นไทยสัญชาติก็คือถ้าสัญชาติพ่อก็ต้องเป็นอเมริกันนะครับแต่เขาเกิดในเมืองไทยอ่ะนะครับก็แล้วแต่เขาจะแจ้งสัญชาติประมาณเนี้ยคือสิ่งเหล่านี้ผมว่าบางทีดูดีๆนะบางทีมันบ้านเราเนี่ยถามว่าแล้วมันมีพวกจีนเทาฝรั่งเทาแขกเทาอิสราเอลเทาไหมมีคุณไม่ต้องกลัวไทยเทายังมีเลยคุณนะไทยเทายังมีเลยนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการดูแลทางกฎหมายนะครับมันไม่ได้คือแน่นอนฮะคนต่างด้าวจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเขาไม่ใช่แบบแมลงวันหรือว่าเป็นยุงนะจะบินเข้ามาได้โดยไม่ผ่านกระบวนการนะแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าทางช่องหมาลอดนะครับไม่ได้เข้าทางช่องแบบช่องทางธรรมชาตินะครับคือเขาไม่ใช่คนในประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะถ้าเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเราหรือแม้กระทั่งคนไทยบางคนเนี่ยหนีออกประเทศอ่ะทําผิดอ่ะยังหนีออกทางช่องหมาลอดเลยเราถามว่าแล้วมันออกไปได้ยังไงก็นี่แหละเอาเป็นว่าบางทีเรื่องเหล่านี้ก็เข้าใจฮะรักชาติก็รักกันไปนะแต่ว่าก็ดูดีๆคือเราต้องการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นใช่ไหมเราต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติเราก็ต้องดูว่าถ้าเราปล่อยเขาเข้ามาแล้วเราทําให้ปล่อยเขาทําผิดกฎหมายเนี่ยนี่เป็นความผิดของเรานะครับไม่ใช่ความผิดของเขานะก็เหมือนคุณมีบ้านน่ะแล้วคนมาเข้าบ้านคุณน่ะถ้าคุณไม่อนุญาตให้เขาเข้าก็เข้าไม่ได้แต่ยกเว้นถ้าคุณต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติคุณเปิดบ้านเขาเข้าแล้วเขาเข้ามาอยู่บ้านคุณแล้วเขามาทําผิดกฎหมายแสดงว่าคนที่ผิดเนี่ยคือตัวคุณนะเพราะคุณปล่อยเขาทําผิดกฎหมายแน่นอนเขาก็ผิดด้วยแต่ความผิดของเขาเป็นความผิดในลําดับถัดต่อไปคือถ้าเข้ามาในบ้านคุณเนี่ยแล้วก็ทําผิดกฎหมายในบ้านคุณถ้าคุณสอดส่องดูแลมีกฎระเบียบชัดเจนแล้วถ้าห้ามปรามแล้วเขาไม่เชื่อคุณก็ต้องจัดการไล่เขาออกไปหรือคุณก็ต้องแจ้งตํารวจมาจับเขาใช่ไหมอันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณสมมติคุณเปิดบ้านแล้วคุณให้ฝรั่งเข้ามาอยู่เนี่ยนะครับแล้วสมมติเขาเข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้วคุณดันให้เขาอยู่อันนี้คุณก็ผิดอีกเพราะคุณก็ให้ที่พักพิงกับคนที่ผิดกฎหมายนะครับคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมว่ามันต้องไปไล่ดูตั้งแต่หน่วยราชการว่าเอ๊ะทำไมมันมีอนุญาตให้ยิวเยอมาตั้งรกรากอะไรได้ประมาณนี้นะฮะมันต้องดูนะครับมันต้องดูคือไม่ใช่แบบคุณจะไปรังเกียจเขาหมดผมถามว่าคุณรังเกียจเขาแล้วต่อไปเขารังเกียจคุณบ้างอะเออแบบคือถ้าคุณไปรังเกียจเขาทั้งหมดแล้วทั้งหมดก็พูดง่ายๆคือก็มองว่าคุณยังไม่ต้อนรับคนอื่นแล้วคนอื่นต้อนรับคุณไหมล่ะครับผมเออคืออืมผมจะใช้คำว่าโทษนะมีโทรศัพท์เข้ามาแต่รับไม่ได้นะครับคือต้องคิดถึงใจเขาใจเราผมก็พูดงี้แล้วกันฮะผมก็เห็นคนไทยก็โอ้โหไปนู่นไปนี่มากมายไก่กองบานเบิกแล้วถ้าไม่งั้นเขาจะไปบอกว่าคุณมาไปเพื่อจะไปมีอิทธิพลเหนือเขาไปครอบครองเขาอะไรเงี้ยคุณทำได้ไหมล่ะคุณก็ต้องบอกนะครับคือจริงๆแล้วพวกอิสราเอลพวกอะไรมาในบ้านเราเนี่ยมันเขามีหลักปฏิบัติของเขาอะนะครับคือผมก็เคยคุยกับคนยิวบ้างแต่ก็เอาง่ายๆผมเคยคุยกับทูตอิสราเอลในประเทศไทยแล้วกันเขาก็บอกว่าคนเขาไม่ได้ทำผิดเอาแน่นอนเขาเป็นทูตเขาจะมาบอกคนเขาทำผิดไหมล่ะครับคุณครับเขาจะบอกทูตเขาไม่ได้ทำผิดนะครับแล้วก็คนเขาเข้ามาก็มาเที่ยวบ้างมาทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างที่บอกยิวเนี่ยเขาจะมีหลักในการปฏิบัติชีวิตของเขาเนี่ยอย่างเช่นอาหารเนี่ยผมเคยถามเขาเขาบอกโอ้ยอาหารนี่มันเป็นเรื่องลำบากมากเลยกินอะไรอ่ะอาหารสัตว์อาหารที่เป็นสัตว์น้ำอ่ะสัตว์ทะเลอ่ะโอ้ยแบบวุ่นวายมากเลยคุณจะต้องอะไรนะมีเปลือกอะไรหรือประมาณนี้คือดีเทลมันเยอะมากอ่ะผมเอาแล้วตกลงทำไมอันนี้กินได้นี่ทำไมกินไม่ได้นั้นมันก็เป็นสัตว์น้ำทะเลเหมือนกันเขาบอกไม่ได้มันเป็นหลักศาสนาอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่างเช่นเขาเรียกโคเชอร์นะฮะ KOHSER นะฮะ
kosher KO แล้วก็ HHER คือเป็นหลักที่ศาสนาเขาบัญญัติไว้ก็จะคล้ายๆอิสลามคือสัตว์จะต้องถูกเชือดโดยคนของเขาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะเป็นช็อกเก็ตอะไรประมาณเนี้ยนะครับต้องเชือดอย่างรวดเร็วรีดเลือดออกให้หมดเพราะว่าศาสนายิวเขาไม่ให้กินเลือดสัตว์อะไรประมาณเนี้ยบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากไปบางทีผมเคยคุยกับคนยิวนะบอกว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ไงบ้างสัตว์มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมมันก็ต้องมีเลือดเข้าไปเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆเขาบอกก็เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเลือดออกให้หมดเพราะว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ไงเออก็ในเมื่อมนุษย์เนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหนังมังสามันก็จะมีเส้นเลือดมีอะไรอยู่อ่ะเขาบอกว่าแต่ต้องทําให้ได้ต้องเอาเลือดออกให้ได้แล้วก็เลยเอาจริงเหรอมึนกะโหลกมันนะคือเขาบอกว่าเขาต้องทําอ่ะเขาต้องทําแล้วก็อย่างเช่นคุณอย่าลืมนะวันนั้นผมเคยคุยกับทูตอิสราเอลเขาบอกว่าคนไทยไปอยู่อิสราเอลเต็มเลยนะตั้งกี่หมื่นคนนะฮะเป็นแรงงานที่ไปทํางานโดยหาเงินเข้าประเทศไทยอะไรประมาณเนี้ยผมอ้าวประเทศยูต้องการแรงงานไงเขาบอกก็ใช่ไงเขาก็ไม่เคยเห็นว่าคนไทยจะไปยึดประเทศเขาไปตั้ง60,000 คนอะไรประมาณเนี้ยไปอยู่ในส่วนใหญ่เป็นอยู่ภาคเกษตรนะครับคือคนบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่บอกก็ไปขายแรงงานอ่ะนะครับเพราะเรื่องแบบนี้บางทีคนอิสราเอลก็ไม่ทำอ่ะนะครับเขาไปทําอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาจะไม่เห็นว่าเขาจะกลัวคนไทยไปยึดประเทศเขาเลยไปอยู่กันต้องเต็มไปหมดผมบอกอ้าวก็คนงานอย่างบ้านเราอ่ะไปยึดบ้านอยู่ไม่ได้บอกทำไมจะไม่ได้ถ้าสมมติคนไทยแข็งข้อขึ้นมาเนี่ยเราไปยึดผมบอกโอ้ยอิสราเอลตีกับอิหร่านเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์ยังเยอะแล้วคนไทยไปที่นู่นมีอะไรก็มีมีดมีจอบมีเสียมคุณก็เอาขีปนาวุธยัดใส่เรายิงใส่เราทีเดียวเราก็ตายหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับคือต้องบอกว่าบางทีคุยเรื่องเหล่านี้ถ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอะไรเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ว่าเฮ้ยเรากลัวเขาเพราะอะไรหรือเขามาทำผิดใครปล่อยให้เขาทำผิดนะครับใครปล่อยเขาทำผิดเขาก็บอกว่าจริงๆชาวยิวอ่ะปัจจุบันเนี่ยนะฮะอยู่ในเมืองไทยประมาณเท่าไหร่6,000-7,000 คนเองนะเขาบอกว่ามีประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะอย่างเราอ่านข่าวอ่ะบอกว่ามีการสร้างโบสถ์ยิวนะฮะโบสถ์ยิวคือชาบัตอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่บางทีเราก็จะเรียกซินากอกเนี่ยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแต่เขาบอกว่าการที่เข้ามาเปิดโบสถ์ยิวได้เลยได้เนี่ยเขามาขออนุญาตแล้วนะเขาไม่ได้อยู่ดีเขามาทำโดยผิดกฎหมายนะเขาก็อ้างแบบนี้แหละครับนะเขาก็อ้างเราก็เชื่อว่ามันก็น่าจะจริงนะเพราะว่าเวลาเขาทำเนี่ยผมถามว่าถ้าเขาอยู่แถวๆไหนฮะโบสถ์ยิวที่เราจะเคยได้ยินได้เห็นเนี่ยนะครับก็อยู่แถวๆสุขุมวิท22อะนะครับถามว่าแล้วตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นที่เก่านะเขาไม่ได้เพิ่งมาซื้อนะเป็นที่เก่าของเขาซื้อไว้ตั้งแต่สมัยนานนมนานซึ่งผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปปายอ่ะปายที่แม่ฮ่องสอนอ่ะตั้งแต่2500ผมไปครั้งแรก2510หรือ2128 28 28ผมเจอคนยิวอยู่ที่นั่นน่ะแล้วเคยก็ได้กินอาหารยิวอ่ะที่ปายอ่ะเราเคยกินอาหารแบบอะไรของพวกอิสราเอลอ่ะนะที่ปายอ่ะซึ่งอันนั้นน่ะเขามาเที่ยวแล้วก็มาเหมือนกับมาหาทำเลอะไรของเขาคือผมรู้จักเพราะว่าแต่ก่อนไปแม่ฮ่องสอนอ่ะไปปายอ่ะนะครับเพราะมีรุ่นพี่เขาไปฝึกพวกเขาเรียกฝึกประหลัดนะเป็นพวกเด็กที่เรียนรัฐศาสตร์ภาควิชาการปกครองอ่ะแล้วก็ต้องไปฝึกนะแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะจับฉลากไปได้พื้นที่ไหนอะไรประมาณนี้ก็แล้วผมก็ไปนี่แหละที่แม่ฮ่องสอนที่ปายนี่แหละโอ้จำได้เลยมีอาหารปาเลสไตน์อาหารเลบานอนอะไรประมาณนี้โอ้แบบมีคนต่างชาติแบบนี้ซึ่งเราไม่นึกว่าเขาจะไปอยู่ที่นั่นนะแต่ตอนเข้ามาแบบนักท่องเที่ยวนะแต่เขาก็สมัยก่อนปายมันก็เป็นป่าสวยๆนะพูดง่ายๆคือบางคนก็พีกัญชากันแหลกเลยนะครับผมแล้วสมัยก่อนก็พีกัญชากันแล้วก็สมัยก่อนมันก็ปายมันไม่ใช่เป็นชุมชนแบบใหญ่โตถึงขนาดนี้นะคนเหล่านี้ก็ไปอยู่กับชาวบ้านนะครับอยู่กับชาวบ้านแล้วก็อากาศมันก็ดีใช่ไหมฮะสมัยก่อนป่ามันเยอะหน้าหนาวก็หนาวได้ใจเลยนะครับหน้าฝนก็เขียวใช่
ครับไอ้พีเอ็มหนอนจุดห้าก็ไม่มีนะแต่ว่าไอ้เผาป่าเผาเปิดเนี่ยก็มีเป็นจุดๆนะฮะบางทีก็เผากันอยู่แถวนั้นแหละนะแล้วก็บางทีตรงชายแดนตรงกะเหรี่ยงคอยาวอ่ะผมเคยไปบ้านนายสอยอ่ะนะฮะไปตั้งแต่สมัยที่บอก2528อ่ะไปบ้านน้ําเพียงดินเลยประมาณนี้นะอุ้ยต้องเข้าไปสมัยก่อนนี่ลำบากตรากตรำมากนะลุยเข้าไปต้องนั่งเรือหางยาวเลยเข้าไปเนี่ยนะครับก็สวยอ่ะแล้วก็เจอคนเหล่านี้อยู่ในนั้นแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกคุณคิดว่าเขาเข้ามาทําตะเข็บชายแดนเหรอครับไม่อ่ะเขาก็ลงเครื่องที่ดอนเมืองแหละครับแล้วเขาก็ขึ้นไปเที่ยวนั่งรถประจําทางอะไรขึ้นไปแล้วคนเหล่าเนี้ยที่ผมเคยคุยเขาบอกเขาไม่ได้นั่งเครื่องบินไปลงปลายเปยเลยนะครับเขาบอกว่านั่งรถประจําทางขึ้นไปเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเขาเที่ยวลุยกับคนไทยนะครับขอประทานโทษนะครับคุยยาวมากเลยเพราะว่าจะบอกว่าบางทีเรื่องบางเรื่องอ่ะบางทีคุณต้องตามสถานการณ์ดีๆนะไม่งั้นคุณก็จะโดนแบบปั่นไปปั่นมาแล้วคุณก็จะมึนมั่วมั่วอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาคือผมก็ตั้งคำถามเหมือนเดิมอ่ะถ้าคุณคิดว่าคนอื่นเขามายึดบ้านคุณแล้วคนไทยไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นเต็มไปหมดเขาคิดว่าคุณไปยึดบ้านเขาหรือเปล่าล่ะครับผมยกเว้นถ้าคุณมั่นใจว่าพวกนี้มันทําผิดกฎหมายจริงๆอ่ะแล้วทำไมไม่โดนจับเนี่ยก็แสดงว่าคนที่หละหลวมคือตํารวจหรือคนดูแลกฎหมายนะครับส่วนถ้าคุณบอกว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องคุณก็ต้องไปจัดการนักการเมืองอะนะครับนะครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงอิทธิพลท้องถิ่นอะไรยังไงนะครับผมอ่ะฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุยยาแล้วนี่ก็ป่าไป40 นาทีแล้วอ่ะฟังเพลงก่อนครับผมไหนๆพูดถึงปลายนะเอาไปฟังเพลงคันทรีหน่อยแล้วกันนะครับเชิญครับผมฟังเพลงก่อนครับ

โอเคครับอ่ะก็ไปนะก็จริงๆว่าจะเปิดอีกเพลงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะคุยต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะฟังเพลงยาวๆไปเลยนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมมีคนชอบถามผมบอกว่าเนี่ยทำไมบางคนชอบเอาภาพพูดง่ายๆคือเป็นว่าภาพแบบของเรียกอะไรเดียวภาพของเกี่ยวกับเจ้าอ่ะนะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้เป็นเจ้าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็มาลงแล้วเชื่อได้ไหมผมโอ้ไม่รู้ครับคุณไม่มีความเห็นนะคือผมก็บอกว่าถ้าผมจะดูข่าวเจ้าผมก็จะดูเฉพาะจากเป็นข่าวในสำนักนะครับเท่านั้นนะครับผมเท่านั้นเองครับผมคือบางทีอะไรที่เราไม่รู้อ่ะนะครับก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้แล้วก็ไปดูจากสิ่งที่มันไม่รู้ก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่นะคือบางคนบอกว่าประเทศไทยทำไมมันมีอะไรที่มันหาความจริงยากผมว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินจะหานะผมว่ามันก็ไม่เกินจะหาหรอกครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเรียกอะไรดีปั่นกันไปปั่นกันมาแล้วก็ประเด็นคือมันเป็นประเด็นผลประโยชน์นะครับท่านเองนะมันเป็นประเด็นผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เอาง่ายๆคือมันก็เลยแบบที่พูดเรื่องนี้ก็พูดยากนะคุณจะเขาเป็นคนตั้งคําถามอ่ะทุกวันนี้ประชาชนหมายถึงว่าประชาชนที่เป็นผู้คนนะไม่ใช่พรรคไม่ใช่พรรคการเมืองนะตกลงประชาชนเชื่อนักการเมืองมากกว่านักเคลื่อนไหวหรือว่าเชื่อนักเคลื่อนไหวมากกว่านักการเมืองผมไม่ทราบครับคุณก็ต้องไป identify ให้ชัดว่าคุณกำลังพูดถึงใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในประมาณนี้นะครับผมมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายเนี่ยนักการเมืองเขามีวัตถุประสงค์ของเขาอย่างหนึ่งนะครับแล้วเขาก็อ้างว่าเขาจะทำเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองแต่คนบอกบ้านเมืองก็ไม่เห็นดีก็แล้วแต่ว่าคุณจะมองมุมไหนส่วนผลนักเคลื่อนไหวเขาก็บอกว่าเขาก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองมาเพื่อจะปราบทุจริตจัดการนักการเมืองนักการเมืองที่มันโกงกินอะไรประมาณนี้ก็แต่ละคนก็จะมีข้ออ้างนะฮะก็เอาเป็นว่าคุณจะเชื่อใครก็ใช้ดุลพินิจแล้วกันนะครับเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะเชื่อนะครับแต่อย่างที่บอกก็ต้องมานั่งดูว่าแล้วสุดท้ายตัวคุณเองได้ประโยชน์อะไรแล้วบ้านเมืองได้ประโยชน์อะไรผมเห็นมันก็เกิดปัญหานี้มาตลอดเวลานะครับคือบ้านเมืองเราอ่ะมันก็จะมีอย่างใครที่เคยอ่านงานของอาจารย์ชัยนันท์สมุทรวณิชย์นะครับซึ่งอาจารย์ชัยนันท์ก็ตายไปหลายปีแล้วนะครับก็จะมีเรียกว่าเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีนะที่บอกว่าวงจรอุบาทบ้านเราจะเป็นวงจรอุบาทนี้มานานมากนะตั้งแต่นู้นเนี่ย2520กว่าเนี่ยนะครับก็มีการเลือกตั้งนะเลือกตั้งส่วนใหญ่เลือกตั้งบ้านเราก็จะมาจากโอเคถ้าในช่วงที่มันไม่มีการรัฐประหารเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งโดยนักการเมืองก็โอเคยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งหรือว่าอยู่ในตําแหน่งครบ4ปีก็มีการเลือกตั้งแล้วก็อีกกรณีนึงคือหลังจากรัฐประหารคณะรัฐประหารก็มีอํานาจหลังจากนั้นก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญก็เลือกตั้งเสร็จก็มีนักการเมืองเข้ามามีรัฐบาลก็จะเกิดการโกงกินนะแล้วก็มีการเผด็จการโกงกินนะเสร็จแล้วคนก็ออกมาประท้วงเสร็จทหารก็ออกมารัฐประหารรัฐประหารเสร็จก็ตั้งรัฐบาลนะตั้งรัฐบาลเสร็จก็เลือกตั้งเสร็จแล้วก็มีนักการเมืองแล้วนักการเมืองก็โกงกินนะครับก็จะถูกระบุว่าโกงกินอาจจะถูกรัฐบาลที่เป็นทหารประทานโทษเป็นรัฐบาลที่เป็นหมายถึงว่าคณะรัฐประหารเนี่ยตอนแรกยังไม่ใช่รัฐบาลแต่ว่าเราเขายึดอํานาจได้เขาก็เป็นองค์อธิปัตย์นะเขาก็จะบอกว่าอ้าวยึดอํานาจเสร็จเพราะว่าสาเหตุที่ต้องยึดเนื่องจากว่านักการเมืองมันโกงกินนะครับโกงกินเสร็จผู้ยึดอํานาจก็จะขึ้นมาเป็นองค์อธิปัตย์หลังจากนั้นบางคนก็จะกําหนดให้มีการเลือกตั้งหรือบางคนก็บอกไม่ต้องเลือกตั้งเดี๋ยวฉันเป็นรัฐบาลเองหลังจากนั้นยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องมีรัฐบาลนะมีรัฐบาลเสร็จรัฐบาลก็จะถูกระบุถูกกล่าวหาถูกมองถูกเชื่อว่าทุจริตเดี๋ยวคนก็ออกมาประท้วงนะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ฮะประท้วง
ยึดอำนาจมีรัฐบาลแล้วก็เลือกตั้งเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะซึ่งรัฐบาลจะมี2แบบใช่ไหมแบบหนึ่งคือเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาจะเจอปัญหาคล้ายๆกันคือทุจริตคอร์รัปชันโกงกินแล้วก็จะมีการประท้วงประท้วงเสร็จนะคือการประท้วงของผู้คนเนี่ยไม่เคยทําให้รัฐบาลต้องลงจากอํานาจหรอกครับเพราะรัฐบาลเนี่ยประท้วงให้ตายก็ไม่ลงจากอํานาจอยู่แล้วนะครับก็จะต้องจบด้วยการรัฐประหารรัฐประหารเสร็จขึ้นมามีอํานาจขึ้นมีอำนาจเสร็จประกาศเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จมีนักการเมืองนักการเมืองเสร็จก็ทุจริตคนมาประท้วงก็จะวนแบบเนี้ยวนเขาเลยเรียกเป็น vicious circle นะครับนะ vicious circle ก็คือวงจรอุบาทก็เกิดเป็นมาชาติหนึ่งนะแล้วก็จะคงเกิดไปเรื่อยๆนะครับก็แรกๆก็เราก็จะมีรัฐบาลบางคนก็จะอุ้ยชอบรัฐบาลนี้จังเลยผมไม่ได้หมายถึงรัฐบาลปัจจุบันหมายถึงรัฐบาลบางคนก็อุ้ยชอบดินดีปรีดาเหมือนตอนทักษิณมาเนี่ยคนก็ชอบเนี่ยแล้วพอสักพักอ่ะเฮ้ยบอกว่าทุจริตคอร์รัปชันทุจริตเชิงนโยบายอะไรประมาณนี้ก็ประท้วงกันสนุกสนานนะคุณใหญ่ครับก็ประท้วงนี่เป็นสนุกสนานนะประท้วงมันเป็นเรื่องที่ไม่สนุกสนานนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นเหตุการณ์แล้วก็นำไปสู่การยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จรัฐประหารขึ้นมาจะเป็นขิงแก่ขิงเกิดก็แล้วแต่หลังจากนั้นก็เลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จมีนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศก็โกงกินใหม่ก็ประท้วงอีกประท้วงอีกก็เนี่ยมันจะวนอยู่แบบนี้นะคุณเบย์อ่านได้ซึ่งอาจารย์ชัยนันพูดเรื่องนี้ไว้ประมาณผมว่าเกิน40ปีนะเพราะผมได้อาจารย์ชัยนันตั้งโอ้ยนานแล้วคือเกิน40ปีแน่ๆนะครับผมเหนื่อยนะก็เลยไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันนะคือเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูเหตุการณ์บ้านเมืองคุณก็ฟังหูไว้หูนะพยายามอย่าตกเป็นเหยื่อใครแล้วกันยกเว้นถ้าคุณอยากตกเป็นเหยื่อก็ไปทราบกันนะครับผมเอาฟังเพลงแล้วกันนะครับผมจริงๆเมื่อตอนวันที่5กันยาเนี่ยนะมีเป็นนักร้องที่เป็นพูดง่ายคือร้องเพลงโอเปร่านะร้องเพลงโอเปร่าบ้างร้องเพลงเป็นโอเปร่าแล้วกันนะครับแล้วก็มาที่เมืองไทยนะครับมาเล่นที่เมืองไทยก็วันนั้นก็เล่นเพลงโอเปร่าหลายเรื่องเลยนะครับผมก็แล้วก็ยังมีเพลงนิวยอร์กนิวยอร์กด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมพยายามจะหานิวยอร์กนิวยอร์กที่เป็นสไตล์โอเปร่าแต่มันเขาไม่ได้คือเขาเป็นนักร้องโอเปร่าแต่เขามาร้องนิวยอร์กนิวยอร์กเนี่ยด้วยเสียงผู้ชายเสียงเทนเนอร์นะครับผมพยายามจะหาเพลงนั้นแต่มันหาไม่เจอนะครับก็เอาเป็นว่าฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับแต่วันนี้เขามีเมซเมบูโชนะฮะแต่ว่าไอ้เมซเมบูโชที่ผมเตรียมไว้มันเป็นเพลงช้างั้นผมไปเพลงควนโดควนโดควนโดแล้วกันนะครับผมจริงๆวันนั้นเขาไม่ได้ร้องเพลงนี้นะแต่ผมยังนึกว่าเขาจะเอามาร้องแต่ว่าไม่มีเราฟังเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยคุยกันต่อนะครับฟังเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ

โอเคครับฟังไม่จบนะครับควอนโดนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีพระพันเพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่งนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับช่วงแรกรายการดูสับสนเล็กน้อยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับช่วงนี้ผมจะวุ่นๆหน่อยนะงานข่าวเยอะแล้วบางทีวิ่งเข้าวิ่งออกขอบคุณนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.แล้วลากันไปนะครับขอบคุณสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อถูกเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการเพิ่งได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออก มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอโนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอกระสาสินอำเภอสะทิงพระอำเภอสิงหานครอำเภอเทพาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
11: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล์95.5 Metro Line

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: พบกับพวกเราสองคนนะครับในรายการ
3: เพื่อนเดินทาง
2: อ้าวไม่พร้อมกันเหรอคุณมุก
3: เอาใหม่หนึ่งสองสาม
2: เพื่อนเดินทาง
3: วันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7กันยายน2569เวลา16:07จนถึง17:01เนาะ
2: ครับผม
3: ทาง FM 95.5Metro Life นั่นเองนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ครับแล้วก็ทาง Facebook Page นะครับออนไลน์นะ Metro Life FM 95.5 MHz นะครับสำหรับวันนี้หลายๆคนนะคือถ้าฟังทางวิทยุก็จะได้ยินเสียงที่คู่กันเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะเราไม่เคยคู่กันเลยเราเพิ่งมาคู่กันครั้งแรก
3: วันนี้พบกันครั้งแรก
2: ใช่ส่วนใครที่ดูทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยก็ครั้งแรกเหมือนกันนะอาจจะแบบว่าอาจจะเคยเห็นคุณมุกเคยเห็นผมแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ด้วยกัน
3: ค่ะ
2: นะครับผมเอิร์ธราชภาคนะครับ
3: ค่ะดิฉันสวนยารุ่งมณีพิพัฒน์ค่ะหรือมุกนะคะ
2: ก็คุ้นเคยกันอยู
3: ่นะ
2: ครับผมน้องคุณมุกวันนี้เรามีอะไรจะมาอัปเดต
3: เมื่อสักครู
2: ่
3: ก็เป็นพยากรณ์อากาศของประเทศไทยเนาะเรามาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลกันบ้างนะในวันนี
2: ้ครับ
3: 60%ของพื้นที่นะจะมีฝนฟ้าคะนองค่ะลักษณะอากาศทั่วไปของกรุงเทพมหานครก็จะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสนะคะสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสนั่นเองนะซึ่งช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวัน
2: จริงคือจะถามคุณมุกว่าต่ำสุดเนี่ย25ใช่ป่ะแล้วสูงสุดเนี่ย34ผมเนี่ยทำไมผมรู้สึกเหมือนผมอยู่ในพื้นที่ที่มันสูงสุดตลอดเวลาก็ในช่วงเหมือนกันนะ
3: รู้สึก
2: ผมหา25หาเท่าไหร่เนี่ยมันมักจะไปอยู่ตามห้องออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมากกว
3: ่
2: า
3: ก็ฝนมันจะตกทุกเย็นใช่ไหมก่อนฝนตกอากาศมันก็จะอบอ้าวแล้วก็จะรู้สึกร้อนมากๆก่อนเลย
2: ร้อนทั
3: ้งวันแหละ
2: อบอ้าว
3: มันอบอ้าว
2: เขาเรียกว่าคือฝนที่มันตกทุกวันเนี่ยครับคือมันเหมือนฝนราชการเนาะคุณมุกเนาะเพราะว่าบางทีมันก็จะมาช่วงตอนเวลาเรามาทำงานกันใช่ไหมตอนเช้า
3: เลย
2: หรือว่าเวลาเลิกงานเนี่ยอย่างราชการในหลายหน่วยเนี่ยก็คือ4 โมง 4 โมงครึ่งเนาะมาประมาณนี้แหละ4 โมงครึ่ง 5 โมงเนี่ยฝนนี
3: ่มาละ
2: กรี๊งมาเลย
3: ใช่
2: ใช่ไหม
3: มีกลิ่นมีลมมาก่อนละ
2: กลิ่นมีกลิ่น
3: มีกลิ่น
2: กลิ่นฝนนะ
3: กลิ่นฝนนะคุณเอิร์ธไม่เคยได้กลิ่นฝนหรออ
2: ะไรนะ
3: กลิ่นฝน
2: มันจะเป็นไงชื้นชื้นหน่อยไหม
3: มันจะชื้นชื้น
2: แบบ
3: ไม้ไม
2: ้ไม้ไม้โห
3: ร
2: ู
3: ้ป่ะ
2: โหคุณลึกซึ้งว่ะ
3: มันจะมีกลิ่นนะเราจะรู้เลยว่าเอ้ยกลิ่นฝนแล้วก็ลมช่วงนี้ลมแรงด้วย
2: ใช่ใช่ใช่เวลาฝนมาก็มาพร้อมลมพายุ
3: หลายพื้นที่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะอุทกภัย
2: น้ำท่วม
3: มีน้ำท่วมมีน้ำ ล้นเนาะ
2: ครับ
3: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่เสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยเนี่ยก็ดูแจ้งเตือนเนาะคอยดูแจ้งเตือนจากหน่วยงาน
2: ปภ.ก็คือมันจะเป็นเซลล์บอดแคสต์นะหลายๆครั้งเนอะที่เดี๋ยวนี้เราจะได้ยินการแจ้งเตือนคุณมุกก็ได้ยินนะเวลาโทรศัพท์เนี่ย
3: มันก็จะเด้งเข้ามา
2: ตื้อตื้อ
3: ใช่ใช่ใช
2: ่ตอนแรกผมนึกว่าใครโทรมาพอไปดูโทร
3: แล้วก็มีคนโทรมาเป็นแจ้งเตือนเน
2: า
3: ะ
2: กลายเป็นว่าไม่ต้องหนีเพราะว่ามันเป็นแจ้งเตือนให้เราระวังแต
3: ่
2: ปกติคนโทรมาเนี่ยเราจะอยากรับนะว่าแบบเฮ้ยเขามีอะไรอยากคุยกับเราหรือเปล่าอะไรเนี่ย
3: เดี๋ยวนี้ล่ะคะ
2: ถ้าไม่ใช่เรื่องงานอ่ะ
3: เดี๋ยวนี้ล่ะ
2: อะไรนะ
3: เดี๋ยวนี
2: ้เดี๋ยวนี้ก็ใช่อยากรับผมอยากรับโทรศัพท์แต่ถ้าเป็นแบบคนที่ทำงานโทรมาแบบอะไรอย่างงี
3: ้มีนิดนึงเหรอ
2: ให้เราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแจ้งเตือนเซลล์บอดแคร์ที่ของปภ

0: รักนะเพราะเราก็เป็นห่วงแต่ถ้าคนไหนที่เราไม่รักเราก็จะไม่เตือน
1: เตือนเราก็จะมีเซมแบบแคสคอยเตือนไง
0: เออเราก็เตือนแล้วใช่แต่เราอ้าวเราก็ไม่ได้รู้จักกันเลยไปเตือนเขาเดี๋ยวก็หาว่าเราแบบอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็เป็นเนี่ยมันคอนเซปต์ของรายการเนี่ยเพื่อนเดินทางคือเราไม่ได้มาแค่ว่าเฮ้ยเราจะมาบอกให้ทุกคนฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากทำให้ทุกคนเนี่ยสนุกหัวเราะไปกับเรา
1: อยู่เป็นเพื่อนกันนะในระหว่างจะเดินทาง
0: ใช่ถ้าเกิดคุณไม่หัวเราะเราก็จะหัวเราะเอง
1: เรามาปิดเบี่ยงกันบ้างดีกว่า
0: ปิดเบี่ยงแล้วเหรอคุณ
1: ใช่ช่วงนี้ปิดเบี่ยงไม่ใช่ช่วงนี้ทั้งปี
0: ทั้งปี
1: เลย
0: เราจะได้ใช้เมื่อไหร่
1: ใกล้แล้วแหละคุณเอิร์ธ
0: โอเค
1: ที่แรกเลยนะถนนเทพรัตน์ขาเข้าเขาแนะเลี่ยงช่วงเร่งด่วนนะคะจะปิดเบี่ยงยาว10เดือน
0: โอ้โหคุณไม่ต้องใช้
1: 10 เดือนเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะไปจนถึง30มิถุนายน2570
0: ว้าว
1: ทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการเขาปิด
0: ครับ
1: แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนช่องทางหลักบนถนนเทพรัตน์ขาเข้านะคะช่วงบริเวณปั๊ม PTT ถึงโรงพยาบาลบางนา2ก็จะปิด3ช่องทางนะคะป
0: ิ
1: ดพื้นที่ก่อสร้างในช่องทางหลัก3ช่องทางก็มีคำแนะนำให้เผื่อเวลาการเดินทางด้วยโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนแล้วก็สังเกตป้ายแนะนำแล้วก็ปฏิบัติตามการจัดการจราจรด้วยนะคะ
0: ก็แถวถ้าเกิดว่าบอกว่าบริเวณปั๊มปตท.ถึงโรงพยาบาลบางนา2แปลว่ามันต้องอยู่แถวบางนาป่ะคุณมุกใช่ป่ะแต่ว่าคือด้วยความที่อย่างพวกเราเนี่ยคือถ้ามาทำงานเนี่ยเราจะอยู่บริเวณถนนวิภาวดีเน
1: ี่
0: ยแถวหอการค้าดินแดงไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะว่าตรงบริเวณเนี้ยปั๊มปตท.จนถึงโรงพยาบาลบางนา2เนี่ยที่มีบริเวณการที่มีการปิดเบี่ยงอันที่คุณมุกบอกเนี่ยมันคือตรงไหนแล้วก็
1: การจราจรเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: กระทบกับสภาพการจราจรมากแค่ไหนอ่ะมาดูข่าวต่อถัดมากันบ้างครับรอฟอร์มอนะครับแจ้งปิดเบี่ยงอีกแล้วคุณ ปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี13ทับ1ถึงบริเวณซอยเพชรบุรี15แล้วก็เพชรบุรี20ทับ1เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินกำแพงกันดินนี่มันเป็นไงคุณ
1: ก็น่าจะเป็นเวลาเขาขุดอุโมงค์ข้างในแค่ความเข้าใจของฉันนะ
0: ทีนี้เรางง
1: เขาก็จะถ้าพอเราขุดอุโมงค์ใช่ไหมข้างล่างเนี่ยเวลาขุดมันก็จะเป็นดินไง
0: เป็นดิน
1: ถ้าเก
0: ิ
1: ดใช่ถ้าเราไม่มีแผงกั้นหรือกำแพงกั้น
0: อ
1: ่ะเวลามันก็จะทำงานไม่ได้
0: อ
1: ่ะดินมันก็จะ
0: ถล่ม
1: คอ
0: ลัป
1: ส์ใช่
0: ลงไป
1: ลงมา
0: ก็คือ
1: เป็นลมกั้นดินถูกปะ
0: ถ้าคุณฟังทราบก็ลอง
1: make sureได้นะคะ
0: มาดีแล้วมาจบด้วยถูกป้าอะไรเนี่ยและงานติดตั้ง temporary deck นะครับคือสถานีประตูน้ำ OR09 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่8กันยายน2569นะครับเวลา22นาฬิกาจนถึง7พฤศจิกายน2569น
1: ะ
0: 24นาฬิกาถึง24นาฬิกาคือเที่ยงคืนนั่นแหละตลอด24ชั่วโมง
1: ก็เริ่มตั้งแต่
0: พรุ่งนี้
1: ใช่
0: พรุ่งนี้ปิดเบียง
1: ปิดเบียง
0: ชอบกันนักปิดเบียงนี
1: ่นะช่วงนี้ไปส่วนโซนไหนก็จะมีปิดเบียงนะ
0: อ
1: ย่างดินแดงเราก็มีปิดเบียงนะ
0: นี่เหรอคุณตรงไหนอะ
1: ตรงยูเทิร์นดินแดงไง
0: ออกไปหน้าช่องปุ๊บเดินทางไปปุ๊บแล้วก็เลยปั๊มเชลไปมีใช่ไหมปิดเบียงตรงนั้นปะ
1: เขาอีกฝั่งหนึ่งค่ะ
0: อีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงปั๊มปตท.
1: ที่มาจากเสาวลีอะอนุสาวรีย์แล้วก็เขาจะมีตรงนั้นเขาก็จะทำทางที่ลงมาจากทางด่วนอ่ะแล้วเขาก็จะกั้นไว้2-3 เลน
0: เขาทำอันนั้นน่าจะทำใต้ดินหรือทำรถไฟฟ้าซัมติงไหม
1: ทำใต้ดิน
0: ใต้ดินใช่ไหม
1: ใต้ดินที่จะเป็นสถานีที่ขึ้นมาตรง
0: ตำรวจจับไหมเนี่ยทำใต้ดิน
1: มีปุ่มกดมุกไหม
0: มีแต่ปุ่มไม้คัดเนี่ย ตัดเสียงผมออกก็คือทำรถไฟฟ้าใต้ดินนะดีนะคุณมุกเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยคือ การจราจรเนี่ยคือเวลาเราบางทีเราเดินทางไปต่างประเทศเนอะอย่างคุณเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเนอะผมเห็น
1: ไม่บ่อย
0: บ่อยตามมุกเลยอย่างสมมติไปญี่ปุ่นไปคุณไปไต้หวันไปอะไรเงี้ยการจราจรเนี่ยรถไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สะดวกมากเล

0: ช่ค่ะ
1: ใช่ไหมเราสบายสะอาดเนาะอ่านเอา
0: เราเร็วก็ที่ไปเที่ยวมาเนาะเขาก็จะเป็นเวลานักเดินทางเนี่ยเวลาไปเที่ยวอ่ะเวลาเขาไปเที่ยวเราก็ศึกษาเส้นทางเสร็จปึ๊บใช่ไหมเราก็จะอ่านรีวิวหาข้อมูลแล้วก็ไปลงพื้นที่จริง
1: ไปลงพื้นที่จริง
0: เริ่มจาก
1: ก็คือไปเที่ยวนั่นแหละ
0: ไปเที่ยว
1: มันเหมือนไปทำงานทั้งอย่างตรวจสอบทั้ง
0: ก็ไปพื้นที่จริงไงไปเที่ยวเนาะเราก็อยากซึมซับ
1: ผมชอบซับ
0: ซึมซับแบบว่าเขาอยู่อย่างไรเดินทางอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็ทำแบบนั้นก
1: ็
0: ใต้ดินก่อน
1: แล้วก็ไปใช้ขนส่งสาธารณะเลย
0: ใช่เลยตั้งแต่ออกจากสนามบินเลยแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าเขาร
1: ถไฟฟ้าที่เหมือน EV ใช่ไหมเหมือนแบบ
0: ไม่ใช่มันจะเหมือนใต้ดินใต้ดิน BTS อะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือน MRT เหมือน BTS เรา
0: ใช่ใช่
1: ทีนี้
0: ความสะดวกสบายของไต้หวัน
1: ก็คือ
0: มีการ์ดหนึ่งใบ
1: ทุกคนต้องจินตนาการมีการ์ดหนึ่งใบ
0: แล้วเราก็เติมเงินเข้าไป
1: แบบแลกชิปงี
0: ้เติมเงินเข้าไปเสร็จปุ๊บ เราจะไปไหนเราแค่แตะ
1: แท
0: ็บปุ๊บประตูเปิดปึ้งเดินเข้าไปเลย
1: พร้อมกับตัดเงินเราไปเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นรถไฟไปไม่ว่าจะเป็นรถเมล
1: ์
0: รถไฟโลคอลรถไฟฟ้ารถใต้ดินหรือจะเป็นร้านสะดวกซื้อ
1: ใช้การนี
0: ้ใบเดียว
1: ใบเดียว
0: แล้วก็พูดถึงการขนส่งสาธารณะเนาะถือว่ารวดเร็วแล้วก็จัดการได้สะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว
1: เนาะเขามีเวลาบอกใช่ไหมว่า มาถึงกี่โมงรถจะมาถึงกี่โมงแล้วก็
0: กี่นาที
1: แต่ผมชอบอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมตั้งแต่สมัยเด็กแหละคือตอนสมัยเด็กเนี่ยผมไปต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นมาบ่อยแต่พอได้มาทำงานเนี่ยที่นี่ไม่ได้ไปเลย นี่คือเราจะเล่าอะไรกันแน
0: ่หรือบอกว่าวิธีการเดินทางไง
1: ใช่ไม่แต่ผมชอบ mindset เขาอย่างหนึ่งของคนต่างประเทศนะ อย่างประเทศที่เราเอาเป็นตัวอย่างเช่นแบบสหรัฐหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าประเทศพวกที่ค่อนข้างจะพัฒนาอย่างเช่นแบบอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ย เราจะเห็นเลยว่าคืออย่าง mindset เขาเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจเป็น CEO หรือเป็นใครก็ตามเนี่ยคุณสามารถเดินขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้ารถ MRT คุณใส่สูทเดินขึ้นไปเลยคุณแต่งตัวแบบโอ้โหจะไปงานพรอมงานไปงานราตรีไปอะไรอย่างเงี้ยคุณแต่งตัวงั้นขึ้นไปเลยไม่มีใครมองคุณว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าพอในไทยเนี่ยผมเชื่อนะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยคือจะยังมีความคิดที่ว่าแบบอ่ะคนรวยจะมีรถส่วนตัวอะไรนะหรือว่าคนที่มีน้อยหน่อยก็จะใช้รถสาธารณะรถอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมว่าเป็นเหมือนเป็นกับดักของประเทศเนะที่ทำให้เรายังคิดกันอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วรถสาธารณะเนี่ยสะดวก
0: นะแต่เราว่ามันยังไม่พอกับความต้องการของคนในประเทศ
1: หมายถึงว่า
0: จำนวนประชากรคนใช้อ่ะเยอะกับ
1: มันแออัดใช
0: ่ไหมกับสิ่งที่มีอ่ะมันยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง
1: เข้าใจนะอย่างที่คุณมุกบอกอ่ะบัตรเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าของเมืองไทยเนี่ยคือบัตรอย่างบนดินใต้ดินหรือร้านสะดวกซื้อหรือว่ารถประจำทางรถเมล์เราเนี่ยยังไม่ได้ว่าใช้บัตรใบเดียวขนาดนั้นยังมันไม่ได้เชื่อมมันแยกกันหมดเลย
0: ยังแยกกันอยู
1: ่และที่สำคัญคือเรื่องราคาเนาะราคาเนี่ยบางทียังอยู่ในอย่างรถไฟฟ้าทั้งบนดินใต้ดินเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเดินทางไปไกลๆอย่างเงี้ยผมว่าวันนึงเนี่ยหลักร้อยนะ
0: แน่นอน
1: ไปกลับเนี่ยมี200กว่าบาทอะแล้วคุณลองคิดดูดิไปทำงานประมาณ20วันถึง22วันถ้าสมมติคนปกติไม่ได้มีแบบว่าเป็นชิปเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เหมือนเกือบหมื่นนะ
0: เกือบครึ่ง
1: ใช่ 5,000 6,000 ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็คุณว่าไง
0: ยังไม่หมด
1: เราพูด
0: ถึงเรื่องเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะรถสาธารณะ
1: ใช่รถสาธารณะ
0: ก็ยังอยู่ที่ปิดเบี่ยงเหมือนเดิมนะคะ
1: ปิดเบี่ยงแล้ว
0: ปิดเบี่ยงเหมือนเดิมแต่นี้มาเป็นถนนสุขสวัสดิ์ค่ะเขาแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะคะก็บริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงบมจ.เงินติดล้อประกันติดโล่สาขาพระประแดงเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับนะคะ
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่วันที่5ถึง20กันยายนเฉพาะเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาในวันถัดไปนั่นเอง
1: 4ทุ่มถึงตี4
0: ใช่ค่ะก็จะปิดเบี่ยงนะคะฝั่งขาเข้า ถนนสุขสวัสดิ์สัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนั่นเอง
1: ครับ
0: แล้วก็ประชาชนเข้าออกได้ตามปกติ
1: ก็4ทุ่มถึงตี4ถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ตอนนั้น
0: อ่ะ4ทุ่มอาจจะยังไม่ถึงบ้าน
1: เล่นดนตรีไหมเอ้ยของคุณต้องนี่ต้อง
0: ซ้อม
1: ใช่ ผมเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ฟังนะคุณมุกเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษหลายอย่างมากนอกจากจะจัดรายการแล้วเนี่ยยังมีความสามารถในการเล่นดนตรีนะก็คือเครื่องเล่นที่เล่นก็คือ
0: ซออู
1: ้ซออู้ทำไมถึง
0: PR ให้ด้วยอ่ะ
1: ทำไมถึงเป็นซออู้ไหมเวลาเล่นอยู่ในไปอู้แอบไปอู้
0: ไม่ใช
1: ่ซออู้นี่อ่ะผมเคยได้ยินนะมันจะมีซออู้กับซอดวงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต่างกันไงครับบอกเป็นเกร็ดเล็กๆความรู้เล็ก
0: ๆก็อย่างแรกเลยคือรูปลักษ
1: ณ์
0: ไม่เหมือนกันซออู้เขาจะเป็นกะลามะพร้าวเนาะ
1: กะลามะพร้าว
0: เป็นกะลามะพร้าว
1: จินตนาการตาม
0: ใช่แล้วก็ไอ้ตรงที่จับเขาเรียกว่าคันทวนเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมส่วนซอด้วงเนี่ยตรงกระบอกมันจะเป็นเหมือนกระบอกไม้ไผ่คล้าย
1: ๆแทนที่จะเป็นกะลามะพร้าวดันเป็นกระบอกไม้ไผ่
0: อาจจะเป็นไม้ชนิดอื่นก็ได้แต่เป็นทรงกระบอกแล้วก็ตัวขนของเครื่องดนตร
1: ี
0: ทวนแต่ว่าข้างบนเขาเรียกว่าขนเขาก็จะเป็นเหลี่ยมแล้วก็ที่แตกต่างกันเลยก็คือเสียงไม่เหมือนกันซอด้วงจะเสียงแหลมซออู้จะเสียงทุ้มนั่นเองเนาะ
1: ของที่คุณเล่นก็จะเสียงแหลม
0: เสียงทุ้มค่ะ
1: เสียงทุ้มเพราะว่าเล่นซออู
0: ้ใช่
1: เป็นความรู้ที่
0: เป็นเกร็ดความรู้เนาะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะเอิร์ธเนาะ
1: ได้ๆ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อเรามีกิจกรรมดีๆจากกรุงเทพมหานครมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วย
1: ครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาฝากทุกคนเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงหน้านะครับสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: เพื่อนเดินทาง
3: ช้าจังอ่ะ
4: คืนหนักไปหน่อยสั่งหรือยังเนี่ย
5: สบาย
3: เช็ครถยังอ่ะ
5: เช็คอะไรเยอะแยะ
4: แล้วเช็คทางยัง
5: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
3: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
6: จอด
3: เหวี่ยงไม่อยู่อ่ะ
6: หักซ้ายเลย
3: ซ้ายก็เหวี่ยงดิหักขวาดิเฮ้ยเหวี่ยงเลยบอกว่าเหวี่ยงไม่อยู่
7: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปอ่ะให้คิดอีกทีนะ
3: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
6: เออเดี๋ยวเช็คเลย
3: ติดแล้วเต็ม
7: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
14: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
15: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อหน้าจอส่งผลถึงจิตใจสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์อย่างไรให้เด็กยุคดิจิทัลเด็กยุคดิจิทัลโตมากับหน้าจอทั้งแท็บเล็ตโทรศัพท์และคลิปวิดีโอมากมายแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังภาพสีสดใสเสียงสนุกสนานเหล่านั้นส่งผลอะไรกับจิตใจของเด็กๆบ้างนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศจิตแพทย์กรมสุขภาพจิตจะมาเจาะลึกประเด็นนี้พร้อมกับพวกเราครับ
16: ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในข้อมูลสื่อสารเรื่องของโซเชียลมีเดียของดิจิตอลเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็หลายคนมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วอะแล้วเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราในหลายๆด้านเราที่เราไม่รู้ตัวทำไมคนเราติดหน้าจอดูอะไรกันอยู่แล้วเรียนแบบอะไรกันอยู่มันมีอะไรที่กระตุ้นอารมณ์ความคิดพฤติกรรมของคนได้บ้างแล้วเราจะถูกชักจูงแบบไม่รู้ตัวยังไงนะครับ
15: ผู้ปกครองหลายคนคงคิดว่าแค่ดูคลิปดูทีวีไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งแต่รู้ไหมครับว่าสื่อทุกชนิดมีพลังมากกว่าที่คิดเด็กที่ใช้สื่อมากเกินไปมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือแม้แต่พฤติกรรมเรียนแบบ
16: มีผลค่อนข้างหลากหลายนะครับเรื่องของอารมณ์ก่อนอาจจะเป็นอารมณ์แย่เศร้าหดหู่เนี่ยหรือการเป็นหงุดหงิดอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่วิธีการเสพว่าเขาเสพอะไรนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเนื้อหามันรุนแรงเนี่ยถามว่าเด็กจะมีความรุนแรงใช้ความรุนแรงตามได้ไหมมีได้จริงๆอาจจะมีการก๊อปปี้หรือว่าการเรียนแบบหรือเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติอันนี้น่ากลัวมากนะครับดังนั้นเราก็จะต้องให้คำแนะนำแล้วก็คัดกรองเนื้อหาที่เขาจะต้องใช้ต้องดูนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของข่าวหรือเป็นเนื้อหาที่มันน่ากลัวพวกการสูญเสียเหล่านี้ก็คงต้องให้คำแนะนำไปตั้งแต่ต้นบางทีถ้าเด็กไปเสพอย่างเช่นการแข่งขันมากๆหรืออะไรที่มันกระตุ้นมากๆบางทีอาจจะกลายเป็นแบบมีเกิดการเปรียบเทียบตัวเองทำให้เกิดความมั่นใจแย่ลงการที่ต้องแข่งขันกับคนอื่นเยอะตลอดเวลาบางทีก็อาจจะมีการแยกตัวบางทีถ้าเกิดเครียดมากๆอาจจะมีถึงขนาดทำร้ายตัวเองหรือเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าได้นะครับ
15: คำถามสำคัญคือเราจะสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้ลูกได้อย่างไร
16: ถ้าเราเป็นผู้ปกครองอ่ะจะต้องใช้เวลาอยู่กับเขาแล้วมีการพูดคุยสนทนาจะต้องถามเขาเลยว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงให้โอกาสให้เขาได้พูดให้โอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าเล็กๆเนี่ยสอนพูดเยอะหน่อยแต่ถ้าเริ่มโตขึ้นต้องฟังมากขึ้นนะครับเราก็จะต้องให้คำแนะนำแล้วก็คัดกรองเนื้อหาที่เขาจะต้องดูเนี่ยก็จะช่วยได
15: ้เพราะในโลกดิจิทัลที่สื่ออยู่รอบตัวการปลูกฝังให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตัวเองและเข้าใจสิ่งที่เสพคือกุญแจสำคัญในการดูแลใจให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคงครับ
17: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: 16นาฬิกา33นาทีนะครับกลับมาในรายการเพื่อนเดินทางช่วงที่2นะครับอ่ะคุณมุกเราสัญญากับคุณผู้ฟังไว้เนอะว่าเราจะมีเรื่องมาอัปเดตคุณว่าไงนะตอนนี้
0: กิจกรรม
1: กรุงเทพใช่ไหม
0: กิจกรรมของกทมนะคะว่าช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจ
1: มีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะ
0: ก็จะมีกิจกรรม เขาเรียกว่ารากนคราห์มันคาแห่งรัตนโกสินทร์เส้นทางท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม
1: นะ
0: ซึ่ง
1: เสียงเหมือนการ์ตูนเลยคุณ
0: ซึ่งไม่มีค่าเข้าชมนะคะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนั่นเองจริงๆเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่12สิงหาแล้วและจะสิ้นสุดวันที่20กันยายนนี้นะคะเวลาก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเนาะ9นาฬิกาถึง16นาฬิกา
1: เช้าถึงเย็นเลยสิ9โมงถ
0: ึ
1: ง
0: ใช่ยกเว้นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะจะจัดถึงวันที่4ตุลาคมก็จะมีคอนเซปต์เขาเขาก็จะม
1: ี
0: เปิดกรุประวัติศาสตร
1: ์ปักหมุดเปิดกรุเลยล่ะ
0: เปิดกรุปักหมุดชมวัดพระแก้ววังหน้านะคะและเส้นทางท่องเที่ยวรากนครามังคาแห่งรัตนโกสินทร
1: ์
0: ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษที่กรมศิลปากรเนี่ยเขาจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะแล้วก็เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะคะกับการเปิดพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าซ
1: ึ
0: ่งรู้ไหมคะคุณเอิร์ธ
1: ไม่รู
0: ้
1: ใช่ไหมคุณต้องการคำตอบนี
0: ้อยู่ตรงโรงละครวังหน้านั่นเองเน
1: า
0: ะใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์นั่นแหละ
1: ก็คือบริเวณสนามหลวง
0: ใช่ฝั่งใกล้ๆสะพานพระปิ่นเกล้าน
1: ึกออกแล้วตรงนั้น
0: เพราะว่าปกติเขาไม่เปิดไม่เปิดให้เข้าชมนะ
1: พูดจริงๆอ่ะเวลาช่วงกลางคืนนะแชร์ขอแชร์หน่อยกลางคืนเนี่ยเวลาผมก็ถ้าว่างๆนะแบบว่างมากๆนะแต่ไม่ค่อยมีหรอกช่วงเนี้ย ก็ผมก็จะมีขับรถเนี่ยไปเล่นตรงท้องสนามหลวง
0: ขับรถเล่น
1: ขับรถเล่นก็คือไปดูแบบไฟไปดูแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแวะกินขนมหวานอะไรเงี้ยพวกเราก็จะเห็นบริเวณคือกลางคืนเนี่ยคุณประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยจะมีบางทีนะมีแก๊งแบบจักรยานขี่ปั่นจักรยานมาชมแบบความสวยงามของ
0: เขาจะเปิดไฟ
1: วัดพระแก้วใช่เขาจะเปิดไฟแล้วบางทีเนี่ยคือแถบๆนั้นนะครับคือก่อนมาถึงสนามหลวงก็คือจะมีภูเขาทองใช่ป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็บางทีไฟก็อีกเรื่องนึงนะแต่บางทีเรามองขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นแสงสะท้อนเนี่ยเหมือนเป็นกลิตเตอร์เป็นฟิลแบบเหมือนกระจกหรืออะไรที่เขาวางไว้เนี่ยมันสะท้อนมันระยิบระยับสวยดีนะคุณมุก
0: อีกบรรยากาศหนึ่งเนาะในช่วงกลางคืนที่แสงจากไฟถนนตกกระทบ
1: ใช่
0: ถ้ากลางวัน
1: เนาะโห
0: กลางวันก็จะเป็น
1: ใส่แว่นไปหน่อยนะเพราะร้อน
0: มันจะเจิดจ้าแสงก็จะปุ้ง
1: ที่ผมรอฟังคำขยายความของคนเนี่ยแบบกลางคืนนี่เนาะผมเป็นแบบเรียบวันนี้เป็นอะไรร้อนเผาเลยนะ
0: เจิดจ้า
1: อะไรต่ออะไรต่อ
0: ก็ที่วัดพระแก้ววังหน้า
1: ครับ
0: เขาก็มีคำถามว่าทำไมถึงเรียกว่าวัดพระแก้ววังหน้าม
1: ีคำถามต้องมีคำตอบสิ่งนี้
0: คำตอบก็คือหนึ่งคือตั้งอยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งเขาเรียกว่าวังหน้านั่นเองซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: และก็ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
1: แน่นอน
0: เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวัง
1: ครับ
0: โดยจะใช้วิธีนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาประกอบพิธีกรรมตามวาระนั่นเอง
1: ใช่ใช่
0: นะคะซึ่งถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเดิมเขาเรียกว่าวัดหลวงชีสำหรับจำศีลภาวนาในรัชกาลที่สองก็เมื่อไม่มีชีจำศีลแล้วพื้นที่นี้ก็จะถูกปรับเป็นสวนเลี้ยงกระต่าย
1: จริงเหรอเป
0: ็
1: นสวนเลี้ยงกระต่ายเลยเหรอคุณ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าว
0: แล้วก็ในรัชกาลที่3เนี่ยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพนะคะทรงอุทิศสวนกระต่าย ทรงอุทิศสวนกระต่ายเนี่ยสร้างวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดบวรสถานสุทาวาสนั่นเองเพ
1: ื
0: ่อถวายเป็นพุทธบูชาหลังเสร็จศึกที่เวียงจันทร
1: ์
0: แล้วก็ในรัชกาลที่4นั่นเองนะคะก็ทรงก่อสร้างต่อแล้วก็จัดสร้างจิตรกรรมฝาผนังไว
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงอดีตพระพุทธเจ้า28พระองค์และเทพเจ้าฮินดูก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะโปรดเกล้าให้สร้างจนแล้วเสร็จนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็องค์พระประธานพระแก้ววังหน้าเนี่ยภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานอภัยสองพระหัตถ
1: ์
0: ส่วนพระแก้ววังหน้าปัจจุบันอัญเชิญไปประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่างานเนี้ยรากนครานเนี่ยเขาจะมีไม่ใช่แค่วัดพระแก้ววังหน้านะ
1: แต่ยังมี
0: มันจะมีที่อาคารกรมศิลปากรเดิมสนามหลวงตรงข้ามวัดพระแก้วนั่นเองนะเขาก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็จะมีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็จะเป็นศิลป์พีระศรีอนุสรนะจัดแสดงผลงานและประวัติของอาจารย์ศิลป์พีระศรีนั่นเองค่ะ
1: ค
0: แล้วก็อีกที่หนึ่งหอประติมากรรมต้นแบบก็จะเป็นแบบจำลองประติมากรรมต้นแบบที่สำคัญสำคัญของไทยแล้วก็ที่5นะคะก็จะเป็นอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงนั่นเองค่ะ
1: ตึกแดง
0: ก็จะเป็นนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับเครื่องโต๊ะ
1: ที่มีขายของแบบวินเทจปะ
0: ไม่ใช่คนละตึกคนละตึกแล้วก็เป็นนิทรรศการถาวรนะคะตู้พระธรรมลายทองเปิดทุกวันจันทร์ไม่ใช่ค่ะปิดวันจันทร์กับวันอังคาร
1: แย่แล้วคุณไม่ยันไปวันนี้วันเด
0: ีย
1: ว
0: ไม่ใช่ละอ่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะคะก็จะมีเทศกาลพิเศษสยามภัตตาภรพิไลเทิดไทยพระพันปี
1: โอ้ชื่อเพราะมาก
0: ใช่ภัตตาภรก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับผ้าเนาะไม่มีค่าเข้าชมเช่นกันค
1: ่
0: ะใช่แล้วแล้วก็โรงละครแห่งชาติก็เป็นการแสดงยนต์สังคีตศิลป์ถิ่นโรงละครแห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งประชาชนทั่วไปยังสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอาคารภายนอกได้แล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นหอศิลป์ในส่วนของหอศิลป์นะคะเขาก็จะจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินชั้นนำของไทยนั่นเองค่ะนั่นแหละก็ถ้าใครสะดวกจะไปที่ไหนก็เช็คข้อมูลก่อนก็ได้นะคะว่าปิดวันไหนเริ่มกี่โมงถึงกี่โมง
1: สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่น
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ได้หลังจบรายการนี้เราไปกันไหม
0: วันจันทร์เขาปิดนะ
1: อ๋อวันจันทร์ปิดโอเคว
0: ันจันทร์เขาปิด
1: เกือบไปแล้วคุณ
0: เกือบไปแล้ว
1: เทส
0: แล้วนอกจากนี้
1: อีเทสอีคิวไอคิว
0: ว่าเอ้ยจำได้ไหมว่าปิดวันไหนเปิดไหนเนาะอ่ะแล้วนอกจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเห็นการฝึกซ้อมของขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: ก็คือเรือนั่นเองใช่ไหมฮะ
0: เขาเป็นงานอะไรนะคะเป็นงานถวายพระกฐิน
1: คิดว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการฝึกซ้อมก็เรียกว่าฝีพายเนอะที่มีเรียกเรือในพระราชพิธีแต่ละลำคือชื่อแต่ละชื่อเนี่ยโอ้โหชื่อเพราะมากนะคุณยาวมากแต่ว่าผมถ้าจะถามว่าจำชื่อแต่ละลำในวันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกัน
0: รู้แต่ว่ามีเรือสุพรรณหง
1: ษ์
0: เรือครุฑยุทธนาคปะ
1: มีอยู่แหละแต่ว่าผมจำได้ไม่หมดคือมันมีปีหนึ่งนะที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสเนอะเป็นแบบไปไลฟ์สดของช่อง NBD Connect แล้วก็บรรยายตรงนั้นใช่แต่ว่าระหว่างที่บรรยายเนี่ยก็คือต้องจำชื่อนะแต่ถ้าจำไม่ได้จริงเนี่ยก็หยิบขึ้นมาอ่านเพราะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยจะมีชื่อที่เฉพาะแล้วก็ไพเราะมากแต่ว่าชื่อจำยากนะจริงๆซึ่งพอความที่ว่ามันไลฟ์แล้วคนเข้ามาดูค่อนข้างเยอะเป็นหลักพันนะตอนนั้นไม่กล้าอ่านผิดเลยคุณเพราะว่าชื่อเนี่ยถ้าเกิดผิดเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะชื่อที่ใน
0: บรรยายสดใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าในออนไลน์ทางช่อง NBT Connect ก็เป็นหนึ่งสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: เป็นแพลตฟอร์มเดี๋ยวขออนุญาตคุณมุกแป๊บนึงมาทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันหน่อยนะครับคุณต้นน้ำนะครับปรมินนะครับคุณชนิการนะคุณชนิการบอกว่าสวัสดีคุณเอิร์ธและคุณมุกแล้วก็มีคุณชาตรีนะคุณชาตรีชื่นสุขรักนะครับสวัสดีครับพ
0: ี่
1: ม
0: ุ
1: กพี่เอิร์ธเขาบอกว่าไม่ได้ทักทายพี่มุกนานเลยครับนะ FG คุณ
0: อ
1: ะใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็เขาบอกว่าลาดพร้าวเย็นนี้มีเมฆเล็กน้อยครับ
0: ก็แฟ ฝนจะตกไหมคะน้องชาตรี
1: พยากรณ์มาหน่อยสิคุณบุ๊กเดี๋ยวไปที่ข่าวของผมกันบ้างครับมาดูข่าวนี้ข่าวดีบขส.นะเขาบอกว่ามีการเปิด3เส้นทางฟีดเดอร์ใหม่เขาค้อเวียงจันทร์ท่าเรือทับละมุนะครับดีเดย์9กันยายนนี้โอ้โห9เดือน9เลยคุณ9กอยอ
0: เปเด
1: ย์ใช่ได้เวลาซื้อแล้วนะจับจ่าย
0: จับจ่ายแล้ว
1: ลงตะกร้าไว้ยัง
0: โอ้ยเต็มเลย
1: คุณเนี่ยทันผมจริงๆเขาบอกว่าสายเที่ยวมีเฮนะครับบขส.เปิด3เส้นทางรถฟีดเดอร
0: ์
1: เชื่อมต่อสนามบินท่าเรือแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตทั้งเขาค้อเวียงจันทร์และท่าเรือทับละมุสิมิลันสุรินทร์นะครับเริ่มให้บริการ9กันยายนนี้โดยค่าโดยสารเนี่ยเริ่มต้นเพียง80บาทนะ
0: 80บาท
1: เอ๊ะคุณมุก
0: จับต้องได้นะเนี่ย
1: จับก็80บาทนะจับมี4ใบเอ๊ะคุณมุกพูดถึงว่ารถฟีดเดอร์อ่ะคือผมไม่ค่อยมีความรู้นะรถฟีดเดอร์นี่มันเป็น
0: ยังไงหรอ
1: พอทราบนะ
0: ไม่ทราบกันเซิร์ชก่อนแล้วก็ต้องหาข้อมูลนะคะว่ารถฟีดเดอร
1: ์ระหว่างรอคุณมุกหาข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนนะครับคือเส้นทางเนี่ยในการเปิดให้บริการรถโดยสารฟีดเดอร์ครั้งนี้มันมีทั้งสิ้น3เส้นทางเนาะคืออันแรกเนี่ยก็คือเส้นทางกรุงเทพเขาค้อก็คือขยายการเดินรถเพิ่มจากเส้นทางกรุงเทพลมสักเดิมเนี่ยเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์นะครับซึ่งระยะทางมันจะรวมทั้งสิ้นได้ประมาณ443กิโลเมตรอัตราค่าโดยสาร398บาทนะครับประเภทรถก็คือรถโดยสารปรับอากาศชั้น1จำนวน36ที่นั่งนะฮะส่วนตารางเดินรถก็คือวันละ2เที่ยวไปกลับนะฮะก็คือหมอชิด2 9โมงเช้าแล้วก็กลับออกจากเขาค้อ2ทุ่ม40นะฮะ สองเส้นทางอุดรธานีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีถึงนครหลวงเวียงจันทร์บ้านเกิด ใช่เออไม่ใช
0: ่บ้านเกิดเออหรอ
1: ไม่ใช่ผมเกิดนี่แหละกรุงเทพ
0: หันควักเลยนะคะ
1: เออไม่งั้นผมไม่ได้ชื่อเอิร์ทละมั้งผมน่าชื่อแบบล่า
0: ค
1: ืออ้าวก็นะเขาจะชื่อประมาณนี้ไงก็รายละเอียดนะคือการขยายการเดินทางเส้นทางอุดรธานีถึงนครหลวงเวียงจันทร์เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารณท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนะครับ
0: เขาอุดรแห่งเรา
1: อุดรธานีให้คุณผู้ฟังแบบว่าตื่นหน่อยนะ4โมง50 4โมง46เนี่ยกำลังง่วงกันพอดีน
0: ะ
1: ก็ประมาณ87กิโลเมตรนะครับอัตราค่าโดยสาร80บาทนะรถโดยสารปรับอากาศชั้น2จำนวน40ที่นั่งนะครับก็วันละ2เที่ยวเนื้อไปกับเริ่มให้บริการ9กันยาเนี่ยแหละก็เที่ยวขาออกก็คือออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี9โมงแล้วก็ถึงท่าอากาศยานอุดรเนี่ยก็ประมาณ9โมงครึ่งแล้วก็ถึงนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยประมาณเที่ยงนะฮะขากลับก็ออกจากนครหลวงเวียงจันทร์บ่าย2นะครับถึงท่าอากาศยานอุดร 4:30 นแล้วก็ถึงสถานีขนส่งอุดรธานีแห่งที่1เวลา 17:00 นหรือ 17:00 นนะครับ3นะครับเส้นทางกรุงเทพตะกั่วป่าท่าเรือทับละมุนะก็797กิโลเมตรอัตราค่าโดยสาร 1,075 บาทนะครับประเภทรถก็คือรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 VIP ชอบนะ VIP
0: ก็นั่งไกลเนาะต้อง VIP สักหน่อย
1: นะ24ที่นั่งก็คือสองเที่ยวไปกับให้บริการ9กันยายนนะครับออกจากสถานีขนส่งกรุงเทพนะครับก็คือหมอชิด2 6โมง35 6โมงเย็นนะครับแล้วก็เที่ยวกลับออกจากท่าเรือทับละมุครับก็คือกลับมาก็คือ5โมงเย็นนะฮะน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็เนี่ยแหละฮะก็คือเขาบอกว่าในอนาคตบขส.จะมีแผนการเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารฟีดเดอร์เพิ่มเติมอีก2เส้นทางได้แก่เส้นทางเลยท่าอากาศยานเลยหลวงพระบางแล้วก็กรุงเทพท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตถึงภูเก็ตแล้วก็คือเป็นไปเพื่อการเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: จะรอเลยนะคะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าเมื่อ
1: หมดลมแล้วเนี่ยพอจบข
0: ่าวต้องมีเรื่องเล่าต้องบอกว่
1: าคุณชอบไปเที่ยวปะ
0: เมื่อตอนช่วงประมาณ
1: พาผมไปเที่ยวบ้างเนี่ย
0: กุมภาปะ
1: ไม่รู้คุณไปเมื่อไหร่ไม่รู้คุณ
0: มิถุนาประมาณนี้เพิ่งไปลาวมาม
1: ิถุนาเดือนอะไร
0: เดือน6
1: น่าถูกต้อง
0: ไปเที่ยว
1: เทสระบบหน่อย
0: ไปเที่ยวประเทศลาวมาก็จะเป็นรูทรถไฟ
1: โอ้ว้าว
0: ไปรถไฟเนาะเดินทางจากกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยแล้วก็ไปที่หนองคายแล้วก็นั่งต่อจากหนองคาย
1: ไปกินแหนมเนือง
0: ไม่แหนมเนืองนั่งต่อจากหนองคายไปที่เวียงจันทร์และก็เปลี่ยนจากรถไฟเป็นรถไฟความเร็วสูงที่เขาจะไปถึงประเทศจีน
1: อ
0: ่ะเพื่อไปลงวังเวียง
1: รถไฟความเร็วสูงตัวนี้คุณมุกคือมันแล่นผ่านไทยด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่ผ่านไม่
1: ยังไม่ยังไม
0: ่ยังไม่ผ่าน
1: ในรูทนี้ก็คือไม่ได้ผ่าน
0: ไม่
1: ก็คือนั่งลาว
0: ใช่นั่งรถไฟไทยปกติเนี่ยไปที่ลาว
1: เร็วไหม
0: ก็ถ้าขับรถจากหนองคายเอ้ยอะไรนะเวียงจันทร์จากเวียงจันทร์ไปวังเวียงเนี่ยถ้าขับรถเนี่ยก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟความเร็วสูง
0: เหลือ2ชั่วโมง
1: แล้วถ้าขับรถยนต์นะ
0: ขับรถยนต์ประมาณ4
1: นานต่อครึ่ง
0: ครึ่งครึ่ง
1: คือประมาณว่าถ้ารถไฟความเร็วสูงสวนกันเนี่ยเขาทักกันงี้เลยนี่รู้ป่ะเขาบอกว่าอะไรสวัสดีเป็นไงบ้างน่ะ
0: สบายดี
1: ได้
0: บายดี
1: เขาก็คือกินข้าวมาหรือยังเพราะมันเร็วมาก
0: มันเร็วมากแค่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ก็จะมีรถฟีดเดอร์
1: สรุปรู้เลย
0: รู้รู้แล้วก็จะเป็นซึ่งมันเป็นรถบัสเวียนก
1: ็
0: เป็นรถบัสที่แต่ก่อนเขามีแล้วมีอยู่แล้วนะแต่ก่อนก็จะเป็นเส้นทางในกรุงเทพนี่แหละจะเป็นรถบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: อ๋อเป็นรถที่เป็น EV แบบ EV bus เหรอ
0: ใช่ใช่แล้วเขาก็จะแบบว่าวิ่งจากเขตทวีวัฒนาไปหลัก2จากดินแดงไปสนามเป้ารูปลักษณ์ของรถก็จะเหมือนรถประจำทางสีฟ้าแต่ว่าอันนี้จะไม่รู้เป็นสีอะไร
1: รถด่วนรถด่วน
0: ประมาณนั้นสีเหลือง
1: แหมรถด่วนสีเหลืองที่ผมนึก
0: ถึงรถด่วนก็สีเหลือง
1: ก็นอนที่เราเอามากินกันเลยนะ
0: ก็ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็จะได้ไปเที่ยวเวียงจันทร์แบบนั่งรถในราคาที
1: ่ผมว่าราคาดีนะ
0: ราคาดี
1: ถ้าเกิดว่าคุณไปเวียงจันทร์ใช่ไหมเมื่อกี้ผมอ่านอยู
0: ่เราไปเวียงจันทร์เรานั่งรถไฟไปอ
1: ่
0: ะ
1: นี่เขาบอกว่า
0: 700กว่าบาท
1: แต่ว่าอ๋อแต่มันไปจากอุดรไงคุณครูอันนี้ถ้าไปจากอุดรมันไม่น่าจะไกลมากแต่ว่าคือมันจะ80บาทเองเพราะว่ามัน87กิโลเมตรอ่ะมันไม่ได้ไกลมากถ้าเป็นทางนี้นะแต่ว่าอันนี้ผมว่าคุณน่าจะชอบเส้นทางที่3อ่ะเส้นทางกรุงเทพตะกั่วป่าท่าเรือทับละมูเนี่ยเพราะว่ามันมี
0: ตะกั่วป่าคือ
1: เนี่ยคือท
0: ่
1: องเที่ยวทะเลชื่อดังพังงาหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็สุหมู่เกาะสุรินทร์อะไรแถบนั้นนะครับผมว่าท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะพวกคนชอบทะเลชอบดำน้ำชอบท่องเที่ยวเกี่ยวกับแบบเกาะอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหมชอบไหมคะ
1: ชอบเกาะ
0: ชอบทะเลหรือชอบเขา
1: ชอบทะเลหรือชอบเขาโอ้โหมุกนี้เลยอ่ะ ผมไม่กล้าเล่นนะ
0: ชอบทะเลที่มีภูเขาไง
1: เดี๋ยวเดือดร้อนทางบ้านทั้งคู
0: ่ถ้าไปเที่ยวทะเลเนาะทางใต้เนี่ยก็จะครบเลยทั้งมีทั้งหาดทรายใส่น้ําและภูเขาไม่ใช่ของเราเนาะ
1: ทางใต้ของเขาแต่ก็ชอบได้ของเขาของเราเหมือนกัน
0: ไม่เหมือนสิก็แต่ว่าช่วงเนี้ยไปเที่ยวทะเลไม่ค่อยเวิร์ค
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ฝนตกไงฝนตกคลื่นก็สูง
1: ใช่พอ
0: ไม่ปลอดภัยนะคะ
1: พอบางทีคุณมุกเวลาฝนตกเนี่ยพอเป็นการบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแถบทะเลแถบอะไรเงี้ยมันจะเป็นโลซีซัน
0: ใช่
1: ราคามันก็อาจจะถูกลงหน่อยแต่คุณก็ต้องไปลุ้นเอานะว่าวันนี้ฝนจะตกหรือว่าไม่ตก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าภาคใต้เนาะฝนตก
1: บ่อยอยู่แล้ว
0: 3ฤดู
1: ใช่
0: แต่ถ้าโชคดีหน่อยก็ไปเล่นแต่เช้าเลยไม่ตก
1: ใช่ๆก็วางแผนกันแล้วกันก็มันทุกอย่างมันมาพร้อมกับความเสี่ยงอ่ะคือถ้าคุณจ่ายเงินในราคาที่มันถูกหน่อยมันก็ต้องลุ้นว่ามันจะมีฝนไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงไฮซีซั่นในช่วงที่มันสวยอะไรเงี้ย
0: มันก็จะ
1: ค่อนข้างการันตี
0: หน่อย
1: ใช่แต่เขาบอกว่าฝนตกผมไม่แน่ใจอันนี้ผมข้อมูลถูกหรือผิดนะเขาบอกว่าช่วงฝนตกเนี่ยปะการังมันสวยนะ เออไม่รู้เหมือนกันอืมเคยได้ยินมาแต่ว่าถ้าเกิดว่า
0: น้ำมันจะไม่ขุ่นหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็คิดว่าเหมือนกับว่ามันโตอ่ะไม่รู้เหมือนก
0: ัน
1: เออถ้าเกิดว่าข้อมูลถูกผิดไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได
0: ้ปลายฝนหรือเปล่าปลายฝนต้น
1: แต่ถ้าถูกผิดยังไงถ้าถูกผมรับไว้เองแต่ว่าถ้าเกิดผิดก็
0: เดี๋ยวเรารับให้ก็ได
1: ้มีอะไรอีกไหมครับข่าว
0: ก็มี
1: อัปเดตให้คุณผู้ฟัง
0: ในเรื่องฟ้าเรื่องฝนละกันเร
1: ื่
0: องเมื่อกี้คุยเรื่องทะเลเน
1: า
0: ะอันนี้มาแม่น้ำมั่งเป็นเรื่องเตือนนะคะ
1: แต่อย่าไปคุยเรื่องเขาเลย
0: ใช่เป็นเรื่องเตือน
1: ที่รายการอะไร
0: เพื่อนเดินทางไงอยู่เพ
1: ื่อ
0: น
1: เลิฟสตอรี่ซัมติงอะไรเนี่ย
0: อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดการเดินทาง
1: ใช่
0: มาเรื่องเตือนกันบ้างนะคะ
1: เตือน
0: แม่น้ำสาย
1: Warning
0: ที่เชียงรายตอนนี้นะคะเพิ่มสูงต่อเนื่องซึ่งน้ำเนี่ยแตะสะพานมิตรภาพเร่งสำรวจจุดเสี่ยงนะคะทางปภ.เชียงรายเขาแจ้งเตือนด่วนในแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำสายนะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะแตะท้องสะพานแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อเวลา 9:00 น.ของวันนี้นั่นเองนะคะสำนักงานปภ.เนี่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
1: ย่อๆนี่ย่อสายย่อ
0: ได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเซลบอสแคทแล้วนะคะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยหลังพบฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
1: ผมเพิ่งรู้ว่าแม่สายนี่มีเกาะช้างอยู่ด้วยคุณ
0: อำเภอตำบล
1: ชื
0: ่อตำบลเขา
1: แต่ว่าไม่ใช่เกาะช้าง
0: ไม่ใช่เกาะแล้วก็ขอให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็พร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางนะเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการด้วยนะคะแล้วก็ซึ่งเขาบอกว่าชาวบ้านจำนวนมากเขาตื่นตระหนกกันเนาะแล้วก็เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานมิตรภาพเนี่ยเพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนญาติพี่น้อง
1: ครับ
0: ก็ส่งผลให้มีเศษไม้และวัชพืชลอยมาติดค้างใต้ท้องสะพานเพราะว่าน้ำมันสูงไงติดชิดและใต้ท้องสะพานละ
1: ก็เวลากวาดเอาอะไรมามันก็จะมากักอยู่ที่นี่นะมันจะมาติดอยู่ที่เนี่ย
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าอย่าตื่นตระหนกดีกว่าเราถ้าเกิดว่าเราร
1: ู
0: ้แล้วว่าเสี่ยงละเราเตรียมดีกว่าเราเตรียมขนของขึ้นที่สูงหรือว่าเราต้องดูแลเรื่องอะไรในถ้าเราประสบกับภาวะนั้นจริง
1: ๆใช่คือตระหนักได้นะแต่อย่าตระหนกคือมันจะทำให้เราไม่เรียกว่าช็อกหรือว่าเซอร์ไพรส์นะคือการที่เราเตรียมตัวเนี่ยมันมีการแบบว่าคือตระหนักเนี่ยเรารู้อยู่เสมอพี่แพรเลยว่าเราต้องเตรียมสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี
0: ้
1: เวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือแผนที่เราวางไว้ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยคุณมุกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะต้องอพยพไปที่ไหน
0: เราจะต้องไปติดต่อหน่วยงานไหนบ้าง
1: ใช่อ
0: ย
1: ่
0: างนี้ดีกว่า
1: แล้วแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่แต่ก่อนหรอกช่วงที่มีแผ่นดินไหวใช่ไหมคุณมุก
0: ค่ะ
1: คือผมเนี่ยได้มีโอกาสไปตอนนั้นผมเป็นนักข่าวอยู่นะก็ไปเดินทางไปที่จตุจักรตรงบริเวณแถวๆตึกแดงคุณอะ
0: คนละตึก
1: ไม่แต่ว่าตึกแดงนะ
0: ตอนนี้ก็ตึกแดง
1: ตึกแดงจริงมันมีอาคารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหมสตง.ใช่ไหมที่ถล่มลงมาคือวันนั้นเนี่ยได้ความรู้เยอะเลยคือว่าเราเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมันยังไม่เกิดเนาะแต่เราต้องเตรียมไว้หลายบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป้ยังชีพคุณดังนั้นก็จะมีเหมือนอาหารแห้งไฟฉายน้ำดื่มยารักษาโรคเสื้อผ้าเบื้องต้นหรือแบบสิ่งของประทังชีวิตเบื้องต้นอ่ะให้อย่างน้อยๆคุณอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่ได้3วัน5วันอะไรเงี้ยเนาะ
0: ท่านเรียกว่าการเตรียมความพร้อม
1: ใช่ก็คือตระหนักได้นะ ครับก็วันนี้เนาะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ร่วมจัดรายการกับเราแล้วก็รับฟังพวกเรา
0: อัปเดตสถานการณ์ให้เราด้วย
1: เหมือนบังคับเลยนะร่วมรับฟังนะครับวันนี้ผมนะครับเอิร์ธรัชภาคครับ
0: และดิฉันค่ะมุกสวัญญารุ่งมณีพิพัฒน์นะคะ
1: ครับรวมถึงพี่ๆทีมงานนะครับต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
18: รายการเพื่อนเดินทาง
19: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Gas Pajutan. Metro Life.

0: Metro Life สีสันชีวิตคนเมืองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี
5: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
6: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ. ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าสำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับแล้วก็ AM ด้วยนะครับวันนี้ฟังกันแบบคึกคักเลยทีเดียววันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับแล้วก็หลายๆคนบอกเริ่มต้นการทำงานด้วยคุณเมย์มาแล้วนะครับทักทายมาสวัสดีค่ะผ่านทาง TikTok เลยวันนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้นะครับรอติดตามฟังรายการอยู่อยากจะมีส่วนร่วมพูดคุยทักทายนะครับหรือว่าส่งข้อความมาต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ Facebook ของเราครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับน้องมุกวันนี้มารายงานตัวแล้วนะครับทักทายมาใครที่วันนี้ฟังอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวครับเพิ่มเติมมาได้เลยคุณสุวิทย์โสมนัสครับอยู่หลังไมค์วันนี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับหลายคนที่หยุดพักผ่อนไปเป็นช่วงต้นเดือนด้วยนะครับเชื่อว่าบางคนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อาจจะไปพักผ่อนมาแล้วก็วันนี้เริ่มต้นการทำงานด้วยดังนั้นครับขอให้เป็นวันเริ่มต้นการทำงานที่หนึ่งเลยแฮปปี้มีความสุขนะครับแล้วก็การงานต่างๆที่บางทีแล้วอาจจะแบบอุ๊ยวันนี้งานยุ่งมากเพราะว่าเป็นวันจันทร์ด้วยแต่ช่วงนี้พอได้ยินเสียงคุณบอลปั๊บเนี่ยเก็บข้าวเก็บของ กำลังเตรียมกลับบ้านด้วยนะครับขอให้สนุกสนานนะครับกับเรื่องราวของการติดตามรายการนะครับวันนี้หลังไมค์ของเราครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นครับอยู่ที่เบอร์022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้สวัสดีอัมซ่าหามาเล่าด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับต้องบอกว่าคึกคักเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือเรียกว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถที่จะส่งมาบอกกล่าวกันได้ตอนนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับก็สามารถที่จะรายงานตัวมาได้ครับตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็มีการรายงานเรื่องสภาพอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของฝนฟ้ามาด้วยดังนั้นครับวันนี้พื้นที่ไหนฝนตกก็บอกมาด้วยแต่สถานีของเราวันนี้มองไปนอกห้องจัดรายการสักนิดนึงชะโงกหน้าไปดูโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับที่แถวๆวิภาวดีรังสิตครับดินแดงนะครับสนามเป้ารวมถึงบางเขนวันนี้รายงานตัวมาบอกว่าแดดแรงครับคุณบอลฝนไม่ตกนะครับรวมถึงการเดินทางเข้าเมืองด้วยแต่บอกรถติดด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะครับบอกได้เลยว่ามีความสุขนะครับกับทุกเรื่องราวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่แน่นอนวันนี้หลายๆท่านเลยนะครับคงได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวของการพิจารณาเรื่องงบด้วยนะครับปี70เดี๋ยววันนี้จำนำมาให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกย้ำเตือนเลยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่บอกได้เลยว่านายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลบอกไม่กังวล เรื่องราวของการอภิปรายงบประมาณปี70ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดครับก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อคืนนี้นะครับท่านจะเตรียมเดินทางไปที่นอร์เวย์ในคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้มีหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านกำลังติดตามอยู่เรื่องของการพิจารณาการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบอกว่าตั้งใจครับจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำครับเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์ครับพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่อาจจะใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามนะครับแล้วก็ประสานงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงนะครับแล้วก็ตอบทุกๆข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงเรื่องของการปรับเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลตามข้อซักถามนะฮะของพี่น้องสื่อมวลชนด้วยท่านนายกตอบครับบอกว่าหลังจากรัฐบาลทำงานมาครบนะฮะประมาณสักครึ่งปีต้องบอกว่าก็มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องในขณะเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการหารือเรื่องของการปรับแนวทางการสื่อสารใหม่นะครับโดยจะเน้นเปิดพื้นที่นะครับให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยสื่อสารนะครับภารกิจแล้วก็ผลการดำเนินงานต่อพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะฮะการทำงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะก็จะมาเรียกว่าพูดคุยนะครับแล้วก็มีการเสนอข้อมูลต่างๆเรื่องของการดำเนินงานต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามได้รับทราบกันในแต่ละสัปดาห์อันนี้น่าสนใจมากอย่างที่มันบอกนะฮะว่าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมก่อนที่เราจะหยุดเสาร์อาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่5กันยายนเนี่ยก็มีรายการคุยกับครม.อนุทินโอ้โหคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรตติ้งกระฉูดเลยนะฮะต้องบอกว่าท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ตอบในหลายๆประเด็นครับที่พี่น้องประชาชนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะฮะท่านก็เคลียร์ทุกๆประเด็นแล้วหลายๆคนก็ได้มีโอกาสชมรายการพร้อมกันด้วยทาง NBT ก็บอกว่าโอ้รายการก็เรียกว่าให้ประโยชน์นะครับแล้วก็เรียกว่าตอบทุกคำถามนะฮะของพี่น้องประชาชนได้เคลียร์เลยทีเดียวดังนั้นครับก็จะมีอีกหลายๆท่านเลยรัฐมนตรีก็จะมานั่งนั่นแหละนะฮะแล้วก็พูดคุยสื่อสารนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุยกับครม.อนุทินสำหรับคิวการออกอากาศรายการของท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่มีกำหนดอย่างเป็นทางการเพราะภารกิจท่านถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูเยอะจริงๆแล้วก็แน่นจริงๆนะครับคิวของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอก

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลเนี่ยแก่พี่น้องประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองนะฮะท่านนายกบอกว่าไปตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่เน้นการสื่อสารมากกว่าแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นี่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นเรื่องนี้มากกว่าพูดคุยแล้วก็ชี้แจงข้อมูลต่างๆซึ่งเขาบอกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อกังวลใจนะฮะจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยเหตุและผลด้วยข้อมูลนะฮะที่เรียกว่าเป็นเปเปอร์เป็นงานต่างๆเลยที่เรียกว่ายืนยันแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขด้วยดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันครับว่าก็ทำงานอย่างหนักเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อความเป็นอยู่นะครับของคนไทยทั้งประเทศในส่วนของอีกเรื่องนึงที่ได้ตามข่าวให้คุณผู้ฟังด้วยก็คือกระแสข่าวที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีท่านนายกรัฐมนตรีบอกไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนข้อนี้นะครับแล้วก็ท่านเดินทางเข้าสู่การประชุมสภานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่แล้วก็หลายๆท่านก็ให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้นะครับคุณจรินานะฮะส่งเข้ามาแล้วก็คุณจรินีใช่ไหมฮะคุณจรินีด้วยนะครับจากที่ไหนยังไม่ได้บอกพี่กัดมาแต่ส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วล่ะเห็นเป็นช่อดอกไม้นะครับช่อใหญ่เลยในเพจ Facebook ของเรานะครับก็ส่งมาแล้วนะครับแหมน่ารักมากๆเลยทีเดียวคุณสุวรรณาจากปากช่องครับคุณบอลบอกฝนคลึ้มมาเลยทีเดียวนะครับแต่รับฟังวิทยุได้ชัดเจนนะครับขอบคุณที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังทุกๆวันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกวันครับที่เรามาจัดรายการก็จะคัดสรรนะฮะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อคุณผู้ฟังคุณรจนาบุรณกิตติมาแล้วคุณอเนกพลิกไทยนะครับก็ส่งข้อความมานะครับอีกเรื่องนึงที่วันนี้ก็ติดตามกันอยู่สวัสดีน้องเดชด้วยนะครับทักทายผ่านทาง TikTok ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สื่อสารกันมีการข้อหัวใจกดไลค์มานะครับมีน้องแชมป์ด้วยขอบคุณมากล่าสุดครับเรื่องของการประชุมสภาวันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้นะฮะ7กันยายน2569ครับก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการวิสามัญก็พิจารณาร่างงบประมาณปี2570ก็มีการชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณนะฮะซึ่งคณะกรรมการที่การนะครับวิสามัญก็ได้มีเรื่องของการมีมติปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทเพื่อนำงบประมาณบางส่วนครับไปยังงบกลางแล้วก็กองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณนะฮะสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปลยตินะฮะก่อนที่จะลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังวุฒิสภาพิจารณาในวันที่10และวันที่11กันยายนตามกรอบเวลาที่กำหนดนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ได้มีการวางกรอบนะฮะเรื่องของกระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จครับแล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งตรงนี้ครับก็จะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะฮะก็ส่งเพิ่มเติมมาใครอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างการทำงานของคุณผู้ฟังในแต่ละวันครับต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะมีการประชุมในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องบ้างคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านหลังจากที่ตอนนี้ครับทางด้านของปภ.ครับก็เตรียมนะครับที่จะโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือน 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านรอบแรกนะครับจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า 136.93 ล้านบาทซึ่งจะเข้าบัญชีครับในวันพรุ่งนี้วันที่8กันยายน2569นะครับช่วงเวลาประมาณ 14:00 จนถึง 18:00 น.

0: ครับก็วันนี้ครับดูรายการอยู่หลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะฮะก็บอกว่าติดตามจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบหลักการนะฮะแล้วก็หลักเกณฑ์ขนาดเรื่องราวของเงื่อนไขเรื่องราวของวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกนะครับให้กับผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกลมๆนะฮะก็ประมาณ136ล้านบาทนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับก็จะมีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินนะครับก็จะมีการพิจารณากันแล้วเงินคุณผู้ฟังอย่างที่นำเรียนกันก็จะมีการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 2 นาฬิกาไปจนถึง 6 นาฬิกาครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านก็สามารถตรวจสอบเงินได้ครับจากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ท่านได้มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยไปตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดตามกรอบเวลาสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะครับเงิน 9,000 บาทก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันนะครับโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือก็จะได้รับเงินช่วยเหลือคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนสำหรับกรณีประชาชนนะครับผู้ประสบอุทกภัยและท่านยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลืออันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวท่านสามารถครับลงทะเบียนได้2ช่องทางด้วยกันก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับระบบก็จะเชื่อมโยงข้อมูลของท่านไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับก็สามารถติดตามสถานะได้ครับแล้วก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกเนี่ยแนะนำครับให้ท่านตรวจสอบบัญชีนะฮะแล้วก็ตรวจเรื่องของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงินนะครับ 9,000 บาทในวันที่8กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบมานำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามรายการนะครับปภ.ก็เตรียมโอนเงินนะครับเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครอบครัวละครัวเรือนละประมาณ 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนั่นแหละที่จังหวัดน่านนะครับโดยก็จะมีการโอนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้นะครับ8กันยายนตั้งแต่เวลา 2 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องรีบมาบอกกันเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยทีเดียวฟังรายการอยู่แล้วก็อยากทราบรายละเอียดเรื่องของการโอนเงินเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเมื่อไหร่ก็ถามมาก็ไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยนะครับอ่ะคุณโอ๋ทักทายเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ติดตามฟังอยู่ทั้งบ้านเลยนะครับหลายคนกำลังเดินทางด้วยขอให้เดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแต่มีบางคนบ่นนะเมื่อกี้นี้บอกรถติดเหมือนกันนะครับวันนี้การจราจรค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆพื้นที่ลาดพร้าวนี่บอกรถติดนะฮะก็อาจจะใช้รถใช้ถนนครับด้วยความระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพื้นที่ไหนที่ทั้งเลิกงานและรถติดแล้วก็มีฝนตกอีกก็ติดเป็นคูณ2ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแล้วก็ถึงที่หมายครับด้วยความปลอดภัยพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนครับรัฐบาลตั้งเป้าในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งคาดนะฮะว่าจะทันใช้แน่นอนครับในตุลาคม2569โดยเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่าตามที่คณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบนะครับในหลักการ ื่องของการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยให้ภาครัฐเนี่ยกำหนดนะฮะดำเนินการในการกำหนดเรื่องของการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนอันนี้น่าสนใจโดยจะมีความคุ้มครองครับที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนเนี่ยถึง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทของภัยพิบัตินะฮะนั่นก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนครับจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับภาครัฐก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลยังกล่าวต่ออีกครับบอกว่าหลักเกณฑ์นะครับเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนี่ยท่านบอกเบื้องต้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวครับก็จะจ่ายส่วนที่1นะครับจำนวน 5,000 บาทนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้ครับการจ่ายสินไหมนะครับการจ่ายค่าสินไหมตรงนี้จะดำเนินการภายใน15วันนะครับแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับกรณีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยนะครับที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับนางสาวพลอยทะเลนะฮะกล่าวต่ออีกด้วยว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เนี่ยภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาภาครัฐที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่รวมนะฮะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับเรื่องของค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับวงเงินที่รัฐเสียไปก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้ความเสียหายเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐก็จ่ายเงินน้อยลงนะครับแต่ความคุ้มครองจะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลก็ตั้งเป้าจัดทำนะฮะ ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยคาดการครับว่าจะต้องแล้วเสร็จเนี่ยภายในกันยายนนี้คาดว่าจะทันใช้ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสังเกตดูเวลาเกิดอุทกภัยเวลาเกิดวาตภัยนะครับภัยธรรมชาติหรือเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยบ้านเรือนเสียหายแล้วก็ประชาชนเสียชีวิตแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บมากมายก็จะนำเข้าสู่เรื่องของการตั้งเป้าจัดทำคุณผู้ฟังครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอย่างที่บอกครับว่าคาดนะว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายนนี้แหละนะครับแล้วก็คาดว่าจะทันใช้ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าทุกเรื่องครับต้องบอกเลยว่าประโยชน์ที่คุณผู้ฟังได้รับไปเนี่ยเราก็คัดมาแล้วก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆภูมิภาคภาคเหนือก็เจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมครับภาคอีสานก็เจอฝนตกหนักภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฝนตกหนักจริงๆแล้วก็หนักอย่างต่อเนื่องอย่างกรณีศึกษาก็คือที่หาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องในการเดินหน้านะครับขับเคลื่อนเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการครับการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาคุยข่าวกันต่อนะครับ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปดิยานของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
10: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
10: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
11: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
13: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับเมื่อสักครู่นี้กำลังฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการอยู่แล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังไปด้วยหลังไมค์นะครับหลายคนก็บอกว่าวันนี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับทั้งข้อความที่ส่งมาทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงการทักทายกันนะครับผ่านทาง TikTok ด้วยแล้วก็หลังไมค์นะครับที่เบอร์022769717และอีกเบอร์นึงครับ022769721ดังนั้นครับใครที่วันนี้ฟังอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวยังไม่ได้มีการเช็คชื่ออ่ะก็ส่งมาบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมรายการด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณพิสมัยแชร์เรียบร้อยแล้วกี่แชร์เอ่ยบอกด้วยนะนะฮะจะได้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้ทีมงานของเราฟังรายการอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจมาในทุกๆพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าก็เป็นที่พูดถึงกันเรื่องของ Data Center เรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดท่านก็เป็นประธานประชุมเดินหน้าครับจัดระเบียบกิจการ Data Center ทั้งระบบโดยตรงนี้ต้องนำย้ำนะครับว่ามุ่งยกระดับมาตรฐานแล้วก็เรื่องของการกำหนดเรื่องของเกณฑ์ขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็หนุนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลแห่งภูมิภาคครับโดยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึง Data Center ซึ่งท่านก็บอกแบบนี้คุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจนะครับบอก Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญยิ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เป็นรากฐานในการรองรับการประมวลผลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลกแต่อย่างไรก็ดีครับเป้าหมายของประเทศไทยไม่ได้ต้องการเพียงแค่ดึงดูดการลงทุนเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่การลงทุนดังกล่าวเนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศไทยนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลทั้ง AI นะฮะแล้วก็คลาวด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถครับในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวควบคู่ไปกับการบริหารจัดการผลกระทบเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำเรื่องของที่ดินและก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้รัดกุมตามมาตรฐานสากล นะครับซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนี้ครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center 2569ซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะครับในการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงการกำหนดกรอบนะฮะการกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีเอกภาพสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและก็ปิดช่องว่างทางกฎหมายทางกฎระเบียบเดิมที่อาจจะเป็นอุปสรรคนะฮะต่อการพัฒนาซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งข้อตระหนักถึงความกังวลของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องเขตชุมชนเมืองยกตัวอย่างเช่นพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการจัดตั้ง Data Center ซึ่งที่ผ่านมาครับกฎหมายก็ยังพัฒนาตามไม่ทันนะครับจึงเกิดช่องว่างในลักษณะการลักลอบใช้อาคารนะครับหรือใบอนุญาตที่ผิดประเภทตลอดจนพฤติกรรมการกักตุนหรือว่าการขอเผื่อใบอนุญาตเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นยกตัวอย่างนะครับการยื่นขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกือบ 20,000 เมกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับของทั้งประเทศการประชุมวันนี้ครับจึงไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ส่งเสริม Data Center นะครับแต่จำเป็นต้องเข้ามาจัดระเบียบวางกติกาให้ชัดเจนให้โปร่งใสแล้วก็ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดความกังวลของสังคมนะฮะสิ่งที่อยากเน้นย้ำให้แก่ทางคณะกรรมการได้ช่วยกันนะฮะร่วมกันผลักดันมาตรฐาน Clean Data Center นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียน Clean Energy นะครับทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแทนการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางสากล นะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบความร่วมมือ OECD นะครับเรื่องของพันธกรณีของไทยที่จะมุ่งเป้าไปสู่ Net Zero นะครับโดยขอให้คณะกรรมการก็ร่วมกันคุณผู้ฟังในการศึกษากันกรองประเด็นต่างๆอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งรัฐบาลครับพร้อมนำเสนอนะฮะข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็ผลการพิจารณาไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมครับทั้งในส่วนของการออกประกาศการแก้ไขปรับปรุงระเบียบแล้วก็การยกระดับสู่การร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ.นะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศต่อไปอย่างสมดุลมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสืบไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีครับเดินหน้านะครับเป็นประธานการประชุมจัดระเบียบครับเรื่องของกิจการ Data Center นะฮะซึ่งต้องบอกว่าจัดการทั้งหมดเลยนะฮะมุ่งยกระดับมาตรฐานและก็การกำหนดเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะหนุนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลแห่งภูมิภาคนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับที่หลายๆคนก็มีอาจจะเป็นข้อสงสัยนะครับแล้วก็เป็นข้อกังวลใจเกี่ยวกับ Data Center ครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงค่อนข้างชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ติดตามข่าวกันอยู่ครับรัฐบาลเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐอเมริกาครับเพื่อ ปกป้องความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งนะฮะของไทยมีมูลค่ากว่า 2.37 ล้านล้านบาทแล้วก็เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภายในประเทศกว่า 400,000 ตำแหน่งล่าสุดครับข่าวดีคือท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะฮะ USTR และก็สามารถได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วครับในสาระสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการหารือกับผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริการองผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริกาไปเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีครับโดยการหารือดังกล่าวถือว่ามีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301นะครับกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาให้ความมั่นใจครับว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นะครับโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญครับกับการเร่งเจรจานะฮะแล้วก็เรื่องของโจทย์สำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการรักษาตัวเลขการส่งออกแต่ต้องป้องกันไม่ให้สินค้าไทยเสียเปรียบคู่แข่งจากมาตรการภาษีซึ่งอาจจะมีผลกระทบนะฮะต่อคำสั่งซื้อฐานการผลิตการจ้างงานแล้วก็รายได้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกลุ่มภาคอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเกษตรแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานะครับที่ผ่านมาอย่างที่นำเรียนครับไทยเนี่ยเคยถูกเรียกเก็บภาษีต่างตอบแทนภายใต้กฎหมายนะครับในอัตราร้อยละ36ก่อนที่จะลดลงมาเหลือร้อยละ19ภายหลังไทยจัดทำแถลงการร่วมกับสหรัฐอเมริกานำไปสู่การประกาศกรอบความตกลงนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ต่อมาครับแม้ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่สหรัฐอเมริกาก็ได้ใช้มาตรฐานตามมาตรา122จัดเก็บภาษีร้อยละ10จากทุกประเทศแทนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีการทั้งส่งออกเรื่องของการประกอบการต่างๆด้วยนะครับรัฐบาลก็กำลังเร่งครับตอนนี้ในการรักษาตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเสียความสามารถในเรื่องของการแข่งขันจากมาตรการภาษีความคืบหน้าครั้งนี้ครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่ามีความสำคัญนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการค้าระหว่าง2ประเทศแต่นี่คือหมายถึงการรักษาคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็ฐานการผลิตเรื่องงานเรื่องรายได้ของคนไทยกว่า 400,000 ตำแหน่งด้วยกันเป้าหมายคือทำให้ไทยครับได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและก็สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ในภูมิภาคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้าทำงานอย่างหนักเลยของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็เร่งปิดดีลการค้าไทยสหรัฐนะครับก็ได้ข้อสรุปในการรักษาตลาดส่งออกอันดับ1นะครับมูลค่ากว่า 2.37 ล้านล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับทุ่มเทตั้งใจนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ผู้ประกอบการในการส่งออกนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยนะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะมีข้อความส่งมาจากคุณวัญชนะบุญญาการด้วยนะครับขอบคุณมากจากไทยคู่ฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นเพจสำคัญเลยในการที่จะนำข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าเนี่ยมาขยายความต่อนะฮะแล้วก็มาขยายผลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงการทำงานที่หนักจริงๆครับของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปากท้องนะครับที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเรากำลังเติบโตอย่าง มากๆเลยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของฐานรากนี่เข้มแข็งมากๆยังไม่รวมถึงเรื่องของการส่งออกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยบนเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับล่าสุดเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าอัปเดตกันนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับประจำปีงบประมาณ2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพร้อมกับการแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งนะครับที่ได้รับรางวัลตรงนี้ครับต้องนำเรียนว่าเป็นการยืนยันถึงคุณค่าการทำงานที่หนักจริงๆครับเพื่อพี่น้องประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีประสิทธิภาพทำงานอย่างโปร่งใสแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับบอกว่าสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยนั่นก็คือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีแล้วก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้หากระบบราชการขาดความโปร่งใสมีการทุจริตย่อมจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอปท.ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดนะฮะกับพี่น้องประชาชนจึงจำเป็นครับต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้และประชาชนก็ต้องมีความเชื่อมั่นหากบุคลากรเข้าสู่ระบบการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งได้แล้วก็ไม่สามารถตอบสนองกับประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าทั้ง240รางวัลนะฮะจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่ทั้งหมดครับเป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานที่สังคมต้องการเห็นจากระบบราชการไทยพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต้องทำงานกันอย่างซื่อสัตย์ท่านนายกย้ำเลยโปร่งใสให้ประชาชนเป็นที่พึ่งนะครับได้อย่างทุกกรณีและผลงานก็จะสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะวันนี้ก็มีการมอบรางวัลครับให้กำลังใจด้วยนะฮะกับอปท.ที่บริหารจัดการที่ดีชูผลงานโปร่งใสแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับเพิ่งลงไว้นะฮะเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างตั้งใจแล้วก็อย่างทุ่มเทนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยส่งเข้ามานะครับแล้วก็เรียกว่าติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยดังนั้นครับจะเป็นพื้นที่ไหนส่งมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับก็มีเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองท่านชี้แจงนะครับเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงอยู่เรื่องการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการจากที่หลายๆคนก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ท่านประเสริฐยืนยันครับว่ายังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบบริหารบุคลากรให้เหมาะสมอันนี้น่าสนใจนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่มีประเด็นนะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับให้ได้ติดตามกันนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่ากรณีที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยบอกมีหนังสือเวียนถึงกระทรวงถึงกรมและก็ถึงจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยบอกว่าตอนนี้ครับการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนะฮะเรื่องราวของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการครับต้องนำมตินะฮะมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆนะครับขณะที่ตอนนี้ครับก็ได้มีการมอบนโยบายดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงเนี่ยมีจำนวนแล้วก็โครงสร้างที่เหมาะสมมีขนาดพอดีครับกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยัน ยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากข้าราชการนะฮะออกจากราชการแต่อย่างใดนะครับซึ่งตรงนี้ครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวย้ำด้วยนะครับว่าการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังนะครับแล้วก็ภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนเนี่ยมีความสอดคล้องกับภารกิจนะฮะของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงนะครับและที่สำคัญก็ยืนยันครับว่าอย่างที่บอกยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการนะฮะออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบการบริหารบุคลากรให้เหมาะสมก่อนนี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งจากที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็ส่งมาต่อเนื่องได้หมายเลขโทรศัพท์ครับอย่างที่บอกไป02-276-9721แล้วก็02-276-9717นะครับก็ยังคงเพิ่มเติมหมูรุ่งนี่วันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพิ่มเติมมานะครับอยากจะติดตามเรื่องไหนนะครับแล้วก็เรื่องไหนที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับในการที่จะส่งข้อความมาและติดตามกันมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องเข้ามาติดตามด้วยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดติดตามไว้นะครับรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายยังต้องที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับเรื่องของตัวตนต้องการเริ่มใช้1ตุลาคมนะฮะต้องให้ดำเนินการภายใน30กันยายน2569นะครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำนะครับย้ำเลยเน้นย้ำนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ท่านเนี่ยตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องนะครับตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์นะฮะในวันที่1ตุลาคมควรจะยืนยันตัวตนเนี่ยให้เสร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้านะครับนี่ก็ย้ำกันกับคุณผู้ฟังด้วยเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องของกำหนดเวลาก็ขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มนะครับทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะฮะซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะถ้าท่านยืนยันตัวตนไปแล้วท่านไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่กลุ่มที่2ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบระบุนะครับว่าต้องยืนยันตัวตนนะครับก็ต้องดำเนินการให้เสร็จนะครับหากท่านต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยท่านก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อันนี้สำคัญนะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาหากยังไม่มีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ท่านต้องส่งเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือติดต่อไปยังศูนย์ประสานงาน One Stop Service OSS นะครับระดับอำเภอหรือว่าระดับเขตได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนที่กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับ30กันยายนก็จะประกาศผลคนที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับซึ่งเขามีการยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการประกาศผลนะฮะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับการยืนยันตัวตนนะครับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถดำเนินการได้เลยครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทำง่ายมากนะครับแล้วก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็ได้นะครับถ้าทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารก็ได้ครับถ้าเกิดจะไปยืนยันตัวตนนะครับก็มีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ครับหรือว่าจะไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้โดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองก็สามารถที่จะมอบอำนาจนะครับให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดนะครับโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังควรจะตรวจสอบสถานะให้ปรากฏเครื่องหมาย ถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะครับส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรจะตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบได้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จก็ควรจะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับมาดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวตอนนี้ก็บอกว่าฟังกันอยู่อย่างครอบคลุมแล้วก็อย่างชัดเจนนะครับพระรุ่งโอ้โหวันนี้มาข้อความเยอะแยะเลยนะฮะในเพจของเรานะครับขอบคุณมากๆทั้งบทกลอนด้วยคุณยุพินครับสวัสดียามเย็นแม่ฮ่องสอนรายงานตัวมาแล้วแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วคุณดาวอรุณกมลด้วยแล้วก็มีนางสาวธนัทปรินครับขอบคุณค่ะนะครับที่วันนี้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับส่งต่อมาให้คุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เพิ่มเติมกันมาทาง FM 92.5 MHz นะครับทุกวันแบบนี้แหละฮะช่วงเย็นๆก็จะทั้งนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยอย่างที่บอกกันก็คือเงินจะเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตั้งแต่ประมาณ14:00จนถึง18:00ของวันที่8กันยายน2569นั่นเองนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจของเราก็มีข้อมูลทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลงเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับเพิ่มเติมกันมาแต่เดี๋ยวคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไปติดตามรายละเอียดจากทางสถานีกันก่อนแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 นนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับ
14: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
13: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
19: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
17: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:03 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอนสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17:00 น.ถึง19:00 น.ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็105 MHz รวมถึง AM 819 KHz 891 KHz ครับและ AM 1467 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยล่าสุดครับเข้ามาในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะได้มีการแชร์โพสต์เอาไว้นะครับสำนักงานเขตดุสิตมีการรายงานเรื่องของผิวจราจรทรุดตัวครับบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดนะครับก็แนะนำใครที่อาจจะต้องใช้เส้นทางแนะนำตอนนี้ก่อนเลยหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังขณะนี้ผู้รับจ้างกปน.นะครับกำลังขุดเจาะเพื่อเร่งซ่อมแซมนะฮะจุดที่ทรุดตัวครับส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนสามเสนขาออกมุ่งหน้าแยกเกียรกายเนี่ยตอนนี้ติดขัดชะลอตัวดังนั้นครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำทางเลี่ยงกันสักนิดนึงนะครับจากเพจของสำนักงานเขตดุสิตทางเลี่ยงนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถใช้ได้นั่นก็คือให้เลี้ยวขวาที่แยกบางกระบือนะครับเข้าถนนอำนวยสงครามเพื่อไปออกถนนพระรามที่5มุ่งหน้าไปที่แยกสะพานแดงหรือแยกเกศโกมลนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับและที่สำคัญผู้ที่จะเดินทางไปที่บางซื่อนนทบุรีแนะนำครับให้เลี่ยงไปใช้ถนนพระราม5หรือถนนเตชวนิตนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครับ7 กันยายน 2569ช่วงเวลาประมาณ 16:47 น.เกิดกรณีของผิวจราจรทรุดตัวครับณบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับเพราะว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดชะลอตัวนะครับทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการแชร์เพจของสำนักงานเขตดุสิตล่าสุดเลยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การเดินทางต่างๆที่หลายๆจุดนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงช่วง17:00 น.เมื่อกี้นี้มีน่าหลายคนบอกว่ารถติดมากเลยคุณบอลนะครับบริเวณถนนพระราม5ด้วยนะครับสามเสนนะครับแล้วก็หลายๆจุดตรงนั้นเนี่ยก็ติดสะสมกันมาดังนั้นครับก็ถือโอกาสมาเรียนแจ้งเพราะตรงนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยนะครับเดี๋ยวก็นำเรียนกันต่ออยู่ด้วยกันครับต่อเนื่องกันนะฮะนำเรียนทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเปิดเอาไว้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ้ามีข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่กำลังใจจากคุณผู้ฟังก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการส่งต่อข้อมูลมานะครับล่าสุดทางด้านเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็แชร์เรื่องของสำนักงานเขตดุสิตด้วยตอนนี้ครับกำลังเร่งมือนะครับบริเวณหน้างานที่ถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดตอนนี้ช่างกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการขุดเจาะซ่อมแซมจุดที่ทรุดตัวก็แนะนำครับเลี่ยงไปใช้เส้นทางของถนนอำนวยสงครามหรือว่าถนนพระราม5แทนนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับทางด้านของหลายๆพื้นที่เลยนะครับด้านของการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่6/2569เพื่อร่วมพิจารณาและก็ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้าน การบริหารจัดการการพัฒนากีฬาของประเทศโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครับพร้อมด้วยนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ที่เรารู้จักกันนะครับควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับนักกีฬาไทยโดยที่ประชุมก็ได้มีการติดตามพิจารณาประเด็นสำคัญทั้งงบประมาณนะครับการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมภายในรวมถึงงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมธรรมาภิบาลแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานของกกท.มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตอบสนองความต้องการนะฮะแล้วก็นโยบายต่างๆในเรื่องของการพัฒนากีฬาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอีกอย่างนึงครับที่ประชุมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญก็คือสนับสนุนนักกีฬาผู้ฝึกสอนบุคลากรกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติรวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครับสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อการสร้างความพร้อมแล้วก็ลดข้อจำกัดในการเตรียมตัวของนักกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องด้วยนะฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้าสู่การยกระดับทั้งนักกีฬานะครับทั้งผู้ฝึกสอนและที่สำคัญครับเรื่องสำคัญที่เราคนไทยต้องรวมใจกันส่งใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกมนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าขอส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนที่ต้องบอกว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับในการฝึกซ้อมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็เรียกว่าได้ข้อมูลได้ข่าวสารแล้วก็ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆหลายท่านครับที่กำลังติดตามอยู่นำไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของกระทรวงพม.ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับนายนิกรสมกลางก็เปิดโครงการนะครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการก็มีการโชว์ความสำเร็จ7คนพิการต้นแบบอันนี้เนี่ยอยากจะยกย่องนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้เอาชนะข้อจำกัดในชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับแล้วก็พลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมนะครับทางด้านของนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับซึ่งตรงนี้ครับเน้นย้ำเลยท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกว่า1เรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งท่านเชื่อว่าชีวิตของคนทุกคนเนี่ยย่อมมีเรื่องราวนะฮะของบุคคลอาทิคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนในสังคมทั้งดาราศิลปินนักประดิษฐ์หรือว่านักนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลต่อความคิดและก็ความฝันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือต้นแบบนะฮะที่เรียกว่าจะเป็นพลังใจสำคัญนะครับให้กับทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมแน่นอนว่ากลุ่มเปราะบางเราทุกคนต้องร่วมกันเป็นกำลังใจต้องดูแลกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนว่าจะต้องเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตได้นี่คือพลังใจสำคัญนะฮะทั้งพลังใจในครอบครัวแล้วก็การร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในสังคมนายนิกรสมกลางยังกล่าวด้วยครับโครงการนี้ครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการเนี่ยดำเนินการในเฟส4แล้วก็ได้รับการสนับสนุนครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การผลิตสื่อคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นครับเรื่องราวของต้นแบบ ก็มาจากเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีการเผยแพร่เรื่องราวทั้งหมดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เป็นเรื่องราวคุณผู้ฟังการสื่อสารเรื่องราวของคนพิการให้พลังใจแก่สังคมไทยบอกต่อภารกิจสำคัญนะฮะของกองทุนที่มีบทบาทอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของการเสริมพลังการสร้างโอกาสให้กับคนพิการไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันครับบอกต่อแล้วก็เผยแพร่สื่อของโครงการซึ่งจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมนะฮะแล้วก็สร้างสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รายการของเราก็ร่วมกันเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากทางด้านของโครงการดีๆแบบนี้ Seven Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการนะครับก็เป็นการชูต้นแบบของคนพิการที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
5: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: จับประเด็น VIP
4: กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา16นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับหลายคนกำลังขับรถอยู่ก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันสักนิดนึงด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่เลยมีข้อความส่งมาเต็มไปหมดเลยบอกรถติดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงบ้านแน่นอนแต่ว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยบางทีปัดซ้ายปัดขวาเดี๋ยวอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขับไปเดินทางถึงที่หมายทุกเส้นทางด้วยความปลอดภัยวันนี้ครับมีหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อาจจะได้ดูการถ่ายทอดอยู่ตอนนี้ด้วยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันนี้มีการพิจารณาพรบ.งบประมาณปี2570นั่นเองนะครับหลายประเด็นครับเรื่องของการพิจารณาแล้วก็มีการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2วาระที่3มีการปรับลดงบประมาณลงกว่า 1.1 หมื่นล้านนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยในส่วนของการฝึกอบรมสัมมนาด้วยหลายเรื่องเลยตัดงบอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะวิเคราะห์กันว่าที่เราดูการถ่ายทอดอยู่วันนี้เป็นยังไงบ้างทิศทางของวันนี้วันนี้ได้รับเกียรติครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับจะมาพูดคุยนะฮะในประเด็นนี้ที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่ตลอดทั้งวันในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณวานครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมครับ
4: อาจารย์สบายดีนะครับ
5: สบายดีครับได้ความระลึกเห็นครับ
4: ครับอาจารย์ได้ติดตามนะฮะเรื่องสำคัญที่วันนี้ NBT ก็ถ่ายทอดตั้งแต่เช้านะครับเพื่อให้ผู้ชมทั่วประเทศได้ติดตามกันด้วยเรื่องราววันนี้ครับการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2แล้วก็วาระที่3ด้วยอาจารย์ไล่เรียงหน่อยว่าทำไมตอนนี้มาถึงวาระที่2วาระที่3ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรครับอาจารย์ได้ปูพื้นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก่อนเลยเรื่องของการพิจารณาอภิปรายในวันนี้ครับอาจารย์ครับ
5: ครับผมครับสำหรับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับในสภาวันนี้แล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะตั้งแต่เช้ามาจนวันนี้นะครับเวลานี้เรานั่งคุยกันก็ยังถ่ายทอด
4: ก็ยังถ่ายทอดอยู่สนุกสนานเลยเข้มข้นมากครับ
5: ใช่ครับเป็นช่วงของวาระที่สองวาระที่สามมาจากที่ไปที่มาก็มาจากวาระแรกนะครับวาระแรกนั่นก็คือผ่านกันไปแล้วล่ะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการตั้งกรรมธิการมาพิจารณามาแปรยตินะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่ามาดูว่าก็มาที่ตั้งเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยเกือบ4 ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเลขก็อยู่3.778 ล้านล้านบาทนะครับมีความสำเร็จสมผลมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนะเขาก็จะมีการไปตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการแปรยติเนี่ยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นในที่สุดแล้วก็จะออกมาเป็นกรรมการที่เรียกว่ามีเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยนะครับเสียงข้างมากนี่ก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านฝ่ายรัฐบาลนะครับที่เป็นผู้เสนอร่างงบประมาณนะครับส่วนเสียงข้างน้อยนี่ก็จะเป็นทางด้านพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ในการมาอภิปรายกันในวันนี้ถ้าคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ชมท่านฟังนั่งสังเกตให้ดีนี่ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาอภิปราย

0: งบประมาณรายจ่ายในวาระ 2-3 เนี่ยก็ใหญ่จะเป็นตัวแทนจากกรรมการเสียงข้างน้
1: อ
0: ยนะครับก็คือจากทางด้านพรรคฝ่ายค้านนี่เป็นด้านหลักนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการพิจารณาเป็นรายมาตรานะแล้วก็จะมีการโหวต
1: ครับ
0: ก็ตามธรรมเนียมของบ้านเมืองที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับฝ่ายเสียงข้างมากก็มักจะชนะโหวตกันไปนะประกอบกับเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับก็ของฝ่ายรัฐบาลนี่ก็ชนะแล้วก็พิจารณาเรียงรายมาตรากันไปแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาเป็นมาตราใหม่นะครับวาระใหม่นี่ก็คนที่มีบทบาทนะในการเสนอเนี่ยท้วงติงส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็คือพรรคฝ่ายค้านการอภิปรายนี้ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายก็ความแตกต่างจากการอภิปรายประเภทอื่นอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่ชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของเรื่องงบประมาณรายจ่ายนี่จะเป็นเรื่องของกรรมการฝ่ายเสียงข้างมากกับฝ่ายเสียงข้างน้อยครับผม
1: ครับวันนี้ตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยภาพรวมและกันอาจารย์วันนี้ภาพรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยนะภาพรวมของวันนี้จนมาถึงตอนนี้ใกล้ๆจะหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ่ายค้านภาพรวมที่อาจารย์ติดตามรับชมมาเป็นยังไงบ้างครับตลอดทั้งวันวันนี้มา
0: ก็โดยรวมๆนี่ก็พูดกันในเรื่องของความคุ้มค่านะครับการใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของการจ่ายงบประมาณนะครับโดยภาพใหญ่นี่ก็พูดกันเรื่องว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราเนี่ยเป็นการจัดทำกันแบบที่เรียกว่าขาดดุลงบประมาณเนี่ย
1: ครับ
0: มาต่อเนื่องยาวนานนี่ก็2ทศวรรษ20ปีมาแล้วนะที่ว่าขาดดุลงบประมาณนี่อธิบายภาษาชาวบ้านง่ายๆ
1: ยังไงครับอาจารย
0: ์ก็คืออย่างนี้ว่าเรามีการจัดทำงบประมาณเป็นรายจ่ายอยู่เนี่ยปีนึงเกือบ4ล้านล้านบาทนะพูดง่ายๆตัวเลขกลมๆนะแต่เราจัดเก็บนะฮะรายได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมันได้อยู่สัก3ล้านล้านบาท
1: อ
0: ะแสดงว่ามันขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
1: ขาดอยู่ล้านล้าน
0: ขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
1: ครับอาจารย
0: ์ขาดอยู่ทำไงล่ะก็กู้ครับผมครับ
1: ก็เห็น
0: นะก็คือกู้มาโปะตรงเนี้ยก็เลยเรียกว่าขาดดุลก็ประมาณครับก็เลยมีการโคตรกันเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากว่าถ้าย้อนกลับไปในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรามีการเพิ่มในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเฉลี่ยปีนึงเกือบแสนล้านบาทนะต่อปีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วปี2559
1: เนี่ย
0: 559ประมาณนั้นน่ะก็คืองบประมาณรายจ่ายจะอยู่แถวประมาณ3ล้านล้านบาทต่อปีมาตอนนี้มันปาเข้าไปเกือบ4ล้านบาทต่อปีก็แสดงว่ามันเพิ่มเฉลี่ยนี่ปีละแสนล้านแสนล้านขึ้นมาเนี่ย
1: เยอะมาก
0: นะฮะแล้วก็แล้วคือถ้าปล่อยเป็นตัวเลขลักษณะอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อไปเอาว่าอีก10ปีข้างหน้าพวกมารายจ่ายประเทศเรามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5ล้านล้านใช่ไหมคุณวอนเพราะตอนนี้มัน4ล้านแล้วแต่เรื่องของเรื่องคือเราร ัฐบาลเราเนี่ยสามารถจัดเก็บรายได้เอามาใช้จ่ายตรงนี้ได้อยู่3ล้านล้านไม่ขยับตอนนี้ที่ว่าเราต้องกู้ปีละ1ล้านล้านโดยประมาณเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเราต้องกู้เพิ่มเป็น2ล้านล้านนะนะครับซึ่งก็จะไปกระทบในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าวินัยการเงินการคลังนะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าพอเราไปกู้เงินเอามาโปะตรงนี
1: ้
0: มันก็ทำให้เข้าไปในใกล้เพดานเงินกู้เพดานเงินกู้ของประเทศเราตอนนี้มันอยู่ 70% ของ GDP นะ
1: ครับ
0: ยกเว้นว่าต้องขยับหนีเพดานเงินขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันค่อนข้างที่จะมากนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่อภิปรายกันอยู่ค่อนที่จะมากนี่ก็คือว่าในงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดประมาณเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยประมาณ 73% เนี่ย
1: ครับ
0: แต่ความจริงบวกโน้ตบวกนี่กันเข้าไปมันประมาณ 76% เนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปใช้เป็นงบประมาณประจำนะฮะแล้วมันเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนอยู่สักประมาณ 20% น่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะเลยก็คือว่าใน4ล้านล้านบาทเนี่ย เอามาเป็นงบประจำคืออะไรค่าใช้จ่ายค่าจ้างเงินเดือนประจำเรื่องค่า maintenance นะให้กระทรวงหน่วยงานทบวงกรมอะไรต่างๆรวมไปถึงค่าสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลในส่วนของหน่วยงานรัฐนะซึ่งมีข้าราชการประจำอยู่ประมาณสัก3ล้านคนทั่วประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณ3ล้าน3ล้านล้านไม่ใช่3ล้านแล้วมันเหลืออีกไม่ถึง1ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นงบประมาณเพื่อการลงทุนก็คือเอาไปก่อสร้างพวกถนนหนทางพวกโครงสร้างอินฟรา
1: โครงสร้างพื้นฐาน
0: โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันจริงไม่เหลือถึง1ล้านล้านหรอกเพราะว่ามันต้องเกียรติส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้หนี้เงินกู
1: ้
0: นะครับแล้วก็เอาไปเป็นเกี่ยวข้องกับทางการคลังนะครับเรื่องที่สองที่พูดกันมากนี่ก็เป็นเรื่องนี้ที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยก็ตามพูดนี่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อยากจะให้มีการปรับปรุงมีการแก้ไขกันหนึ่งนะครับก่อนที่ว่าถ้าปล่อยไปนี่ก็จะเป็นปัญหาละเป็นปัญหาเลยเรียกว่าต้องไปมีภาระกู้อะไรกันเข้ามาเพิ่มกู้นี่ปรากฏว่าแทนที่ว่าจะกู้เอามาลงทุนเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาพัฒนาเนี่ยเอามาเป็นค่าใช้จ่ายประจำอ่ะที่มันพอกกันเรื่อยๆนะฮะประเด็น
1: ที่พูดถึงกันในวันนี้
0: จับความได้นะที่คุยกันตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลานี
1: ้ครับ
0: จะอยู่สองเรื่องนี้นอกนั้นก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยเป็นรายกระทรวงรายหน่วยงานแล้วล่ะนะครับผมครับ
1: อาจารย์ครับอีกประเด็นหนึ่งครับงบปี70เนี่ยเห็นบอกว่าทางคณะกรรมการวิสามันเนี่ยพิจารณาร่างงบประมาณได้มีการพิจารณาโดยมีการปรับลดงบประมาณลงนะกว่า 1.1 หมื่นล้านด้วยในส่วนที่เป็นการตัดงบตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็นงบที่ไม่จำเป็นเช่นเรื่องของการฝึกอบรมสัมมนาอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์มองตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับ
0: คือเท่าที่มีการอภิปรายวันนี้แล้วตั้งที่ผมฟังอยู่เนี่ยนะครับก็ในบางหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ว่าโดนตัดออกไปก็เป็นในส่วนที่ว่าการอบรมการสัมมนาการทำงานที่อาจจะไม่จำเป็นอ่ะ
1: ครับ
0: ประเภทที่ว่ามีการจัดสัมมนานะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปจำนวนว่าเอามีคนเข้าร่วมกี่คนนะครับถ้ามาไม่ครบก็ไปเกณฑ์เด็กลงตามโรงเรียนต่างๆมาเนี่ยมาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เบิกงบอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนเกินคือมันไม่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาประเทศกันสักเท่าไหร่ก็คืองบเหลือพูดง่ายๆคุณบอลเนี่ยงบเหลือก็เลยเอาไปดูงานนะเป็นสัมมนาอะไรลักษณะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็ไม่อยากจะให้มองกันในเรื่องว่าการเรื่องของอบรมสัมมนาดูงานอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยความไม่จำเป็นนะ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่ามันมีส่วนที่ว่าบางอันมันก็จำเป็นถ้าเป็นแต่ว่าการฝึกให้ทางฝ่ายประจำฝั่งหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลประชาชนเนี่ยประมาณ3ล้านคนเนี่ยไม่ว่าจากการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆการอบรมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนี่ยเรื่อง AI นี่ใช่ไหม
1: เทคโนโลยีดิจิตอล
0: เทคโนโลยีใหม่ๆพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพนะครับ
1: นน
0: ลดข
1: ั้
0: นตอนความซับซ้อนต่างๆเอามารับใช้มาบริการประชาชนอันนี้จำเป็นนะ
1: อันนี้จำเป็น
0: อันนี้ก็มันก็ต้องพิจารณากันลักษณะอย่างนี้ด้วยว่ามีความจำเป็นนะครับผมครับแต่ว่าเอาละก็มีการตัดส่วนนี้ไปทั้งหมดประมาณ 11,162 ล้านบาทนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.29% นะของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนะก็ไม่ใช่ว่าสัดส่วนที่เยอะอะไรมากประมาณ 0.29% เท่านั้นครับ
1: ครับอันนี้ส่วนประเด็นนี้นะครับภาพรวมอาจารย์มองว่าโครงสร้างงบประมาณปี70เนี่ยโดยมุมมองของอาจารย์นะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมองว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็มันก็เป็นการตอบโจทย์นี่มันยังอยู่ในเรื่องว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำนะซะเยอะ 73% แต่จริงๆ73% นี่เป็นอะไรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำอ่ะดูแลในเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการ
1: ที่ต้องจ่ายประจำอ่ะเนาะทุกเดือน
0: ที่ต้องจ่ายประจำนี่ไม่รวมว่า เรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโน่นนี่อีกนะมันจะเป็นประมาณสัก 76% ของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายการลงทุนนะฮะที่ว่าไปทำพวกโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสนับสนุนหนทางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเป็นในเรื่องการพัฒนามันเหลืออยู่แค่ 20% นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการชำระคืนเงินต้นเนี่ยประมาณสัก150,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ชดใช้เงินกองคลังอีกประมาณ70,000 กว่าล้านบาทนะมันภาพรวมมันยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ก็คือว่างบในแต่ละปีเนี่ยแทนที่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรบริษัทเอกชนเนี่ย เขาจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการพัฒนาใช่ไหม
1: ครับ
0: การพัฒนาหรือว่าการลงทุนที่ว่าจะทำให้มันงอกมันเงยแต่ในส่วนของงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยหนักๆอยู่ประมาณใน 75% ที่ว่าเนี่ยมันเป็นงบประจำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามกันนะครับว่าอันนี้มันทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะฮะคำถามมีอยู่ง่ายๆเนี่ยว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนงบประมาณรายจ่ายอยู่ประมาณ3 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: ผ่านมาถึงปีนี้เนี่ย4 ล้านล้านบาทเนี่ยเรามองย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคำตอบออกมาว่าก็พัฒนามากถนนหนทางอินฟราสตรัคเจอร์ความเจริญความทันสมัยมีมากก็แสดงว่าบ้านเราเมืองเรามีประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารรายจ่ายนะครับงบประมาณนะครับแต่ถ้าคำตอบออกมาว่าในระยะ10ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมมาเลยลักษณะอย่างเงี้ยในขณะที่ก็มันก็เป็นคำตอบอีกแบบหนึ่งว่าอ้าวตายแล้วที่เราทุ่มเทค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนมีนัยยะสำคัญในการพัฒนาประเทศในการทำให้เกิดความเจริญพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเท่าไหร่แต่ว่าเทไปในเรื่องของการงบประจำกันมากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามที่มันจะดังขึ้นตลอดแล้วดังขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการพิจารณาทบทวนกันในเรื่องนี้ครับผม
1: ครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของกระทรวงไหนบ้างที่ได้เพิ่มมากที่สุดและกระทรวงไหนแน่นอนก็จะมีทุกสำนักนะครับที่เขาก็จะมีการขึ้นแบบกราฟิกว่ากระทรวงไหนได้เพิ่มกระทรวงไหนโดนตัดบ้างภาพรวมอาจารย์เป็นไงครับเรื่องนี
0: ้เท่าที่ดูแล้วหน่วยงานที่ได้เพิ่มเยอะที่สุดนี่เป็นทางด้านกระทรวงการคลังนะนะฮะได้รับงบประมาณนี่ก็ประมาณ440,000 ล้านบาทเศษเพิ่มจากปีก่อนนี่ก็41,000 ล้านบาท 10% นะฮะที่ว่าได้เพิ่มแต่ว่าที่ได้เพิ่มก็ไม่ใช่ว่าเอาไปทำอะไรนะหลักๆคือเอาไปชำระหนี้ของรัฐบาลน่ะไปคืนหุ้นกู้ไปคืนเงินกู้นะฮะที่ว่าขยับขึ้นมา 41,000 ล้านบาทเนี่ยนอกจากนั้นก็เป็นในส่วนของงบกลางนะฮะงบกลางที่ว่าเพิ่มขึ้นมาแต่ว่างบกลางนี่ก็คือจะไปจากประมาณ 600,000 ล้านบาทที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของเบี้ยบัตรบำนาญของทางฝ่ายประจำเนี่ยมากกว่าประมาณสัก 400,000 ล้านบาทส่วนรายที่ว่าโดนตัดลงมาเนี่ยนะครับก็มีบ้างหรือบางหน่วยงานแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อย
1: ครับ
0: อย่างของงบกระทรวงกลาโหมอะไรต่างเนี่ยที่เหมือนว่าโดนตัดก็ลงมาประมาณสัก 0.2% ประมาณนี้นะก็ประมาณ 0.4% ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับผม
1: ครับงั้นอาจารย์พูดถึงกระทรวงกลาโหมแล้วต้องเน้นนิ่งว่าภาพรวมเป็นยังไงครับในการพิจารณาครั้งนี้ครับ
0: กระทรวงกลาโหมในการพิจารณาครั้งนี้ก็ได้รับงบอยู่200,000 ล้านบาทเศษนะฮะแล้วก็ลดลงจากปีก่อนเนี่ยนิดนึงอ่ะ 0.47% เอาว่าแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเนาะในแต่ไม่ได้เพิ่ม
1: ไม่ได้เพิ่มกลาโหมไม่ได้เพิ่ม
0: ไม่ได้เพิ่มก็โดนลดนิดหน่อยนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็ไม่ได้อยู่ที่ว่างบกระทรวงกลาโหมโดนตัดโดนไม่ตัดนะฮะหรือว่าทำไม ม่ได้เพิ่มนะมันคง อยู่ในเรื่องของที่จะต้องพิจารณากันในเรื่องของภัยคุกคามนะในยุคใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ภัยคุกคามตอนนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องความไม่มั่นคงในระหว่างประเทศอะไรกันแค่นี้นะแต่มันรวมไปถึงความมั่นคงในเรื่องของของยุคสมัยใหม่อ่ะอย่างพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างนี้ใช่ไหมพวกAI เนี่ยภัยพิบัตินะความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยคือเวลาพูดเรื่องของงบกลาโหมงบความมั่นคงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ไปมองในเรื่องของว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเป็นยังไงต้องจำกัดไหมอะไรต่างๆถ้าพูดเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เองก็คงจะต้องพูดเรื่องว่าในการศึกการสงครามสมัยใหม่อย่างคุณบอลท่านผู้ชมท่านฟังดูที่เขารบกันอยู่ในตะวันออกกลางอเมริกาอิสราเอลกับทางอิหร่านนี่ก็จะเห็นได้ว่าคนละเรื่องกับที่เรารับรู้กันมาแต่ก่อนนะแต่ก่อนในการรบทัพจับศึกก็ยกคนยกกำลังกันแต่ละฝั่งนะครับนะฮะมีปืนผาหน้าไม้มีรถถงรถถังแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของขีปนาวุธระยะกลางระยะไกลใช้เทคโนโลยีล็อกเป้าถล่มกันเลยว่าเนี่ยจะไปลงจุดไหนยังไง
1: ล็อกเป้ามากด้วยนะแม
0: ่
1: น
0: แม่นแล้วก็เรียกล็อกเป้าคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปลักษณะอย่างนั้นแล้วนะครับของเราเองก็คงจะต้องมีการพิจารณาในข้อที่ว่าเป็นการยุทธการศึกสมัยใหม่เช่นเดียวกันครับ
1: ครับงบประมาณครั้งนี้ครับแน่นอนว่าทั้งในประเทศเองเรื่องของเศรษฐกิจนอกประเทศเองด้วยนะครับระบบต่างๆทั่วโลกก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันทั่วโลกเลยทั้งกำแพงภาษีเรื่องของราคาพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางที่เราก็ติดตามข่าวกันอยู่อ่าวเปอร์เซียด้วยสหรัฐกับอิหร่านด้วยอาจารย์มองว่างบประมาณปี70นี่ตอบโจทย์ไหมในมุมมองเรื่องของสถานการณ์ทั้งภายในแล้วก็สถานการณ์ของบริบทโลกครับอาจารย
0: ์มันก็ตอบโจทย์กันได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับนะฮะก็คือคำตอบโจทย์แรกหนึ่งก็คือว่าโอเคเรามีเงินไปใช้ไปจ่ายหมุนเวียนในเรื่องของเงินเดือนในอะไรต่างเนี่ยพอมักจะมีข่าวลือกันมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคุณบอล
1: ได้ยินอยู
0: ่ในส่วนของราชการนะเดี๋ยวก็มีข่าวลือว่าเนี่ยรัฐบาลจะถังแตกนะไม่มีเงิน
1: ไม่มีเงินจ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: อะไรลักษณะเนี้ยไอ้นี่ผ่านมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามีเงินเดือนจ่าย
1: มี
0: เรื่อง maintenance หน่วยงานต่างๆที่จะมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือเอาไปใช้ไปบริการประชาชนเนี่ยก็ตอบโจทย์แหละนะฮะแต่ว่าในส่วนที่คำถามสมัยใหม
1: ่
0: ในโลกสมัยใหม่แบบที่คุณบอลว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามกำแพงภาษีนะครับสงครามแบบที่แบบร้อนๆอยู่ในตะวันออกกลางนะฮะส่งผลให้ราคาพลังงานมันพุ่ง
1: สูงปี๊ดเลย
0: แล้วมันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับพอไม่พอถ้าไม่พอโดนเหมือนปีที่แล้วนะจำได้ไห
1: ม
0: ปีแล้วนี่ต้องมีการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มไป 400,000 ล้านบาทนะครับเอามาเยียวยาใช่ไหมมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจากเรื่องของราคาพลังงานที่มันทะยานสูงขึ้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กระทบกับเรื่องรายรับอะไรต่างเนี่ยรัฐบาลต้องกู้มา 400,000 ล้านบาทเอามาโปะในส่วนที่ว่าเอามาแจกจ่ายดูแลกลุ่มเปราะบาง13ล้านสิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับประมาณ20ล้านสิทธิ์นอกนั้นก็ไปเกลี่ยดูแลในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะก็ผมคิดว่าในปีนี้ก็น่าจะพอเพียงไม่นำไปสู่เรื่องที่ว่าเราจะเป็นที่ว่าจะต้องมีการกู้เพิ่มอะนะนอกงบประมาณลักษณะแบบที่เกิดปีที่แล้วเพราะว่าเราก็เจอหรือว่าอยู่ในสงครามอย่างนี้อยู่ในที่ได้รับ impact รับผลกระทบกันในลักษณะนี
1: ้
0: แล้วก็นอกจากนั้นจุดที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลก็มีการตั้งงบประมาณกลางใหม่นี่12,000ล้านบาทนะ เพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมรองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานอันเนื่องมาจากเนี่ยจากเรื่องของสงครามที่เล่าให้ฟังไปนี่นะครับ
1: ครับอีกเรื่องนึง
0: แต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าครับคิดว่าได้มา 12,000 ล้านบาทเพียงพอกับการเยียวยาผลกระทบนะหรือนำไปสร้างความสามารถในการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปหรือเปล่านะครับเชิญครับคุณบอลครับ
1: ครับงบกลางบ้างอาจารย์ครับงบกลางปีนี้เป็นที่หลายคนพูดถึงอยู่เหมือนกันก็เพราะว่างบกลางปี2570ที่มีการอภิปรายกันอยู่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเกือบ 60,000 ล้านวัตถุประสงค์หลักๆอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับงบกลางนี่ก็เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนนี่ 59,000 ล้านบาทเศษนะคิดเป็นเท่าไหร่ครับ 9.5% เกือบ 10% นะปีที่แล้วนะรายการใหญ่ที่สุดเนี่ยเพื่ออะไรก็คือเป็นเรื่องของเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญให้กับทางส่วนราชการแล้วก็พนักงานของรัฐนะครับตรงส่วนนี้ก็ 389,000 ล้านเกือบ 400,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็มีเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอีกประมาณสักแสนล้านนะรวมถึงรายการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รองรับความผันผวนของพลังงานในส่วนที่ผมเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้12,000 ล้านนะฮะดังนั้นก็ต้องเข้าใจว่างบกลางที่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินที่รัฐบาลนำไปใช้จ่ายได้อย่างอิสระหมดนะที่มีการพูดจากันบ้างว่าเหมือนตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลอย่าไปทำโน่นทำนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้ในประมาณ 690,000 ล้านบาทเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ย ก็คือเป็นเบี้ยบัตรบำนาญอะไรของในส่วนของข้าราชการเนี่ยมัน 400,000 ล้านเข้าไปแล้วแล้วก็สำรองฉุกเฉินเลยเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านสองส่วนนี้มัน 500,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับครับผม
1: ครับเอาละครับช่วงท้ายคำถามท้ายเลยเอาหลังจากที่ลงมติเรียบร้อยงบประมาณปีนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆตามแผนโดยภาพรวมครับความครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญอยากจะมีข้อเสนอแนะอะไรฝากทิ้งท้ายในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้บ้างครับ
0: ครับในการประชุมครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่ดีเนาะในส่วนของทั้งฝ่ายกรรมการเสียงข้างมากนะฮะนำก็คือผู้แทนก็คือฝั่งรัฐบาลนะเพื่อนเองแล้วก็กรรมการเสียงข้างน้อยของทางด้านพรรคฝ่ายค้านที่เห็นก็คือว่าไม่มีบรรยากาศที่อะไรละดูละยุ่งอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับประท้วงกันไปประท้วงกันมาอะไรแล้วแต่เงี้ยดูตั้งแต่เช้ามาจนค่ำนี้ปรากฏว่าไม่มีนะคุณบอลนะคนเรียบร้อยดีได้เนื้อได้น้ำได้เนื้อหาดีนะครับนี่ก็ขอชื่นชมทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายการแทนกรรมการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะในระยะต่อไปก็คือว่างบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าปีนี้ก็ตามปีหน้าปีที่กำลังจะตามมาก็ตามนี่ทำไงที่จะให้เกิด 2-3 เรื่องนี้นะครับเรื่องแรกก็คือความสามารถในการแข่งขันนะ
1: คร
0: ับ เราต้องพยายามกันที่จะให้มีงบการลงทุนให้มันมากกว่านี้หน่อย
1: ครับ
0: 20% ใน 100% เนี่ยให้ไปหน่อยนะฮะแล้วก็เราต้องมีการลงทุนกับพวกเทคโนโลยีนะฮะพวก AI พวกดิจิทัลนวัตกรรมทักษะแรงงานนะที่เราจะไปแข่งขันกับโลกให้มากขึ้นนะฮะนี่เรื่องแรกเรื่อง2ก็คือต้องปรับตัวกับภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับในยุคที่ว่าท้าทายมีปัจจัยข้างนอก external factor เข้ามาเยอะแยะนะครับไม่ว่าสงครามเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือว่าในเรื่องพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแก้ไขปัญหาพลังงานเฉพาะหน้านะแต่ว่าจะมีการลดต้นทุนพลังงานมีการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานกันอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องโอ้โหที่ผ่านมาเรานำเข้าตะวันออกกลางเยอะเลยนะประมาณ70-80% เนี่ยให้เผื่อแผ่ไปทางอื่นหน่อยได้ไหมนะฮะที่จะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะที่ผมเล่ามาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็หลายท่านก็อภิปรายกันในวันนี้ก็คือทำไงจะปฏิรูประบบราชการหรือว่าในหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการโดยการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้งานกันให้มากขึ้น ตัวระบบราชการทุกวันนี้เนี่ยประมาณ3ล้านคนเนี่ยน่าจะพอกันแล้วมั้งนะครับไม่น่าจะมีการเพิ่มไม่น่าจะมีการขยายไม่น่าจะมีการเติมคนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาระเข้ามาในระยะต่อไปนะแล้วก็ไปกระทบในเรื่องว่าในเรื่องของวินัยการเงินการคลังเราต้องมีการไปกู้ไปยืมอะไรต่างๆในภาวะที่ว่าประเทศเราได้จัดเก็บภาษีอย่างที่ว่าเนี่ยได้ไม่เกิน3ล้านล้านบาทนะครับก็คงทำไงที่จะไปรวบรวมราชการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพราชการเนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI ก็มาให้มากขึ้นแล้วก็บูรณาการกันให้มากขึ้นตอบโจทย์ประชาชนนะครับผู้รับบริการเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับคุณบอลครับท่านผู้ชมครับ
1: โอ้วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงดูการถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้คู่ขนานกันไปด้วยนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนเลยก็ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับซึ่งท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญเรื่องของการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2และก็วาระที่3ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่ทาง NBT ก็ถ่ายทอดอยู่เลยนะครับทั้งวันเลยวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ดูไปด้วยฟังรายการไปด้วยการวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่บอกกันก็เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆที่ได้มีการติดตามแต่ละกระทรวงนะครับมีเรื่องราวต่างๆทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศปากท้องชีวิตความเป็นอยู่นะครับรวมถึงภายนอกประเทศด้วยเรื่องกำแพงภาษีอย่างที่บอกเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยติดตามกันไปต่อเนื่องครับเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดจับประเด็นเป็นข่าวครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ครับก็จะมีการเชื้อเชิญนักวิชาการนะฮะที่จะมาวิเคราะห์แบบที่คุณผู้ฟังก็ได้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาคุยข่าวกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับตอนนี้ก็มีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็02-276-9717แล้วก็02-276-9721ข้อความนะครับวันนี้มีจากคุณดาวใจด้วยนะครับแล้วก็คุณวันเพ็ญที่ติดตามอยู่ที่ขอนแก่นนะครับบอกฟังทุกๆวันรวมถึงผู้เตยวิเชียรบุรีครับคุณทองพูลวันนี้ฟังชัดเจนนะครับเข้าถึงง่ายแล้วก็เรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันเปิดวิทยุไปด้วยนะครับบางคนก็ทำธุระส่วนตัวไปด้วยหรือว่าจะมีบรรยากาศของการติดตามข่าวเรียกว่าทำอะไรต่างๆไปด้วยก็จะมีสวทของเรานี่แหละอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์แล้วก็ทุกๆสถานการณ์มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนึงล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการนะฮะจับมือกับกระทรวงมหาดไทยนักถกกันครั้งแรกเลยจะผนึกกำลังนะครับเรื่องของดูแลพี่น้องประชาชนนักเรียนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการผลักดันทั้งครัวกลางรถรับส่งนักเรียนการดูแลเด็กนะครับในค่ายผู้ลี้ภัยเป็นการสร้างโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันครับโดยล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับมีประเด็นหารือสำคัญในหลายเรื่องเลยสรุปให้ฟังแบบนี้ครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ครัวกลางCloud Kitchen นะครับต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ครับให้เข้ามามีส่วนร่วมคุณผู้ฟังในเรื่องของการบริหารจัดการครัวกลางแล้วก็โครงการอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนี่แหละนะครับได้รับอาหารที่มีคุณภาพอาหารที่สะอาดแล้วก็อาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนขณะเดียวกันครับก็เป็นการลดภาระงานของคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับงานจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมฮะแล้วก็งานธุรการที่อยู่นอกเหนือภารกิจเรื่องการสอนอาจจะทำให้คุณครูเนี่ยเสี่ยงต่อการผิดพลาดเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบได้ด้วยนะครับเบื้องต้นครับก็เตรียมนำร่องพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ทั้งจังหวัด นครราชสีมานะครับจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีร่วมกันครับพิจารณาปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายเรื่องระเบียบแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดรูปแบบที่สามารถดำเนินงานได้จริงนะฮะแล้วก็ขยายผลไปยังพื้นที่ต่อไปอีกหนึ่งเรื่องเราจะเห็นเรื่องของรถรับส่งนักเรียนสคูลบัสใช่ไหมฮะเรื่องนี้น่าสนใจทั้งสองกระทรวงมหาดไทยกับศึกษาธิการนะครับหารือกันคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.สนับสนุนครับแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในระดับอำเภอและก็ระดับตำบลโดยจะให้ความสำคัญกับเด็กในพื้นที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเพื่อให้น้องๆนักเรียนนี่แหละสามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้อย่างมีคุณภาพนะครับได้อย่างปลอดภัยสะดวกแล้วก็เท่าเทียมลดปัญหาเด็กนักเรียนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาเพราะข้อจำกัดเรื่องระยะทางหรือว่าเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพราะอย่าลืมคุณผู้ฟังค่ารถเป็นปัจจัยหลักเลยนะถ้าเราไม่มีบางทีแล้วเนี่ยก็ไปเรียนไม่ได้บางทีไปไกลๆเนี่ยต้องมีหนึ่งละค่ารถในการเดินทางไปเรียนหนังสือดังนั้นครับทั้งสองกระทรวงก็มีการหารือกันศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยโดยแนวทางหารือนี่ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.เนี่ยมาสนับสนุนแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในอำเภอในตำบลในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลนักเรียนบางทีแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาได้จากเรื่องของข้อจำกัดเรื่องระยะทางในการไปโรงเรียนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันเรื่องการจัดการศึกษาครับให้แก่เยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยกระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหาแนวทางดูแลเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือว่ายังไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยให้สามารถนะฮะที่จะเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับเพื่อที่จะรับรองเรื่องของสิทธิทางการศึกษาการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ติดตามดูแลอย่างทั่วถึงและก็ต่อเนื่องเป้าหมายครับเป้าหมายสำคัญเลยคือเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับพร้อมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยความร่วมมือครั้งนี้ครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทราวงทองและกระทรวงมหาดไทยก็จะช่วยกันเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งอาหารกลางวันที่มีคุณภาพการเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะครับตลอดจนการรับรองโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กที่มีข้อจำกัดทางด้านสถานะบุคคลนะครับเพราะเด็กทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงมาติดตามกันเรื่องของสินค้าเกษตรกันสักนิดนึงนะฮะล่าสุดนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นประธานครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่3/2569โดยหลักใหญ่ใจความครับเป็นการขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งที่จะตอบโจทย์เทรนด์การค้าโลกยุคใหม่เรื่องของการแข่งขันที่ยั่งยืนก็เตรียมครับจะทำมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำเสาวรสนะฮะรวมถึงอีกมีทั้งไม้ล้อมกลุ่มปาล์มนะฮะแล้วก็การปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานบังคับที่มีความชัดเจนที่มีความโปร่งใสแล้วก็ออกใบรับรองให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลา15วันในขณะเดียวกันครับก็มีการผนึกกำลังกับระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารนะครับโฉมใหม่ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาตรฐานเหล่านี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับ คู่มือนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรยุคใหม่สมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็มอบหมายให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพัฒนาตราสัญลักษณ์มาตรฐานคิวนะครับให้มีอัตลักษณ์ในระดับสากลที่จดจำง่ายตลอดจนสร้างการรับรู้ครับให้กับผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางด้วยนะครับเพื่อเพิ่มอำนาจ

0: ถการต่อรองทางการค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตนำไปสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้นะครับที่ผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่คุยกันง่ายๆพูดถึงกันทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกเรื่องราวอย่างที่บอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนประเด็นสำคัญในรอบวันที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าผู้ฟังก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอารมณ์ประชาสัมพันธ์นะครับ 17:00 น.ถึง 19:00 น.ครับทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง AM 819 GHz AM 891 GHz และ 1467 GHz ขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับของขวัญที่ทยอยส่งมาใจส่งใจส้มนี่รับไว้ขอบพระคุณมากเลยแล้วก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งเพจ Facebook ด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังติดตามกันอยู่ชื่อมิ้นครับสวัสดีมานะครับแล้วก็เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
6: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได
3: ้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
2: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกเนรเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมีฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านในอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบ โดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายพงษ์พงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม
10: ่เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขต

0: ากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโต้เซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
4: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา

0: อยู่ในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: มองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตร่างกายจิตใจรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพของการใช้ชีวิตด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนนอนหลับแล้วก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจที่เป็นงานวิจัยต่างๆจากทั่วโลกที่เอามานำเสนอกันในการพัฒนาวิถีชีวิตและสุขภาวะของเรานั่นเองนะครับทาง FM 105 MHz หลังข่าวภาคหลักเช่นนี้ผมวนชัยจิตที่วงรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับวันนี้จะมาดูอรรถประโยชน์ของการ have a nap หรือการเบรกในการงีบหลับระหว่างกลางวันโดยเฉพาะช่วงเวลาตอนบ่ายมีประโยชน์อะไรบ้างและวิธีการทำได้อย่างไรหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการงีบหลับนั้นมีคุณประโยชน์มากกว่าที่เราคิดจริงๆนี่จะเป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันสำหรับในกรณีของการงีบหลับเพื่อเพิ่มพลังและเพิ่มประสิทธิภาพขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะเอามานำเสนอก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราต้องการ take a break หรือว่าต้องการที่จะพักผ่อนเพื่อที่จะหยุดชะลออาการที่จะไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็นำไปสู่โรคหัวใจที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับ4สัญญาณที่บ่งบอกถึงว่าร่างกายต้องการหยุดพักวันนี้ว่าด้วยเรื่องของความสมดุลในร่างกายและประสิทธิภาพสำหรับร่างกายของเราโดยเฉพาะเลยครับกับรายการเกือบครึ่งชั่วโมงของเราในวันนี้ครับก่อนจะไปเรื่องของ take a nap หรือการพักเบรกเพื่อที่จะงีบหลับประจำวันกันจะมาดูว่า4สัญญาณที่บ่งชี้ว่าร่างกายต้องการเบรกหรือต้องการหยุดพักผ่อนเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะครับร่างกายนี้จริงๆก็เหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอยู่ตลอดเวลามีโหมดการทำงานเปรียบเสมือนกับเครื่องยนต์กลไกในลักษณะที่ว่ามีการสั่งการโดยตรงจากสัญญาณประสาทจากนั้นก็จะปล่อยสารเคมีบางอย่างเพื่อจะไปกระตุ้นความรู้สึกและความรู้สึกนั้นก็ส่งผลโดยตรงต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็น blood flow หรือว่าการไหลเวียนของเลือดระดับของน้ำตาลนะครับตลอดจนไขมันและพลังงานอะไรต่างๆเหล่านี้แหละครับวันนี้จะมาดูกันว่าร่างกายของเรานั้นมีสัญญาณสั่งการจากสมองที่บางครั้งไม่ได้เป็นคุณเสมอไปอาจจะมีปริมาณที่มากเกินไปหรือไปสั่งการสารเคมีที่ล้นเหลือมากจนเกินเหตุเนี่ยนะครับก็ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อปฏิกิริยาตรงนี้ในทางที่ไม่พึงประสงค์ก็คือ4สัญญาณนั่นเองที่จะบ่งชี้ว่าร่างกายของเรารับเรื่องราวต่างๆรับความเหนื่อยล้าการงานมากเกินไปไม่ไหวแล้วต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามีกลไกในการที่จะปรับโหมดของการใช้ชีวิตอย่างโหมดของการ fight or flight หรือว่าการหนีหรือการสู้เนี่ยครับเป็นโหมดปกติของการที่ร่างกายเราต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์หรือสิ่งเร้ารอบข้างอยู่สม่ำเสมอตั้งแต่มนุษย์ยุคโบราณมาแล้วครับที่โหมดนี้แล้วก็คือต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเผชิญกับภัยร้ายสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ชอบมาพากลเราจะใช้วิธีการสู้หรือจะใช้วิธีการหนีดีสารเคมีที่จะเกิดขึ้นจากการใช้โหมด Fight or Flight เนี่ยนะครับก็คือคอร์ติซอลแล้วก็อะดรีนาลีนอะดรีนาลีนจะมีมากขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราจะต้องตัดสินใจจะสู้หรือจะหนีทันทีเนี่ยนะครับสารเคมีเหล่านี้เป็นของดีนะครับหากเกิดขึ้นชั่วคราวฉับพลันทันทีแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วก็คือว่าเกิดอาการที่จะรู้สึกว่าต้องหนีภัยคุกคามพอหนีพ้นแล้วสารเคมีเหล่านี้ก็ปรับมาสู่สภาพเดิมหรือหากจะต้องต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดอยู่ยั้งยาวไปตลอดทุกวี่วันเช่นนั้นเกิดอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองแหละครับทำให้สารเคมีเหล่านี้ไม่สามารถที่จะแผ่อิทธิพลด้านร้ายให้กับร่างกายเราได้แต่ยุคปัจจุบันนี้แหละครับคอร์ติซอลแล้วก็อะดรีนาลีนเนี่ยเกิดการกระตุ้นกันบ่อยๆและเป็นเวลายาวนานผิดวิสัยของธรรมชาติมนุษย์นะครับเพราะเรามีความเครียดนั่นเองนะครับความเครียดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ให้มาอยู่ในร่างกายแบบ sustainable หรืออยู่กันแบบชนิดที่ว่ายาวๆไปเลยแบบยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยล่ะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนำมาซึ่งระดับกลูโคสซึ่งจะเข้ามาสู่ ระบบไหลเวียนของเลือดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างพลังงานในการต่อสู้ให้เรานี่แหละหากได้รับการกระตุ้นที่ไม่สมดุลมากจนเกินเหตุเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลูโคสที่ล้นเหลือเกินไปเกินกว่าที่เราต้องการใช้งานจริงๆการผลิตอินซูลินก็จะดรอปลงตรงกันข้ามกันไปแล้วครับแล้วก็เส้นเลือดของเราเนี่ยก็จะรู้สึกมีความตึงตัวมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาที่เกิดสารเคมีเหล่านี้ขึ้นมาหรือว่าเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยนะครับระดับความดันในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจก็จะมีมากขึ้นโรคเบาหวานประเภทที่2ก็จะมากขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือผลข้างเคียงโดยตรงเลยจากความเครียดนี่แหละครับดังนั้นมาสังเกตกันดีกว่าว่า4สัญญาณที่จะก่อให้เกิดความตึงเครียดในส่วนนี้เนี่ยมันคืออะไรถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องพักผ่อนต้องสังเกตสัญญาณเหล่านี้ล่ะครับอย่างแรกเลยอารมณ์แปรปรวนถ้าเราต้องการจะ take a break หรือต้องการจะหยุดพักเนี่ยบางครั้งเราจะมีความรู้สึกที่เป็นสัญญาณเตือนมาก่อนหน้าก็คือเกิดความกังวลได้ง่ายขึ้นมีความรู้สึกว่าอะไรๆก็ถาโถมมามากกว่าปกติทั้งที่ไม่มีอะไรที่มันเกินเลยไปเลยนะครับความคิดความอ่านก็จะเริ่มที่จะงุนงงไม่คืบหน้าไม่แจ่มใสแล้วยังมีความรู้สึกว่าจำเรื่องต่างๆได้ช้าลงมีประสิทธิภาพการจำถดถอยลงไปล่ะครับความเครียดเนี่ยยังส่งผลอีกทางนึงก็คือทำให้ความรู้สึกที่เราเคยมีความสุขกับกิจกรรมที่เราชอบนั้นลดลงสิ่งใดที่เคยชอบอย่างเช่นการอ่านหนังสือก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วหรืออาจจะรู้สึกอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเฝ้ารอที่จะทำมาตลอด1สัปดาห์ทุกสัปดาห์จะต้องทำสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นการไปเดินสวนสาธารณะหรือการออกกำลังกายเราจะมีความรู้สึกไม่อยากจะทำสิ่งเหล่านี้นี่คือความแปรปรวนของสภาพอารมณ์นั่นหมายความว่าเราต้องการจะหยุดพักกันบ้างแล้วล่ะครับสัญญาณที่2ก็คือความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างมีความผันแปรลงไปอาจจะเสื่อมทรามลงไปด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เพราะว่าเราจะมีความรู้สึกขี้รำคาญง่ายขึ้นจากผลสำรวจของงานวิจัยนะครับพบว่าเราจะมีความรู้สึกอยากแยกตัวเองออกมาจากสังคมมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความเครียดและก็จะทำสิ่งต่างๆที่ปกติแล้วจะไม่ค่อยจะทำเท่าไหร่หากเราเกิดความเครียดนะครับถ้าเพื่อนหรือว่าสมาชิกครอบครัวเข้ามาใกล้เราเข้ามาประชิดเรามากจนเกินไปเนี่ยเราจะรู้สึกรำคาญได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องให้เพื่อนๆให้คนรอบข้างหมั่นสังเกตด้วยว่าเรามีปฏิกิริยาต่อความสัมพันธ์อย่างไรหากมันเป็นไปในทางที่แย่รู้สึกหงุดหงิดง่ายรู้สึกไม่ค่อยตอบสนองกับอารมณ์ที่แจ่มใสของเพื่อนๆกับมิตรภาพต่างๆที่หยิบยื่นมาให้นั่นคือสัญญาณที่เราจะต้องพักผ่อนด้วยเหมือนกันละครับสัญญาณที่3คือติดหวัดง่ายเหลือเกินเป็นไข้เป็นหวัดนี้รู้สึกว่าจะมาบ่อยมากนั่นก็เพราะว่าเวลาเราเกิดความเครียดนั้นจะไปบ่อนทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เราล้มป่วยได้บ่อยขึ้นละครับก็สังเกตดูกันละกันว่าเรานั้นอาจจะติดไข้หวัดง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นกันบ่อยยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เราเกิดความเครียดนั่นเองและสัญญาสุดท้ายก็คือระบบการย่อยอาหารกระเพาะอาหารต่างๆแล้วก็เรื่องราวของการนอนหลับพักผ่อนนั้นมีความแปรปรวนไปหมดเลยแหละครับการย่อยอาหารเนี่ยก็จะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการต้องมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติอันนี้ก็ต้องสังเกตได้ง่ายๆเลยแหละครับมีความเหนื่อยล้ามากกว่าเดิมนะครับนั่นก็เพราะว่าเราต้องการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองนะครับส่งผลโดยตรงต่อลำไส้ต่อกระเพาะอาหารแล้วก็ต่อระบบการนอนหลับพักผ่อนซีเรียสมากแล้วครับเรื่องนี้แล้วมันก็จะนำมาสู่โรคร้ายต่อไปในอนาคตดังนั้นหากเราสังเกตให้ดีล่ะครับหากเราพบว่าเราต้องการจะเช็คกับเบรกต้องการจะหยุดพักบ้างจาก4สัญญาณดังกล่าวนี้ก็ให้หยุดพักสักครู่หนึ่งล่ะครับหาสิ่งที่มันน่าพิสมัยรื่นรมทำไปก่อนล่ะครับอย่าเพิ่งไปพุชหรือว่าไปกดดันตัวเองให้ทำอะไรเข้มงวดจนเกินไปแหละครับจนเกิดความเครียดและนำมาสู่ผลร้ายนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้ท่านนั้นมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหนึ่งในวิธีการ take a break ที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการ take a nap หรือการงีบหลับสั้นๆระหว่างวันนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูกันช่วงต่อไปครับ

0: มีข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์เขาสรุปกันมาชัดเจนหลายต่อหลายชิ้นแล้วล่ะครับว่าการงีบหลับระหว่างวันนั้นช่วยเพิ่มพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำรงชีวิตจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นคนขี้เกียจอะไรเลยนะครับการงีบหลับนี้กลับกลายเป็นว่าเป็นวิธีการในการเสริมพลังมากกว่างานวิจัยพบได้ว่าการงีบหลับนั้นมีส่วนโดยตรงต่อประสิทธิภาพของสมองแล้วก็หัวใจด้วยอันนี้ยังรวมไปถึงการยกระดับความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้แล้วก็ความสามารถทางการจดจำด้วยนะครับคุณประโยชน์เยอะจริงๆแหละครับดังนั้นในแต่ละวันของเราจะต้องรู้ว่าควรจะงีบหลับเท่าไหร่การงีบหลับในแต่ละวันของเราที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นนะครับควรจะเป็นอยู่ในช่วงเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับนั่นคือช่วงเวลาที่ธรรมชาติของร่างกายของเราจะมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูตัวเองที่สุดแล้วครับนี่คือผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์ School of Medicine หรือว่าคณะแพทยศาสตร์นั่นเองแหละครับแล้วก็ระยะเวลาของการงีบหลับนั้นควรจะเป็นอยู่ในช่วง 20-40 นาทีแต่บางคนก็อยากจะงีบหลับนานกว่านั้นสักเล็กน้อยแล้วครับอาจจะยาวไปถึง1ชั่วโมงก็มีประโยชน์เหมือนกันแหละครับแต่อาจจะไม่เต็มที่ 100% เหมือนการงีบหลับนอกจากนี้แล้วครับการปรับสภาพรอบข้างบริบทแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการงีบหลับไม่ว่าจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อร่างกายให้รีแลกซ์นะครับไม่ไปเกร็งเกินไปแล้วก็หาสถานที่ที่มันเหมาะสมในแง่ที่ว่ามีแสงสว่างสักเล็กน้อยนะครับรวมไปถึงเน้นความสำคัญเรื่องการหายใจไม่ให้มีระบบที่อึดอัดนะครับต้องผ่อนคลายระบบลมหายใจสบายๆแหละครับก็จะทำให้การงีบหลับของเรานั้นเสริมเพิ่มพลังได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อสักครู่พูดเรื่องของแสงสว่างนะครับระหว่างการงีบระหว่างวันเนี่ยไม่ควรจะงีบอยู่ในที่มืดมิดเสมือนกับเป็นตอนกลางคืนเพราะอาจจะงีบเลยเตลิดยาวไปก็ได้ละครับดังนั้นการหาแสงที่เป็นระดับแสงที่เอื้อให้เกิดการงีบหลับในตอนกลางวันที่ดีควรจะเป็นลักษณะของ cool dark cave หรือในถ้ำมืดที่เป็นแบบเย็นๆนะครับมีแสงสว่างลอดเล็กน้อยความหมายก็คือว่า soft light หรือว่าแสงอ่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามท่านควรจะให้มีแสงอ่อนๆเล็ดลอดเข้ามานะครับร่างกายก็จะเซนส์ได้ว่าเป็นช่วงเวลากลางวันนะครับไม่ใช่เป็นช่วงกลางคืนดังนั้นก็จะงีบหลับในเวลา 20-40 นาทีได้โดยไม่ยืดยาวจนเกินไปนักฟังดูแล้วบางคนบอกว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะงีบหลับในระยะเวลาสั้นๆขนาดนั้นหัวถึงหมอนทีก็จะยาวเป็นชั่วโมงเลยอันนั้นก็จริงแหละครับแต่หนึ่งทริคหรือว่าหนึ่งเทคนิคที่นักวิจัยเขาแนะนำก็คือว่าลองดื่มแอลกอฮอล์ก่อนงีบหลับก็ได้นะดื่มแอลกอฮอล์ก่อนงีบเนี่ยตื่นมาปุ๊บฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็ทำงานพอดีเพราะว่าระยะเวลาที่ฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำงานเนี่ยก็คือประมาณ30นาทีนะครับเพราะฉะนั้นงีบหลับปุ๊บตื่นมาปุ๊บแอลกอฮอล์ที่ดื่มไปก่อนที่จะงีบหลับก็ทำงานพอดิบพอดีเลยละครับก็จะเป็นการกระตุ้นร่างกายช่วยเสริมอีกทางหนึ่งเป็นคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากคาเฟอีนโดยตรงเลยก่อนเวลาที่เราจะงีบหลับนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่จะงีบหลับสำหรับมือใหม่ให้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้อย่าให้เกิน60นาทีหรือมากกว่านั้นสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเลยเตลิดกันเป็นการหลับลึกซะเพราะว่าช่วงเวลาหลับลึกนั้นจะเป็นระยะเวลาหลังจากเราเริ่มหลับไป60นาทีเสร็จเพราะฉะนั้นให้ตั้งเวลาไว้ในจุดที่สามารถตื่นมาได้ก่อนถึงเวลาหลับลึกนะครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มที่จะงีบอาจจะงีบยาวหน่อยแต่ก็ไม่ยาวเกินกว่า1ชั่วโมงมากเกินไปนักนะครับการงีบหลับนี่แหละคือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของความคิดสร้างสรรค์ได้ถึง 40% อันนี้มีการวิจัยกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานวิจัยนี้ยังพิสูจน์ได้ว่ามีการทดลองสำหรับในกลุ่มของผู้แต่งเพลงหรือว่าศิลปินเนี่ยนะครับที่ทดลองในการงีบหลับดูแล้วดูประสิทธิภาพในความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ศิลปินจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าก่อนหน้าที่ศิลปินผู้นั้นจะงีบหลับเนี่ยมีการจัดเรียงตัวโน้ตไว้เตรียมการทุกอย่างก่อนที่จะแต่งเพลงยังไม่แต่งนะครับเตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อยอาจจะเขียนเป็นโครงร่างบางอย่างพองีบหลับแล้วตื่นมาใหม่เนี่ยก็จะพบว่าโฟลว์ของการแต่งเพลงอารมณ์ศิลปินความคิดสร้างสรรค์ในการจัดสรรตัวโน้ตให้เป็นเสียงเพลงและทำนองนั้นดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพและทำได้อย่างราบรื่นนี่ก็หมายความว่าหลังจากตื่นจากงีบหลับสั้นๆนะครับความคิดสร้างสรรค์ใครที่ทำงานด้านสร้างสรรค์เนี่ยก็จะมีประโยชน์มาก บรรเจิดมากขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้ครับกับรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับแล้วก็มีการนอนหลับพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังทั้งพลังที่เป็นในเชิงกายภาพเป็นร่างกายที่แข็งแรงและเป็นพลังภายในจิตใจของเรามีกำลังใจที่ดีขึ้นมีความแจ่มใสในอารมณ์นั่นเองครับส่วนตอนนี้วรรณชัยจิตวงลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: หามุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance

0: ค่ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9-11กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9-11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15-30กันยายน2569ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพที่ฟังดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพที่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล พื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติคำประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
9: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
8: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทย plus กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงเริ่มประสบภาพรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
10: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละราย หากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
11: นายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

0: ื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานด้วยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวัตรยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย Cทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12รั้งจ่าฝูงสาย C พร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ต

0: การแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
1: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
2: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนของเงินว่าเราจะออกจะได้ยังไงนะครับเพราะว่าว่ากับนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
1: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
7: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อม แล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
8: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับเล่าข่าวและเรื่องราวของสถานการณ์โลกกับวรรณชัยจิตที่วงครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เกือบครึ่งชั่วโมง FM 93.5 และ FM 95.5 แพลตฟอร์มของสวทครับคลื่นของคนรักข่าวสารและการพัฒนาครับร่วมรับในโลกยุคใหม่ที่ผันผวนเช่นนี้นะครับเต็มไปด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวแต่ว่าอยากจะชวนวิเคราะห์ให้เห็นเป็นแก่นสารก่อนว่าสิ่งเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในระบบโลกนั้นมันเกิดขึ้นจากเกมอำนาจของ2มหาอำนาจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเหล่านั้นจีนกับสหรัฐอเมริกานี่คือ2คู่อำนาจที่ทำให้โลกหรือระบบโลกในยุคไบโพลาร์ซิสเต็มยุคนี้ขับเคลื่อนด้วยอิทธิพลความสำคัญในทางเศรษฐกิจนะครับและความสำคัญในทางความมั่นคงที่มีต่อประชาคมโลกของ2มหาอำนาจ2เจ้านี้วันนี้จะมาวิเคราะห์เกมอำนาจอันสมดุลหรือไม่นะตั้งเป็นคำถาม question mark ไว้ว่าวันนี้จีนกับอเมริกามีอะไรที่ยังเหลื่อมล้ำไม่สมดุลในแง่ที่ว่าพันธมิตรและก็คู่ค้านั้นต้องเลือกข้างวันนี้ครับ2คู่อำนาจนั้นกำลังบังคับให้การดำเนินนโยบายเป็นกลางหรือว่าไผ่ลู่ลมในแบบของไทยไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่ามีข้างให้เลือกหลายๆมิติด้วยกันบางทีจีนก็เก่งเรื่องของพลังงานสะอาดแต่สหรัฐอเมริกาก็เก่งเรื่องของโมเดล AI สหรัฐอเมริกาเก่งเรื่องของนวัตกรรมที่พลิกโฉมแต่จีนเก่งเรื่องของการปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอามาให้เข้ากับวิถีชีวิตอะไรทำนองนี้แหละครับซึ่งแต่ละฝักแต่ละฝ่ายนั้นก็มีความเป็นที่สุดที่ไม่เหมือนกันและการที่จะดำรงตัวเป็นกลางนั้นยากขึ้นทุกทีแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะดูท่าทีของไทยและยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้ของไทยนับจากนี้ว่านโยบายไผ่ลู่ลมจะใช้ได้เพียงใดแค่ไหนในเอพิโซดหรือว่าเอดิชันถัดไปก็คือวันพรุ่งนี้แต่วันนี้จะมาดูภาพรวมจาก Bird Eye View ก่อนว่าเกมอำนาจระหว่าง2มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐในวันนี้ย่างเข้าสู่ครึ่งหลังของปี2026นะครับมีอะไรที่ต้องจับตามีภาคส่วนไหนมีเรื่องอะไรที่แข่งขันกันเป็นพิเศษและสุดท้ายแล้วจะตอบคำถามได้ว่าแล้วพันธมิตรและก็ประเทศขนาดกลางและเล็กทั้งหลายในโลกของเรานั้นจำเป็นจะต้องเลือกข้างหรือไม่และหากไม่เลือกนั้นจะต้องเผชิญชะตากรรมอย่างไรคุณครับตั้งแต่ยุค1900กว่าๆเป็นต้นมาจนถึงช่วง5ปีหลังมานี้เองนะครับที่เรามีระบบโลกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวแต่วันนี้นะครับจีนก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่ทะยานกระชั้นขนาบข้างสหรัฐอเมริกาและหากมองในภาพรวมเนี่ยสหรัฐและจีนนั้นครองพื้นที่เชิงอำนาจทิ้งห่างส่วนที่เหลือของโลกอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ทำให้การครอบงำของทั้งสองประเทศนี้น่าทึ่งก็คือความย้อนแย้งกับเรื่องของกายภาพนะครับศักยภาพในด้านของตัวเลขและขนาดกับอิทธิพลที่มองไม่เห็นและอำนาจที่เขามีกล่าวคือหากมองเรื่องของกายภาพนั้นรวมกันแล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามองเรื่องของอิทธิพลอำนาจนั้นเรียกได้ว่ามีมหาศาลจนทิ้งห่างไม่เหลือใครที่จะมาตีตื้นได้ในเร็ววันนี้เลยนะครับดูอย่างเรื่องของพื้นดินนะครับที่รวมกันระหว่าง2ประเทศเนี่ยอเมริกากับจีนรวมกันแล้วน่ะมีเพียง 13% ของพื้นที่โลกส่วนประชากรหากรวมกันคิดได้เป็น 21.5% ของประชากรโลกอันนี้น้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ30ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะแม้จะถือครองพื้นที่เพียงส่วนน้อยและมีสัดส่วนประชากรที่ลดลงแต่การกระจุกตัวของความมั่งคั่งอำนาจและการควบคุมทางเทคโนโลยีของ2ประเทศนี้กลับขยายตัวอย่างน่าทึ่งในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นแล้วนะครับว่าการจัดระเบียบอำนาจโลกใหม่ขั้นพื้นฐานนั้นมันเป็นอย่างไรย้อนไปปี1996ขั้วอำนาจ2ขั้วยังไม่เกิดขึ้นนะครับอเมริกายังดำเนินบทบาทในฐานะมหาอำนาจเดี่ยวหรือว่าไฮเปอร์พาวเวอร์ที่ไม่มีใครท้าทายได้หลังจากหมดยุคของสหภาพโซเวียตนะครับกำแพงเบอร์ลินล่มสลายโซเวียตแตกสลายไปเป็นหลายประเทศและทำให้ระบบการปกครองแบบ คอมมิวนิสต์สังคมนิยมนั้นก็เป็นเรื่องล้าสมัยและใช้การไม่ได้อีกแล้วนำมาสู่รูปแบบของการปกครองและระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยและทุนนิยมโดยลำดับที่ครอบครองอเจนดาหลักของการพัฒนาของโลกในยุคนั้นเนี่ยอเมริกาครองสัดส่วน GDP โลกมากกว่า 26% คือมากกว่า1ใน4ขณะที่จีนวางตัวเป็นเพียงศูนย์กลางของการประกอบสินค้าราคาประหยัดที่สร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจไม่ถึง 4% ของโลกและมีงบประมาณทางทหารเพียง 4% ของงบประมาณโลกเท่านั้นขยับมาปี2060ปีให้หลังจากที่ปักกิ่งก้าวเข้าสู่ระบบการค้าโลกด้วยกันเข้าไปเป็นสมาชิก WTO นะครับเครื่องยนต์ทางอุตสาหกรรมของจีนก็ระเบิดขึ้นมาขยายตัวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้สัดส่วน GDP รวมของทั้งจีนและสหรัฐอเมริการวมกันนะครับทะลุ 33% ของโลกนั่นคือปี2006เท่านั้นนะครับจนกระทั่งในปี2016 10ปีที่แล้วครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นเมื่อจีนสามารถแซงหน้าสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จในมิติของกำลังซื้อที่แท้จริงส่วนสัดส่วนงบประมาณกลาโหมรวมกันของทั้ง2ประเทศนั้นเฉียดใกล้ 50% ของโลกคือเกือบครึ่งแล้วและปัจจุบันครับ2026ทั้ง2ประเทศกลุ่มสัดส่วน GDP แบบ nominal นะครับคือคิดเป็นมูลค่าอย่างเดียวไม่ได้ปรับเงินเฟ้อรวมกันมากกว่า 42% ของโลกมีปริมาณการผลิตและการบริโภคที่แท้จริงเกือบ 35% ของโลกหากว่าด้วยงบประมาณทางทหารก็มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับมีอำนาจผูกขาดระดับอธิปไตยเกือบเบ็ดเสร็จในด้านของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ทั้ง2ประเทศนั้นครอบครองถึง 90% ของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงระบบคลาวด์ประมวลผลขนาดใหญ่และโมเดลซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้าคือเรียกว่าเป็นองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่รวมกันแล้วกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า AI นั่นเองนะครับ2ประเทศนี้จึงกลายเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและวาระของทุนความมั่นคงและเทคโนโลยีของโลกอย่างแท้จริงอย่างไม่ต้องสงสัยในปีนี้ครับโครงสร้างอำนาจของ2ขั้วเนี่ยนะครับจะยังคงครอบงำระเบียบโลกต่อไปผ่านกลไกใดกลไกหนึ่งจาก2ทางนี้ครับอันแรกคือการคงอยู่อย่างแข่งขัน competitive coexistence คือการร่วมมือกันการเชื่อมโยงกันการคบหาค้าขายกันแต่ก็เป็นไปในทางแข่งขันอยู่ในทีและแบบที่2ก็คือการแยกตัวแบบเกมรวมศูนย์หรือ Zero Sum Decoupling เราได้คุณเสียคุณเสียเราได้ทีนี้หากวอชิงตันและปักกิ่งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะทางทหารได้สำเร็จนะครับพวกเขาก็จะล็อกระบบโลกให้อยู่ในกรอบของการร่วมกันสูบเค้นประโยชน์หรือว่าสูบเอาประโยชน์นะครับ Co-extraction นะครับร่วมกันจากประชาคมโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในฉากนี้นะครับสหรัฐจะดึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผ่านช่องทางแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงมากๆเงินสกุลสำรองของโลกที่ยังคงเป็น US ดอลลาร์นะครับซึ่งทำให้อเมริกานั้นมีเอกสิทธิ์เรื่องนี้ในการที่จะขาดดุลการค้าได้ไม่จำกัดและการผูกขาดของตลาดทุนสหรัฐที่ยังคงยืนหนึ่งเป็นเซฟเฮเว่นสำหรับเงินลงทุนมากมายของโลกที่เอาไปลงทุนณที่นั่นเพื่อที่จะแสวงหาความมั่นคงและผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลในระยะยาวเพราะไม่มีทางเลือกไหนที่ดีกว่านี้นี่คือความได้เปรียบของสหรัฐและจะนำมาสู่ผลประโยชน์ที่อเมริกาจะสูบเค้นเอาได้ครับจีนได้ประโยชน์อะไรบ้างจีนก็ได้มูลค่าจากการควบคุมการกลั่นวัตถุดิบทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่อุปทานทางอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานจีนเก่งเรื่องของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกไปตีตลาดโลกจีนเก่งเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานจีนเก่งเรื่องของฮาร์ดแวร์ผลลัพธ์ก็คือโลกที่เหลือจะกลายสภาพเป็นผู้พึ่งพาเชิงโครงสร้างอเมริกาเก่งซอฟต์แวร์เก่งระบบการเงินเก่งเรื่องของแพลตฟอร์มจีนเก่งเรื่องกายภาพเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเนื้อเป็นหนังและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาตีตลาดโลกคือแทบจะรวมศูนย์หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเราพึ่งพาอยู่ที่2ประเทศนี้ผลลัพธ์ก็คือโลกก็จะพึ่งพาโครงสร้างนี้และถูกบีบให้ต้องซื้อระบบประมวลผลจากฝั่งตะวันตกด้านหนึ่งขณะเดียวกันก็พึ่งพาฮาร์ดแวร์แบบกายภาพจากจีนในอีกด้านหนึ่งครับในทางกลับกันครับหากความตึงเครียดปะทุไปสู่การแยกตัวอย่างสมบูรณ์หรือว่าฉากทัศน์ที่2ทั้ง2ประเทศจะมากลืนกันเองจะเป็นซีโร่ซัมเกมแล้วนะครับ จะมีได้มีเสียเราเสียคุณได้ไม่มีทางจะได้ไปด้วยกันเหมือนฉากทัดแรกที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้สหรัฐเนี่ยจะพยายามบั่นทอนระบบนิเวศเทคโนโลยีของจีนผ่านการคว่ำบาตรการส่งออกซึ่งตอนนี้ก็กระทำอยู่นะครับแต่จะเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้นะครับส่วนปักกิ่งก็เอาคืนด้วยการใช้ช็อคพอยต์หรือคอขวดทางอุตสาหกรรมก็คือความสำคัญของการเป็นเจ้าของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครจะลอกเลียนได้เพื่อบีบคั้นอัตรากำไรของฝั่งตะวันตกการเป็นคู่ปรับก็จะเป็นไปอย่างก้าวร้าวยิ่งขึ้นและเศรษฐกิจโลกก็ยังคงต้องหมุนรอบแรงดึงดูดของ2ประเทศนี้อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นฉากทัศน์ไหนก็ตามนะครับทีนี้พอดูว่าแต่ละประเทศนั้นมีดีอะไรมาวิเคราะห์กันแบบละเอียดกันหน่อยนะครับว่าทางกายภาพก็ดีทางซอฟต์แวร์เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของแพลตฟอร์มจะแยกย่อยเป็นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้าครับ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: เมื่อรับ2ประเทศนี้อเมริกากับจีนแข่งขันขับเคี่ยวกันในยุคที่โลกแบ่งเป็น2ขั้วและการแข่งขันกันนั้นมันก็มีทั้ง2ฉากทัศน์ก็คือฉากทัศน์ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันและฉากทัศน์หนึ่งก็คือซีโร่ซัมเกมฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งจะเสียมาแยกย่อยกันดูนะครับว่ามีภาคส่วนอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของกายภาพกันหน่อยอำนาจอธิปไตยเหนือวัตถุดิบสิ่งที่เป็นเกมแรกที่2ประเทศนี้จะต้องเล่นกันสหรัฐอเมริกาบังคับใช้ข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานอย่างเข้มงวดสนับสนุนเครือข่ายเฟรนช์ชอริงเพื่อขจัดความพึ่งพาที่มีต่อจีนปิดล้อมจีนกีดกันการเข้าถึงเทคโนโลยีและสินค้าชั้นนำในเรื่องของนวัตกรรมด้วยการให้พันธมิตรปิดกั้นตลาดไปด้วยในตัวปักกิ่งเองก็คือด้วยการผูกขาดเกือบเบ็ดเสร็จในการกลั่นแร่หายากเพื่อสร้างอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์เหนือการผลิตของตะวันตกเรียกว่าเอาคืนกันตาต่อตาฟันต่อฟันความตึงเครียดนี้มีความสมยอมอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์จากราคาแท้แร่ธาตุที่ผันผวนและสุดท้ายก็จะพังภาพกันทั้งสองฝ่ายนะครับด้วยเหตุนี้ทั้งสองฝ่ายจึงมักตกลงกันเงียบๆเกี่ยวกับเพดานราคาขั้นต่ำโควต้าการส่งออกและก็การแบ่งส่วนตลาดนะครับโดยปล่อยให้จีนป้อนตลาดอุตสาหกรรมต้นทุนต่ำในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาส่วนสหรัฐก็ล็อกห่วงโซ่อุปทานระดับสูงพรีเมียมที่สูงกว่าในฝั่งตะวันตกไปแล้วครับนี่คือความสมยอมที่อยู่ได้อย่างเงียบๆนะครับภายใต้การแข่งขันกันเช่นนี้ในเรื่องของการควบคุมระบบเชิงพาณิชย์และการทหารการค้าที่ต้องอาศัยการขนส่งทางทะเลเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายประสานงานกันเงียบๆวอชิงตันและปักกิ่งเนี่ยพยายามที่จะรักษาเส้นทางผ่านจุดยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมะลักกาเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทางกายภาพที่ดึงมาจากส่วนที่เหลือของโลกจะยังคงเคลื่อนที่ได้โดยไม่สะดุด นี่คือการสมยอมกันแบบที่2แบบที่3ครับมาดูเรื่องของพลังงานที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมและกลุ่มประมวลผล AI ขนาดใหญ่การแข่งขันในสนามนี้วัดกันที่ความเร็วในการลงมือทำใครที่สามารถประมวลผลพลังงานสะอาดที่มีความหนาแน่นสูงได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้รันระบบ AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจีนอาศัยการสั่งการจากภาครัฐครับเพื่อขยายพลังงานนิวเคลียร์โซล่าและระบบสายส่งอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับศูนย์กลางอุตสาหกรรมส่วนสหรัฐอเมริกาพึ่งพาทุนภาคเอกชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติแล้วก็เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อป้อนศูนย์ข้อมูลที่หิวโหยพลังงานมิตินี้นะครับเกิดการรีดเค้นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศใช้มาตรการการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวระดับโลกในการกำหนดกฎระเบียบด้านคาร์บอนและภาระการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นการบีบให้เศรษฐกิจของประเทศที่3ต้องซื้อฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีสะอาดจากจีนหรือไม่ก็ต้องซื้อชุดซอฟต์แวร์ติดตามคาร์บอนจากตะวันตกเรียกว่าใครเก่งอะไรในมิติของพลังงานสะอาดก็ทำสิ่งนั้นไปจีนเก่งฮาร์ดแวร์กายภาพก็ทำไปส่วนอเมริกาเก่งซอฟต์แวร์และความเป็นคาร์บอนต่ำก็เอาดีทางนี้ครับสุดท้ายโลกก็ไม่มีทางเลือกจะต้องเลือกทั้งสองฝ่ายนะครับและอีกมิติหนึ่งก็คือโมเดลปัญญาประดิษฐ์อันนี้เป็นสนามที่เข้มข้นมากไม่ว่าจะเป็นคลาวด์และเครือข่ายดิจิทัลหรือระบบ AI นะครับอันนี้ชัดเจนที่สุดกว่าสนามอื่นใดเลยครับสหรัฐอเมริกาเปิดเผยยุทธศาสตร์ชัดเจนเลยก็คือใช้โมเดลปิดนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มคลาวด์หลักเพื่อดึงผลประโยชน์จากเศรษฐกิจให้สูงที่สุดจากองค์กรทั่วโลกจีนใช้โมเดลเปิดนะครับแจกจ่ายโมเดล AI แบบ Open Source ที่มีประสิทธิภาพสูงแจกใหเพื่อนพ้องได้ใช้กันฟรีๆเอาไปพัฒนาต่อยอดได้เลยและส่งออกเครือข่ายดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับรัฐไปยังตลาดเกิดใหม่เพื่อสร้างชุดซอฟต์แวร์ของปักกิ่งให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นความพยายามในการ internationalize software เองครับนี่คือสงครามอัลกอริทึมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องสมยอมกันนะครับมิฉะนั้นหากมาตีกันเองเนี่ยจะล่มพังภาพพินาศทั้งสองเลยทั้งสองเนี่ยตระหนักดีว่าการติดตั้ง AI ที่ขาดการควบคุมหรืออาวุธอัตโนมัติที่ปราศจากข้อจำกัดนั้นจะสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของทั้งสองระเบียบการปกครองทั้งสองฝ่ายมีการประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยและมีช่องทางประสานนโยบายระหว่างประเทศกันแบบลับๆนะครับทำให้ฉากหน้าเราเห็นการแข่งขันก็จริงแต่ว่าในแท้จริงแล้วมันมีความร่วมมือกันอยู่ตรงนั้นเองมิฉะนั้นแล้วเนี่ยหากไม่ร่วมมือมันก็จะพังไปทั้งหมดนะครับทั้งสองฝ่ายจึงร่วมกันสร้างเกราะป้องกันความปลอดภัยของ AI ซึ่งเป็นการตั้งกำแพงกฎระเบียบที่สูงจริงๆเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศที่3พัฒนาระบบที่ไม่ได้รับการควบคุมขึ้นมาสั่นคลอนการผูกขาดของ2มหาอำนาจคือ2มหาอำนาจตระหนักแล้วว่าร่วมมือจะได้ประโยชน์หรือ better off มากกว่าการแข่งขันกันเพราะความร่วมมือไม่ได้มาจากความเต็มใจหรือว่าความชื่นชอบของทั้ง2ฝ่ายที่มีต่อกันนะครับแต่เป็นความหวาดกลัวมากกว่าหวาดกลัวว่าทั้งสองฝ่ายจะสูญเสียอำนาจให้แก่มือที่3หรือประเทศที่มีขนาดกลางและเล็กเพราะฉะนั้นอยากกระนั้นเลยก็มาผูกขาดร่วมกันดีกว่านะครับไปเป็นคู่ดีกว่าไปเดียวมิฉะนั้นแล้วถ้าไปเดียวเนี่ยก็จะเสียทั้งลำให้กับบุคคลที่3นะครับสำหรับผู้เล่นประเทศอื่นๆอีกกว่า193ประเทศนั้นที่มีอำนาจเศรษฐกิจรวมกันได้เยอะกว่า2มหาอำนาจเพียงนิดเดียวเนี่ยนะครับก็ย่อมต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามครับระเบียบโลกใหม่นั้นมีอะไรมากกว่าแค่ผู้เล่นที่เป็นรัฐหรือว่าแอคเตอร์เท่านั้นแต่ยังมีผู้เล่นที่เป็น non-state actors ไม่ว่าจะเป็นบรรษัทขนาดใหญ่นะครับกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีนางฟ้านะหุ้นนางฟ้า M7 นะครับ Magnificent Seven ที่กำลังจัดรูปแบบระเบียบโลกใหม่อย่างไม่น้อยหน้ารัฐบาลเลยนะครับและสามารถที่จะกำหนดอเจนดาได้มากขึ้นโดยลำดับสามารถที่จะกำหนดเกมนะครับว่าต้องการจะทำอะไรกับโลกของเราในอนาคตได้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปว่าไทยกับนโยบายไผ่ลู่ลมหรือว่าสนลู่ลมเนี่ยนะครับจะใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพเพียงใดในยุคไบโพลาร์ซิสเต็มที่2ประเทศนั้นมีความแข่งขันกันในทีแต่ก็พึ่งพาและสมยอมกันไปด้วยเนี่ยนะครับซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยเราจะใช้ยุทธศาสตร์แบบไหนถึงจะใช้การได้ดีแหละครับหรือจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เลยนะครับยอมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในทีเป็นคราวๆไปแต่หากเป็นเช่นนี้เราก็เบาใจเกินไปแล้วล่ะครับว่า วิกฤตกำลังมาไม่ถึงทั้งนั้นที่จริงแล้วนี่วิกฤตกำลังอยู่ปากประตูแล้วในขณะนี้นี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้ครับติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้กับเอพิโซดไผ่ลู่ลมนะครับและการแข่งขันกันระหว่างสองมหาอำนาจวันนี้วันชัยจิตวงศ์ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อผู้สูงวัยพลิกเกมจากเหยื่อกลายเป็นผู้รอดบนโลกออนไลน์ในอดีตผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ได้ง่ายเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและความไว้วางใจผู้อื่นเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้สูงวัยหลายคนเริ่มเรียนรู้และปรับตัวจนสามารถป้องกันตนเองจากกลโกงในโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: การเติบโตของผู้สูงอายุในยุคของเขากับยุคของเราจะมีความต่างกันสมัยก่อนการจะรับรู้ข้อมูลจากสื่อเรามีความเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งครับว่าข้อมูลเนี่ยมันผ่านการตรวจสอบมามีหน่วยงานในการกำกับควบคุมอย่างเข้มงวดผู้สูงอายุเขาอาจจะคุ้นเคยกับลักษณะภูมิทัศน์หรือว่าการสื่อสารรูปแบบนี้แต่การสื่อสารในยุคปัจจุบันทุกคนเป็นสื่อได้และทุกคนสามารถสร้างคอนเทนต์ได้แล้วคอนเทนต์หลายๆอย่างเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่มันเฟคขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาโดยไม่มีพื้นฐานของความจริงผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีทักษะด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันค่อนข้างมากผู้สูงอายุบางท่านสามารถเรียนรู้ได้เร็วบางท่านใช้ AI ในการตอบข้อสงสัยของเรานะครับและเรามองในตัวแอปพลิเคชันที่ผู้สูงอายุจะใช้มากก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชัน LINE จะใช้ในเชิงของการติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ TikTok ตอนนี้ผู้สูงอายุก็ชอบเสพคอนเทนต์ใน TikTok เหมือนกันแล้วก็ Facebook ผมว่า3แพลตฟอร์มเนี่ยเป็น3แพลตฟอร์มหลักสำหรับผู้สูงอายุเลยณเวลานี้
0: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามิจฉาชีพใช้กลวิธีซับซ้อนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกให้โอนเงินแม้ว่าผู้สูงวัยจะเป็นเป้าหมายหลักแต่หลายคนเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามและเรียนรู้วิธีเอาตัวรอด
1: มิจฉาชีพอาจจะมาทั้งเป็นตัวคนมาหลอกเรื่องของเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือว่ามาหลอกเปลี่ยนอุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนอกจากนั้นเองเนี่ยผู้สูงอายุหลงไปกับโฆษณาพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกยาต่างๆที่โฆษณาบางทีเป็นการโฆษณาเกินจริงเป็นลักษณะของการใช้จุดอ่อนให้ผู้สูงอายุซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นเราจะเห็นผู้สูงอายุบางท่านมีความเอ๊ะมากขึ้นมีทักษะเรื่องของการตั้งคำถามเพิ่มมากขึ้นรู้จักการตั้งคำถามกับ AI เพื่อให้มันเจเนเรตข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับ
0: ครอบครัวและคนใกล้ชิดสำคัญมากสำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้เทคโนโลยีแต่สามารถใช้อย่างมีประโยชน์และไม่หลงเป็นเหยื่อได้รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอื่นๆในการตรวจสอบข้อมูลด้วย
1: ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเราเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้ค่อนข้างยากครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะต้องมีที่ปรึกษาอาจจะมีลูกมีหลานหรือว่ามีคนที่ท่านสามารถที่จะปรึกษาได้เช่นจะซื้อสินค้าออนไลน์อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจซื้อก่อนนะครับลองถามลูกดูก่อนว่าร้านนี้ใน Facebook เชื่อถือได้ไหมถ้าจะสั่งจะสั่งยังไงคนในครอบครัวสามารถที่จะช่วยผู้สูงอายุได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจริงแล้วมันมีเครื่องมือที่มันสามารถจะตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับหรือตัวก่อนแชร์หรือโคแฟกก็สามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้หรือแม้กระทั่งตอนนี้เราสามารถใช้ AI ในการที่จะช่วยตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือว่า Gemini ก็สามารถจะลองพิมพ์ความสงสัยของเราเข้าไปใน AI ช่วยให้มันหาข้อมูลให้เราก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็คุณในครอบครัวเองก็ต้องฝึกในการอธิบายเราก็จะต้องใจเย็นๆให้ท่านเห็นว่าเราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานท่านสามารถที่จะพึ่งพาได้มีอะไรก็สามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำได้มันก็จะทำให้ผู้สูงอายุเขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้นเขาสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้
0: จากที่เคยเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพผู้สูงวัยจำนวนมากกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นผู้รอดบนโลกออนไลน์ความรู้เท่าทันการตั้งคำถามและการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะเชื่อเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเอาตัวรอดจากกลโกงในยุคดิจิทัลได้เพราะอายุไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนรู้ถ้าหากไม่หยุดพัฒนาตนเอง
2: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: 5.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอย่างรอบคอบด้วยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
8: นายคุณพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: Metro Lifestyle
9: Metro Lifestyle
10: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดี

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค
2: ่ะหลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่

0: ของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์พี่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจากโคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยเขาเป็นอินโทรเวิร์ตก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้านไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
1: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: การทำไร่เลื่อนลอยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าเสื่อมโทรมในอดีตราษฎรชาวไทยภูเขาบนดอยสูงปลูกข้าวและโยกย้ายไปเรื่อยๆทิ้งพื้นที่ดินจืดหมดสภาพไว้ข้างหลังผ่านเสียงสะท้อนแห่งความทุกข์ยากก่อนพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยพระเมตตาดั่งสายทานหยุดไร่เลื่อนลอยที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
1: ทำไรอย่างเดียวครับทำไรนี่คือเราทำไรแบบเลื่อนลอยปีนึงก็ต้องย้ายไปทำอีกที่นึงอย่างเงี้ยครับ
2: ทางปลาก่อนค่ะทางเสร็จแล้วก็เผาหลังจากนั้นแล้วก็ปลูกข้าวอยู่ทุกอย่างลำบากมากเลย
0: ชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าลัวที่อาศัยอยู่บนดอยสูงของจังหวัดน่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้ภูพยัคฆ์ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2546ทรงพบว่าบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อรักษาป่าไม้อันเป็นต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี
3: ้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาเนี่ยเขาจะบอกอาจารย์ว่าช่วยหน่อยเถอะเขาไม่มีงานทำไม่ทราบจะหากินยังไงชาวเขาก็ว่าอย่างนั้นเป็นเหตุทำจูงใจให้ฉันสร้างหมู่บ้านต่างๆเพราะเขาบอกว่าแม่หลวงช่วยทีไม่รู้จะไปรับจ้างไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนนี่บังเอิญมีงานที่เนี่ยเขามีงานแต่เป็นงานที่เป็นภัยกับประเทศเราเราก็ลองดูแทนจะตั้งหมู่บ้านที่บ้านลองดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรนี่อยู่ในพื้นแถวนี้เดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเขาบอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเขาก็อาจจะแก้ตัวเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้ก็ไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผักพืชมือหนาวจะได้รับการช่วยเหลือเต็มที่จะได้รับคล้ายๆเป็นเงินเดือนแล้วก็มีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินก็อาจจะเราอาจจะไม่ใช่ให้เขาทำมากินอย่างโบราณนะที่น้อยเราอาจจะให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆในการแยกต้นไม้หรือทำต้นไม้อะไรเง
0: ี้
3: ย
0: แนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้คือให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างอาชีพเพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาป่าปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติโดยส่งเสริมให้ราษฎรทำนาแบบขั้นบันไดที่ให้ผลผลิตสูงปลูกไม้ผลยืนต้นส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ปลูกมันเบอรี่หรือมอนปลูกผักปลอดสารพิษนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทำน้ำมันเบอรี่พร้อมน้ำดื่มตราภูพยัคฆ์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับราษฎรเพิ่มขึ้น
4: เปลี่ยนจากไร่เลื่อนลอยก็มาทำนาเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดต่อเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวหลังจากนั้นก็ผลผลิตก็น้อยลงต่อจากนั้นโครงการเข้ามาให้ความรู้เรื่องกาแฟแล้วก็ลองทำกาแฟดูก็ดีขึ้นรายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวได
2: ้ส่งเสริมกาแฟก็มนด้วยเขามาให้พวกเราปลูกหลังจากนั้นแล้วก็ประมาณสัก2ปี3ปีแล้วก็ได้ผลผลิตตอนนี้แต่สบายขึ้นละถ้าเราขยันก็ได้ถ้าเราไม่ขยันก็ไม่ได้
0: จากแนวพระราชดำริให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างงานให้กับราษฎรด้วยมีพระราชประสงค์หยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริราษฎรจึงได้มีรายได้และเรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้พื้นที่อย่างจำกัดแต่ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งรวมทั้งจัดระเบียบชุมชนพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นเส้นทางยาเสพติด
1: เมื่อก่อนในพื้นที่เราเยอะแต่เราไม่มีองค์ความรู้โครงการพระราชดำริเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ไปศึกษาหาความรู้มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำองค์ความรู้ให้เราเราก็เอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองพื้นที่น้อยๆเราก็สามารถปรับใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
0: วันนี้พื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกเสื่อมโทรมได้พัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อมาสัมผัสภูมิประเทศที่สวยงามของขุนเขาน่านบรรยากาศหมอกยามเช้าอันสวยงามในฤดูหนาวพระราชดำริหยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆเพื่อให้โครงการตามพระราชดำริสามารถพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกป่าไปพร้อมกับการปลูกชีวิตผู้คนบนความเขียวขจีของผืนป่าจากดอยหนึ่งไปสู่อีกดอยหนึ่งทั้ง18แห่งในภาคเหนือโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในทุกพื้นที่ผสานเป็นพลังให้ราษฎรร่วมกันปกป้องผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าได้งอกงามลงในหัวใจไทยตราบนานเท่านาน

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
5: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกลุ่มออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศ ดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ 2-20 นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: Metro Lifestyle

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดี

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนถ้าชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพรูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโผล่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน141นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
0: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมืองMetro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
8: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี้
9: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเชิญชิดาสังทองรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: Metro Lifestyle
10: Metro Lifestyle
0: กาสิบห้าจุดห้า Metro Lifestyle

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะค่ำคืนนี้ดิฉันพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์มาพร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆและเพลงเพราะๆอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราเนี่ยพูดถึงไขมันหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกกังวลแล้วก็อยากจะหลีกเลี่ยงมันให้ได้มากที่สุดใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าในโลกของโภชนาการยังมีไขมันกลุ่มหนึ่งค่ะที่เป็นมิตรแล้วก็จำเป็นต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมากนั่นก็คือโอเมก้า3ค่ะพลอยใสเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกับโอเมก้า3แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโอเมก้า3เนี่ยคือหนึ่งในไขมันดังนั้นค่ำคืนนี้พลอยใสเลยอยากจะพาทุกท่านค่ะมาทำความเข้าใจและเปิดเรื่องราวน่าสนใจของกรดไขมันดีชนิดนี้กันโอเมก้า3นะคะคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนค่ะที่เป็นกรดไขมันจำเป็นนั่นหมายความว่าร่างกายของเรานะคะจะไม่สามารถสังเคราะห์หรือสร้างขึ้นมาเองได้เลยค่ะแต่ว่าจะได้รับจากการรับประทานอาหารเข้าไปเท่านั้นโดยโครงสร้างหลักๆของโอเมก้า3นะคะประกอบไปด้วย3ตัวสำคัญค่ะนั่นก็คือ ALA ที่พบในพืชรวมไปถึง EPA และ DHA ที่พบมากในอาหารทะเลค่ะซึ่งเจ้า DHA นี่เองนี่แหละค่ะที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์สมองและจอประสาทตาของเราโดยตรงแล้วจู่ๆทำไมทั่วโลกถึงตระหนักว่าโอเมก้า3เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ค่ะจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยหันมารู้จักแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของโอเมก้า3เกิดจากการสังเกตของชาวเอสกิโมอินูอิตในกรีนแลนด์ค่ะนักวิจัยเนี่ยพบว่าแม้ว่าชาวเอสกิโมจะรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากแต่กลับมีอัตราการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำอย่างน่าประหลาดใจเลยล่ะค่ะแล้วเมื่อนักวิจัยนะคะได้ทำการเจาะลึกลงไปก็ค้นพบว่าอาหารหลักๆของพวกเขาเนี่ยคือปลาทะเลและสัตว์ทะเลที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3ปริมาณมหาศาลเลยล่ะค่ะซึ่งประโยชน์ของมันจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อค่ะตอนนี้เราพักไปฟังเพลงเพราะๆผ่อนคลายร่างกายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

ที่ฉันเป็นนักแสดงเริ่มต้นด้วยบทแรงได้บทรักที่หวานชื่นทวีฉันก็คงลำบากจนใจในบทบาทที่แสนยากเช่นนี้ได้ละการแสดงต้องเกื้อเวทีผู้ชมก็มีแต่หมดความเชื่อถือมาสิ

0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: แปะเจี๊ย
2: ะใต้โต๊ะ
1: สวย
2: สินน้ำใจ
1: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
2: ค่าหัวคิว
1: เงินทอน
2: ค่ารับรองและของขวัญ
1: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
1: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
3: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราพอจะได้รู้จักเกี่ยวกับโอเมก้า3กันไปบ้างแล้วเรามาฟังกันต่อค่ะว่าประโยชน์ของโอเมก้า3ต่อร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือเจ้าโอเมก้า3ช่วยในการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดความดันโลหิตชะลอการเกาะตัวของเกล็ดเลือดทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีแล้วก็ยังลดความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดอุดตันด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างความจำชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองลดอาการตาแห้งและมีฤทธิ์ต้านการอักเสบตามข้อต่อต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะสำหรับแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3นะคะหาไม่ยากอย่างที่คิดค่ะถ้าหากว่าเป็นฝั่งอาหารทะเลก็จะพบมากในปลาที่มีไขมันสูงค่ะเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาซาดีนปลาทูน่ารวมไปถึงปลาไทยบ้านเราอย่างปลาทูปลาช่อนและปลาดุกก็มีโอเมก้า3ที่สูงไม่แพ้กันเลยแหละค่ะส่วนท่านใดนะคะที่เป็นมังสวิรัตก็สามารถเลือกทานแหล่งโอเมก้า3จากพืชได้เช่นกันอย่างเช่นเมล็ดแฟลกเมล็ดเชียผลวอลนัทถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันคาโนล่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายขาดโอเมก้า3หรือว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับมันมากจนเกินไปจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาถึงช่วงของข้อควรระวังกันบ้างค่ะว่าถ้าหากว่าร่างกายขาดโอเมก้า3จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆอย่างไรบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็คือเรื่องของผิวพรรณค่ะผิวพรรณของเราจะแห้งกร้านลอกเป็นโบกหรือว่าอักเสบได้ง่ายส่วนเส้นผมนะคะก็จะแห้งเสียอ่อนเพลียเรื้อรังสมาธิก็จะสั้นลงด้วยค่ะส่วนตาของเราก็จะแห้งบ่อยขึ้นนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนหรือเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ในระยะยาวนะคะก็จะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันและการต้านการอักเสบในร่างกายลดลงอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็มีแต่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดแถมสมองก็ยังจะทำงานได้ไม่เต็มที่อีกด้วยค่ะในทางกลับกันนะคะหากว่าเราทานโอเมก้า3มากจนเกินไปโดยเฉพาะในรูปแบบของอาหารเสริมค่ะก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันผลกระทบที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือจะทำให้เลือดหยุดยากแล้วก็เกล็ดเลือดเกาะตัวกันช้าลงค่ะซึ่งมันเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดหรือผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่นอกจากนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกท้องอืดคลื่นไส้หรือเกิดอาการท้องเสียได้เช่นกันค่ะดังนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานอาหารตามธรรมชาติให้หลากหลายแล้วก็หากจะทานอาหารเสริมก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรเสมอค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าไขมันเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพียงแค่เราเลือกทานไขมันดีในปริมาณที่พอดีร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองของพวกเราทุกคนนะคะจะได้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูตัวเองกันแล้วค่ะ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายและหัวใจที่แข็งแรงและตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ

Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาปฏิบัติมาฟังธรรมะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเย็นมีความนุ่มนวลในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาท่านได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสให้เห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหัวข้อที่เราจะทำการพิจารณาภาวนาในวันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาของความตายที่มันอยู่ใกล้กับการเกิดนิดเดียวตัมวะเวลาเราจะเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้อยู่สองขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราจะมานึกถึงแต่ความตายความตายอันนั้นมันขั้นตอนเดียวมันจะผิดแต่วิธีการนั้นต้องมีสองขั้นตอนเสมอท่านผู้ฟังในอันดับแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาถึงมรณสติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายท่านผู้ฟังแต่จะคิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องการพลัดพรากบางคนกังวลใจบางคนไม่สบายใจบางคนแบบโอ้วุ่นวายใจแสดงว่ายังมีความกลัวการพัดพลากกลัวความตายอยู่อันนี้ต้องเจริญมรณสติเลยเพราะการเจริญมรณสติจะทำให้เราไม่กลัวตายไม่กลัวการพลัดพรากแต่สามารถที่จะพร้อมรับมืออยู่กับมันได้คุยได้พูดได้ไม่กังวลใจมีความสบายใจด้วยท่านเคยตรัสไว้ท่านบอกว่าถ้าเรากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งนั้นมีทุกข์ในที่นี้ถ้าบอกว่าเรากลัวทุกข์โอ้ฉันก็จะหนีทุกข์ทุกข์มันไม่ได้มีไว้ให้หนีไงทุกฝังถ้าเราจะหนีทุกข์นั่นคือเราปฏิบัติผิดแต่ทุกข์มีไว้ให้ทำความเข้าใจให้พุ่งเข้าหาให้ใส่ใจให้สนใจให้รอบรู้ตั้งใจกันว่าปริญญาความรอบรู้ความเข้าใจคือสนใจไปในสิ่งนี้เปรียบไว้เหมือนกับแผลท่านผู้ฟังแผลคุณเจ็บอ่ะคุณก็ต้องใส่ยาตรงนั้นไงก็ถ้ามันไม่เจ็บมันไม่มีปัญหาเราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาผิวหนังตรงไหนที่เรียบสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สบายๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีอาการคันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตรงนั้นน่ะเราต้องใส่ใจสนใจไปตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังมันคือทุกข์เราต้องสนใจใส่ใจเหมือนแผลคุณต้องใส่ยาแล้วถ้าไปใส่ยาตรงที่มันไม่เป็นแผลมันก็ไม่ถูกนะต้องใส่ยาตรงที่มันเป็นแผลด้วยมันถึงจะหายตรงไหนเป็นแผลไม่ใส่ยาเดินไปใส่ยาตรงที่ไม่เป็นแผลมันไม่หายนะหมอก็บอกให้ยาหยอดตาไอ้นี่เดินไปหยอดตาเหมือนแต่หยอดตาตุ่มมันไม่หายก็ตาตุ่มไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรามีทุกข์เราต้องรักษาที่ทุกข์ตรงไหนคือทุกข์ก็ตรงที่เราไม่สบายใจนั่นแหละตรงไหนเรากังวลใจตรงไหนเรากลุ้มใจตรงไหนเรายังไม่เข้าใจความสบายใจความเข้าใจจ
จะเกิดได้ตรงนั้นทุกนี่แหละมันจะทำให้เราพ้นทุกได้แต่การที่จะพ้นทุกได้ไม่ใช่ว่าหนีทุกพ้นทุกไม่ใช่อย่างนั้นเราจึงต้องเข้าใจทุกเราจึงจะพ้นทุกได้นี่คือให้เหตุผลก่อนนะทุกฝั่งว่าทำไมเราถึงต้องมาทำการพิจารณาเรื่องความตายเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายความตายเป็นอะไรเป็นทุกข์สิทุกข์แน่นอนดูฟังทุกข์อยู่ในโลกเราจะพ้นจากทุกข์ได้คุณต้องเข้าใจทุกข์ถ้าไม่เข้าใจทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้จะเข้าใจได้ต้องใส่ใจในมันต้องสนใจมันอีกครั้งนึงนะเหมือนแผลนะก็ถ้าไม่มีแผลมันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาแผลนั่นมันคือทุกข์คุณจะหายจากแผลได้ไม่ใช่ว่าหนีแผลไม่ใส่ใจแผลไม่ใช่คุณยิ่งต้องใส่ใจแผลเลยแผลอะไรจากเชื้อประเภทไหนเป็นแผลอุบัติเหตุหรือแผลจากเชื้อภายในมันวิธีรักษาคนละอย่างเราต้องใส่ใจในมันคือสนใจในทุกข์ในที่นี้เราเจาะมาเรื่องของความตายสนใจใส่ใจเพื่ออะไรรับรู้มันรับรู้แล้วยังไงเราจะพ้นเราจะอยู่เหนือเราจะรักษาให้มันหายได้เหนือจากมันพ้นจากมันคือมันไม่เป็นแผลต่อไปมันไม่มาเป็นทุกข์ของเราอีกต่อไปวิธีการทำท่านผู้ฟังเราจะเจริญมรณสติในขั้นที่1ให้ทำความเข้าใจว่าความทุกข์ในที่นี้คือความตายเนี่ยมันง่ายมากเหตุแห่งความตายของคนเรามีมากทุกฝั่งมากจนว่าไม่รู้จะนับยังไงแล้วเราอยู่ห่างจากความตายเนี่ยนิดเดียวนะท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสึนามิอย่างเงี้ยหรือเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลเนี่ยโอ้โหภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมาพัดพาทั้งซากเศษสิ่งใดๆความตายคลาดจากความเป็นนิดเดียวนะทุกคนนี้ไม่ทันถูกน้ำพัดไปบึ้มตายเลยคนเดินมาข้างๆกันคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปคนหนึ่งหลุดออกมาได้นอกกระแสน้ำไอ้คนหนึ่งถูกพัดไปนี่โดนหินกระแทกแขนไปทางขาไปทางตัวไปทางหนึ่งหัวคอไปอีกทางหนึ่งตายอีกคนหนึ่งรอดมาจากกระแสน้ำนั้นได้ไม่ตายถือว่ามันห่างกันนิดเดียวแค่ก้าวเดียวอ่ะแค่อึดใจเดียวอ่ะที่คุณจะแบบว่ายมาได้หลุดออกจากภัยพิบัตินั้นได้อุบัติเหตุท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากไม่ใช่แค่ว่าภัยพิบัติที่ว่า100ปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งหรอกท่านผู้ฟังเอาแค่ในบ้านเราลื่นล้มในห้องน้ำหัวกระแทกซิงตายได้ทุกปีมีเคสแบบนี้กำลังกินข้าวอยู่สบายใจนี่เกิดอาหารมันตันคอยังไงหลุดเข้าไปในหลอดลมอึกตายยังไม่ทันกินอิ่มเลยนะนั่งอยู่บนโต๊ะนี่แท้ๆเลยปุ๊บปั๊บนี่ยังคุยกันอยู่นี่มีทุกปีท่านผู้ฟังเคสนี้เป็นร้อยๆพันๆเคสอาหารติดคอตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่มีหมดยังไม่ต้องนับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆท่านผู้ฟังบางคนเห็นกันอยู่หลัดๆเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คิดว่ากินยาแล้วก็นอนพักก็จะหายกึกน็อกปึ้งเอาไม่ตื่นมาเฉยพบว่าเป็นหลอดเลือดในหัวใจตีบอีกโอ้มันหลายโรครุมเราเหมือนเป็นระเบิดเวลาอยู่ข้างในเราไม่รู้เลยบางคนก็ไปเที่ยวกันธรรมดาเงี้ยโดนเป็นแผลอะไรไม่รู้บาดหรือสัตว์ร้ายต่อยกัดอะไรคิดว่ากินยาแก้อักเสบนอนพักก็จะหายโดนคิดว่าจะไปหาความสุขความสบายเวลาไปเที่ยวไปดูนั่นนี่ให้ตื่นตาตื่นใจแต่กลับก็ตายได้กลับไม่ถึงบ้านเลย
ความตายตัมบูฟังอยู่ใกล้เรานิดเดียวแค่ว่าเรานั่งอยู่เฉยโอเคกันฉันพยายามที่จะแบบว่ารักษาตัวฉันให้ดีไม่ต้องไปตายโอ้ยเธอเบื่อลมมันตีขึ้นนะแล้วเราไม่หายใจอย่างเงี้ยเราไม่หายใจแค่นิดเดียว6นาทีนะไม่เกินเราก็ตายแล้วทุกฝังลมหายใจเข้าหายใจออกของเราหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ยต่ออายุเราไป5นาทีแล้วนี่นะถ้าเราไม่หายใจในครั้งต่อไปคุณอยู่ไม่เกิน5นาที6นาทีเอวังเหมือนกันความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวเหตุแห่งความตายมีมากมากชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆแล้วความตายมีอยู่นะตอนนี้เลยท่านผู้ฟังขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราขณะนี้ด้วยและขณะนี้ด้วยเซลล์ของเราในร่างกายทุกตัวมันตายลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตัวนี้ตายเดี๋ยวตัวอยู่ตรงหัวใจกับตายอีกตัวในลำไส้กับตายอีกอะตัวในหลอดเลือดก็ตายด้วยนะร่างกายเรามันประกอบจากอวัยวะต่างๆใช่ไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบจากเซลล์เซลล์รวมตัวกันทำหน้าที่นี่อันนี้ก็เป็นอวัยวะหนึ่งแต่ละเซลล์ละเซลล์มันไม่ได้มีอายุ50ปี60ปีอะไรนะท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึง70 80 2-3 ปีแล้วล่ะแต่มันตายปุ๊บมันก็ก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาใหม่เกิดใหม่ก่อนมันตายมันก็มีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มีความตายซ่อนอยู่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันมีความเกิดที่มันมาชดเชยไปความตายมันจึงเห็นไม่ค่อยชัดสำหรับคนที่แก่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยความเกิดมันน้อยหน่อยความตายมันมากหน่อยจึงปรากฏออกมาเป็นความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดจึงปรากฏออกมาเป็นรูปของความที่ว่าตายไปถึงแม้ว่าตอนที่เราตายไปตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเพิ่งตายใหม่ๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจจะถึง5ชั่วโมงแรกนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันตายไปหมดแล้วนะมันก็ยังมีชีวิตซ่อนอยู่ในความตายเหมือนกันนะเซลล์บางเซลล์เนี่ยยังทำงานได้อยู่ถึงแม้ว่าสมองเราจะหยุดแบบหัวใจเต้นไม่มีแล้วเนี่ยนะสมองหยุดทำงานแล้วเนี่ยแต่เซลล์หลายๆเซลล์มันยังไม่ตายบางทีอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีออกซิเจนมีความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตมีซ่อนอยู่ในความตายนี่เป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่มาด้วยกันมีเกิดก็ต้องมีตายมีตายก็มีเกิดมันเป็นสองอย่างที่มาด้วยกันที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวฟังเหมือนเหรียญมาสองด้านมีหัวก็ต้องมีก้อยนะถ้าจะเอาแต่ก้อยก็มีหัวด้วยเหมือนไม้มีสองด้านด้านต้นกับด้านปลายเราจับเอาด้านต้นด้านปลายก็มาด้วยเราจับเอาด้านปลายด้านต้นก็มาด้วยเหมือนทุกอย่างเงี้ยทุกข์ก็มีสุขสุขก็มีทุกข์ถ้าคุณจะเอาสุขทุกข์ก็มาด้วยเพราะว่าเวลาเราสุขนี่ทุกข์มันมีมาปนด้วยแน่นอนเราจะทุกข์ตอนที่ว่าความสุขนั้นหายไปเราว่าเรามีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์ความสุขมาด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงตอนที่ทุกข์มันไม่มีนี่ความสุขจะเกิดขึ้นทันทีทุกข์จะสุขตอนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยเป็นวงโคจรเป็นวัฏจักรจริงๆเรียกเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวถูกชมเป็นวัฏจักรเป็นวงโคจรมันมาด้วยกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกลัวยิ่งเจอ
ยิ่งไม่อยากเจอยิ่งได้เพราะความอยากกับความสูญเสียมันมาด้วยกันระหว่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าตัวฝังท่านมาค้นพบว่าอ๋อที่ว่ามีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายเหล่านี้สัดส่วนบางทีมันไม่เท่ากันอยู่นะเช่นสุขบางอย่างที่ว่ามีทุกข์มาด้วยนะสัดส่วนมันแตกต่างกันอยู่บางอย่างมีสุขน้อยมีทุกข์มากบางอย่างมีสุขมากมีทุกข์น้อยมันสัดส่วนไม่เท่ากันในความที่ท่านมาพิจารณาเรื่องความเกิดบ้างความตายบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างแล้วเห็นสัดส่วนที่มีน้อยบ้างมีมากบ้างเอาความเกิดความตายก็ได้บางคนก็อายุยาวอายุแบบ100ปี120ปีจึงตายสัดส่วนของอายุก็มากบางคนเกิดมาไม่พอ5ปี6ปีตายสัดส่วนอายุก็น้อยด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันทั้งสุขทุกข์เกิดตายเกิดตายนี่ทำให้ท่านเห็นช่องบุฟังเห็นช่องเห็นทางนั่นเองช่องคือช่องทางที่จะดำเนินไปแล้วโอ้มันมีทางออกอยู่ตรงนี้นะเหมือนกระแสน้ำพัดมาเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มมาโอ้โถคุณจะไปไหนไปสวนมันอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตามมันนะโอ้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าวิ่งสวนมันกำลังเราก็ไม่พอวิ่งหนีมันโอ้มันมาเร็วกว่าเราก็หนีไม่ได้ต้องว่ายตัดกระแสท่านจึงเห็นอีกช่องหนึ่งไปทางนี้ทางนี้ทางออกไปอีกทางขึ้นที่สูงแล้วเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องขึ้นที่สูงหรือถ้าถูกพัดไปแล้วคุณต้องทำตัวให้มันเล็กๆไม่ได้ไปกระแทกโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหดอวัยวะต่างๆเข้ามาหาที่แห้งหาที่จับหาที่เกาะหาที่จะตื้นที่จะยืนเหยียบถึงเหล่านี้คือช่องทางที่พระพุทธเจ้าเห็นตะวันอ๋อที่ยืนเหยียบถึงอ๋อที่จะเกาะที่จะจับนั่นคือสรณะตะวันสรณะสรณะแปลว่าที่พึ่งสรณะแปลว่าที่เกาะสรณะหมายถึงที่จับที่จับที่เราจะจับไว้ไม่ให้เราไหลไปตามกระแสกระแสในที่นี้คือความเพลินความเพลินไปตามความตายเพราะเพลินไปตามความตายเราจะกลัวเราเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวถ้าเรากลัวสิ่งไหนแสดงว่าเราเพลินไปแล้วในสิ่งนั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้เพลินนะฉันแบบคอยแบบกลัวมันเนี่ยฉันจึงไม่อยากจะคิดถึงมันนั่นแหละท่านผู้ฟังเราเพลินเพราะความเพลินมันไม่ใช่ความคิดนะความเพลินมันเกิดจากตัณหาตัณหาหมายถึงความไม่อยากนะตัณหาคือความอยากใช่ไหมล่ะความอยากมีสามอย่างคืออยากมีอยากเป็นและอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่เป็นคือไม่อยากนั่นแหละไม่อยากคือตัณหาจะไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือตัณหาตัวฝังก็เรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากไม่ใช่ความคิดนะความอยากมันคือตัณหาพอเรามีความอยากแล้วเราจึงคิดนะความคิดมาที่หลังนะทุกฝังอยากที่จะไม่ได้ก็จะไม่คิดอ่ะไม่คิดไม่คิดแต่มันก็คิดอยู่ดีมันจะคิดแบบลึกๆอ่ะความคิดบางความคิดไม่ได้เป็นคำพูดไม่ได้เป็นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกเฉพาะอย่างที่แบบโอ๊ยกลัวมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้กลัวบ้างอะไรบ้างนั่นแหละแสดงว่าเรามีความเพลินเป็นตัณหาเพลินไปในสิ่งที่เราไม่อยากได้ความเพลินนั้นคือกระแสกระแสที่พัดเราเดี๋ยวไปชนสิ่งนั้นไปกระแทกสิ่งนี้โอ้ยมีปัญหาตามต่อมาอีกหนักขึ้นอีก
ดี๋ยวเป็นเรื่องเลยด่าคนนั้นว่าคนนี้ติเตียนคนนู้นเนี่ยพอจะมีใครมาพูดเรื่องความตายเขาก็ว่ากันละทำไมมาพูดนี่ไม่เป็นมงคลก็กระแทกจุดนั้นอีกกระแทกเรื่องนี้เดี๋ยวไปความเชื่อกับกลุ่มนั้นเดี๋ยวเรื่องสายมูอีกถูกหลอกไปเสียเงินอีกยังเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษานั่นนี่โอ้เกิดภาวะกตัญญูกตัญหันอีกมันมีผลกระทบตามต่อมาเยอะนั่นคือเพราะเราเพลินไปเพลินเหมือนกระแสตัวหวังที่มันจะซัดพัดเราไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยจากการสังเกตเนี่ย

พิจารณาสังเกตสังเกตนี่แหละท่านฟังคือการเอาใจใส่เราจะไม่กลัวตายได้เราต้องเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างมีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นแผลตรงไหนคุณต้องใส่ใจตรงนั้นนะตรงไหนไม่เป็นแผลเราไม่ต้องมีปัญหาตัวละเรากลัวตายเราต้องใส่ใจตรงเรื่องความตายเราใส่ใจเรื่องความตายเราจะไม่กลัวตายเราจึงต้องเอาความตายมาพิจารณามาดูการนึกถึงความตายในขั้นแรกนี่เรียกว่ามรณสติว่าความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆง่ายจริงๆเราห่างจากความตายนิดเดียวยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนเราเดี๋ยวนี้อายุ100ปีอย่างมาก120ปีนี่มู้แทบจะไม่มีแล้ว100ปีถ้าบอกมากๆนี่นะจริงๆมันไม่มากนะท่านผู้ฟังคือถ้าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์ในยุคอื่นๆมนุษย์ในยุคอื่นๆเนี่ยก็มีอายุเป็นพันปีเป็นหมื่นปีด้วยนะเอานี่คือเขามีเรื่องอ้างอิงอยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันหายสาบสูญไปแล้วหลักฐานบางอย่างเราก็แค่มีปรากฏอยู่ในตำราคัมภีร์ตามที่ครูบาอาจารย์ได้มีญาณมีความรู้ไปเห็นหลักฐานคือเรื่องปัญญาที่เกิดจากญาณแต่ที่จะเป็นชิ้นส่วนเป็นรูปเนี่ยมันไม่มีเพราะปัญญาเป็นเรื่องของนามอายุมนุษย์ที่ว่า100ปีไม่ได้ยาวรู้ว่าสั้นนิดเดียวแล้วที่ว่าสั้นนิดเดียวก็มีอะไรมาตัดให้มันยิ่งสั้นลงไปกว่านั้นอีกได้เยอะด้วยในสิ่งที่มีการมาตัดให้อายุเราสั้นสั้นลงไปเรื่อยๆคำถามคือไอ้ที่อยู่มาเนี่ยคุณมีความกังวลใจอะไรไหมคุณมีความแบบไม่สบายใจมีเรื่องค้างคาใจมีเรื่องให้ต้องกลุ้มใจเสียใจอะไรไหมถ้าที่อยู่มาน้อยแล้วนี่นะยังมีเรื่องนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโน่นนึกว่าโน่นก็นอนนะโอ้นี่ตายไปนี่มันคาราคาซังเนี่ยมันตายไปไม่ดีนะตายไปกลุ้มใจนี่ไปนรกนะทุกฝังหรือมันอย่างดีก็สัตว์เดรัจฉานนะก็ถ้าเราจะตายง่ายๆนี่แล้วเราจะมากลุ้มใจตายเราจะมากังวลใจตายเราจะมาเครียดตายเราจะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเอางี้ก็เลยมีคนคิดนะก็เลยงั้นต้องรีบไปทำอะไรที่มันบอกว่าจะต้องแก้ปัญหานั้นก่อนเดี๋ยวส่งลูกเดี๋ยวให้จบก่อนเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โอ้พวกนั้นมันต้องใช้เวลาอยู่นะส่งลูกเรียนบ้างเดี๋ยวรักษาอันนี้ให้หายบ้างเดี๋ยวทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่5ปี10ปีอ่ะมันก็ต้อง20 30ปีอย่างงี้ใช่มั้ยเอาแต่ความตายมันนิดเดียวอ่ะคำถามคือคุณมีเวลาแค่เนี้ยนิดเดียวเนี่ยคุณจะทำยังไงอ่ะอะไรที่ต้องใช้เวลามากๆนี่ไม่ถูกนะฉันยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้อยู่ที่ผมอยู่ที่เสื้อผ้าผู้หญิงนะทุกฝั่งเขาแบบผมยาวๆสวยๆเขาสระเขาทำอะไรมาอย่างดีนะเกิดอยู่ๆเอ้าไฟลุกติดอึมขึ้นที่ผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าไม่ติดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะทำยังไงคุณมีเวลาแค่นั้นเองความตายอยู่แค่เรานิดเดียวสักวันนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวนอนพักก่อนเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวโทรหาดับเพลิงโอ้ยคุณจะไปพึ่งดับเพลิงได้ไงอ่ะก็หน้าที่เขาเราบอกโอ้มันจะไปทันเหรอเขากว่าเขาจะมาใช่ป่ะจังหวะนั้นเราไม่คิดอย่างอื่นเลยท่านผู้ฟังนอกจากดับไฟนี้เท่านั้นโดยทุกวิธียังไงมันถึงจะดับไฟนี้ได้ทุกวิธีไม่ว่าจะกลิ้งตัวลงพื้นไม่ว่าจะกระโดดลงน้ำจะทำยังไงไม่ให้ไฟมันลุกฟูโหมขึ้นอีกโอ้ถ้าวิ่งเร็วลมพัดนี่ยิ่งไฟกินเชื้อเร็วไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบให้มันยังไงให้มันดับเอาอวัยวะส่วนอื่นทุบๆมันตีดีมันทำทุกวิธีทำหวังเรามีเวลา

แค่นี้ความเป็นความตายอยู่นิดเดียวเนี่ยไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เราต้องดับไฟให้ทันทีเดี๋ยวนี้ความตายอยู่แค่เรานิดเดียวตรงนี้คุณจะทำอะไรที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจกลุ้มใจเสียใจวุ่นวายใจอ่ะให้มันได้เร็วตอนนี้ถ้าเรามีอยู่เนี่ยโอ้โหเราตายไปปึ้งนี่ตกโรคเลยนะไปไม่ดีเลยนะท่านจึงเตือนไว้ว่าเราต้องรีบกำจัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนโอ้ยท่านแล้วจะกำจัดยังไงอ่ะความกังวลใจเรื่องลูกบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องจิปาถาเนี่ยมันก็จะไปเอาหาเงินมาอ่ะเดี๋ยวจะไปให้เขาสำเร็จนั่งก่อนเดี๋ยวจะเรื่องคนนั้นเดี๋ยวที่ตรงนี้กว่าจะขายได้ยังไงการไปทำแบบนั้นตัวฝังคือการแก้ปลายเหตุคุณจะไปโทรเรียกดับเพลิงมาในขณะที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่มันปลายเหตุถ้าอยู่เขาก็จะมาดับเขาช่วยเราได้แต่มันปลายเหตุแล้วเรามีเวลาแค่นี้เราจะทำยังไงเราต้องดับที่ต้นเหตุต้องตัวเราทำเราจะทำไงท่านเพราะว่าถ้าแบบยังกังวลใจเรื่องคนนั้นเรื่องสถานที่นี้ความกังวลใจคืออะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แจกแจงให้เราเห็นนะว่าที่เรายังเป็นห่วงตรงนั้นกังวลตรงนี้ความเป็นห่วงความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือคนบ้างทรัพย์สินสมบัติต่างๆบ้างอ่ะมันอะไรก็ของไงคนไงคนกับของเนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าจะเรียกรวมมาก็เรียกว่ารูปไงรูปใช่รูปก็ตามดูฟังความรู้สึกใดๆอันใดอันหนึ่งเวทนาก็ตามความหมายรู้คือสัญญาการปรุงแต่งคือสังขารการรับรู้คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นคือขันธ์ 5ใช่ขันธ์ 5ทรัพย์สินสมบัติบุคคลนั่นนี่ไอเดียสความรู้สึกอะไรที่เรายังคาราคาซังรู้สึกแบบไม่ต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนที่ฉันจะตายนั่นน่ะเรียกรวมว่าขันธ์ 5ขันธ์ 5เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่เพราะว่าเราจึงรู้สึกทุกข์ไงเราจึงรู้สึกว่านี่ก็ยังไม่สำเร็จนั่นก็ยังอยากจะทำไม่ได้ความตายด้วยนะความตายก็จะอยู่ในขันห้าขันห้าตัวหวังมันจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีความยึดถือเท่านั้นเราดูทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นลูกคนอื่นสมมติคุณเป็นห่วงลูกคุณเป็นห่วงคู่ครองเนี้ยแล้วถ้าลูกคนอื่นคู่ครองของคนอื่นเราจะเป็นห่วงเขาไหมเราจะไปห่วงได้ไงก็ของเขาก็เขาห่วงสิแล้วมันไม่ใช่รูปเหมือนกันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นสิ่งของก็เหมือนกันอ่ะก็ยังไงอ่ะเกิดยังไงอ่ะโอ้ก็ไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงทุกข์เนี่ยตัวบังมันจึงจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเท่านั้นท่านจึงเรียกชื่อเต็มๆของเขานะว่าเจ้าขันห้านี่ว่าอุปาทานขันห้าคือรูปอุปาทานขันห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือเรายึดถือในสิ่งใดเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวเพลินยึดถือมันพวกเดียวกันตัวฝังมันคือพวกของความอยากตัณหาตัณหาอุปาทานความเพลินตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือและความเพลินเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าเหตุของความทุกข์เรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงรู้สึกว่ามันหนักมันทุกข์มันมีปัญหาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์ความตายเงินทองผู้คนเราเนี่ยรวมเรียกว่า
ขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือยึดถือในสิ่งนั้นเราจึงมีความทุกข์แต่เราจะไปตามแก้ทุกข์นะทุกฝังเดี๋ยวแก้คนนี้ให้เป็นอย่างนี้แก้สิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นแก้เศรษฐกิจให้เป็นอย่างนี้แก้เงินทองให้เป็นอย่างนั้นปรับให้มันแก้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นแก้ปลายเหตุแก้ปลายเหตุแก้เท่าไหร่ทุกฝังมันไม่จบถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้เรามีเวลานิดเดียวนะจะดื่มจากตรงนี้ไปถึงจุดที่เราจะตายไม่รู้ว่าลมหายใจนี้มันจะต่อไปได้หรือเปล่ามันต่อไปทีละต่อละต่อนั่นเองลมหายใจต่อไปกับชีวิตหน้าต่อไปไหนจะมาก่อนก็ไม่รู้คือถ้าลมหายใจนี้ดับไปแล้วเราตายใช่ไหมเกิดใหม่มีลมหายใจใหม่เอาลมหายใจใหม่ในร่างใหม่หรือลมหายใจใหม่ในร่างนี้ก็ไม่รู้ชาติหน้ากับพรุ่งนี้บางทีชาติหน้ามาก่อนมาพรุ่งนี้อีกอะสำหรับบางคนในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่นี้เราจึงต้องกระชับต้องไวต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ปลายน้ำต้นมันมาจากอะไรต้นน้ำมาจากความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนความยึดถืออยู่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นตรงไหนไม่ทุกข์ความยึดถืออยู่ไม่ได้ตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นมีความยึดถืออยู่ตรงที่เรายึดถืออยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความยึดถือได้ตรงนั้นตรงที่เรามีความทุกข์อยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความทุกข์ได้ตรงนั้นตรงที่เราเป็นแผลอยู่นั่นแหละเราจะหายจากแผลได้ต้องหายตรงนั้นเท่านั้นใส่ยาลงไปยานี่คืออะไรปัญญาท่านผู้ฟังเอาปัญญาใส่ลงไปตรงไหนตรงที่เรารู้สึกกังวลใจรู้สึกกลุ้มใจรู้สึกว่ามีบาปอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เข้าท่าอะไรตรงนั้นแหละพิจารณาลงไปตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นมันจะมีความยึดถืออยู่มันจะมีความเพลินอยู่มันจะมีความพอใจมันจะมีความดีใจยินดีตัณหาอุปทานอยู่ตรงนั้นเอายาใส่ไปตรงนั้นใส่ไปยังไงพิจารณาท่านผู้ฟังเราละความยึดถือในสิ่งต่างๆถ้าเป็นข้าวของสมบัติสิ่งที่เป็นสมบัติข้าวของนี่เราพิจารณาอย่างนี้นะที่จะไม่ให้ยึดถือนะบางคนมีสมบัติเยอะแต่ถ้าความยึดถือน้อยไม่ทุกนะบางคนมีสมบัติน้อยแต่ถ้าความยึดถือมากทุกมากเลยนะความทุกข์มันแปรผันตรงกันกับความยึดถือไม่ได้ปริมาณของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเราจะให้บุญเกิดตรงนี้บุญนะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาทั้งหลายความเพียรศรัทธาทั้งหลายบาปนะบาปหมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความยึดถือเป็นความไม่ดีทางกายทางวาจาเราจะให้บุญเกิดเราจะกำจัดบาปออกไปคือกำจัดความยึดถือออกไปเราจะให้บุญเกิดคือปัญญาคือสติตั้งขึ้นมาเราทำไปดีเรื่องเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติต่างๆก่อนทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยปัญญาใส่ลงไปนะว่าตอนเราเกิดมานี่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีมาด้วยตอนเราเกิดมันอยู่ที่นี่มาก่อนเราแล้วเงินที่คุณหามาได้วันนี้มาอยู่ในระบบเศรษฐกิจก่อนที่เราจะมาเกิดอีกที่ดินที่บอกรับมรดกมาอันนี้ของพ่อของแม่เฮ้ยเดี๋ยวฉันซื้อมาเองอันนี้ก็มีเจ้าของมาก่อนก็ถึงซื้อมาหรือไม่ว่าจะซอฟต์แวร์เทคโนโลยีใดๆก็ฉันผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้มันก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งกันมาก่อนซอฟต์แวร์ก็ต้องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มาจาก OS มาจากอะไรมันต้องมีพื้นฐานอะไรที่มันมาก่อนเราอยู่แล้วตอนเรามาไอ้สิ่งนี้มีอยู่แล้วตอนเราไปตายไปสิ่งนี้ไม่ได้ตามไปด้วยนะตอนเรามาเราไม่ได้เอาสิ่งพวกนี้มาเรามาเอาบนโลกนี้เท่านั้นนะแล้วตอนเรากลับสิ่งเหล่านี้เข้าของเงินทองที่ดินเราไม่ได้เอาไปด้วยได้
นี่คือประการที่หนึ่งสิ่งของเข้าของเราเอาไปด้วยไม่ได้ของเขามีอยู่ยังไงของเขาก็เป็นอยู่ต่อไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ว่าจริงแฮะเราก็ไม่ได้เอามันมาด้วยนะตั้งแต่ตอนเกิดมาโดยมันอยู่ตรงนี้เรามาเอาในชาตินี้เวลานี้เท่านั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยนี่คือเรื่องของเปลี่ยนมือได้เงินทองมันอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นบางทีมันไม่ฟังเราด้วยมันสั่งเราด้วยนะเงินทองนี่เราตกเป็นทาสของมันนี้บางคนเป็นทาสของเงินแทนที่จะเอาเงินมาใช้มาจ่ายมาทำอะไรตามความพอใจให้เกิดกุศลได้คนที่ตระหนี่ก็เป็นทาสของเงินแต่พอเราทำความเข้าใจว่าเงินทองทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรามีมาเกิดมามันไม่ได้มาด้วยเราจะคลายความยึดถือคือบาปอกุศลข้อนี้ลงได้ต่อมาเรื่องคนคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่เรากังวลใจคนนี้จะเป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงนั่นคือบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะที่ฝั่งของเรานะบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้เพราะความยึดถือความเพลินมันเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้ด้วยการใส่ยาลงไปยาคือปัญญาคือการพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนต่อให้เราเป็นห่วงหรือเราไม่เป็นห่วงถ้าเขาทำดีเขาต้องได้ดีเขาจะไปดีทำดีหมายถึงว่าเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเงี้ยเขาจะไปตกนรกได้ไงใช่ก็ต้องไปดีแน่นอนลูกของเรานะถ้ามีศรัทธาจาคะปัญญาศีลอย่างเงี้ยเขาไปดีแน่นอนต่อให้เราจะห่วงเขาหรือจะไม่ห่วงเขาก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาคบเพื่อนชั่วเงี้ยนะโอ้ยเขาไปไม่ดีแน่นอนไปตกนรกแน่นอนต่อให้เราเป็นห่วงเขาหรือไม่เป็นห่วงเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนเราจะห่วงหรือเราจะไม่ห่วงเขาก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของตนของตนทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะห่วงเขาทำไมสมมติว่าถ้ามันมีประโยชน์นะทำฟังห่วงแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างนี้นะห่วงเลยแต่จะห่วงหรือไม่ห่วงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะทำฟังเพราะยังไงมันก็เป็นการกระทำเป็นกรรมของเขาอยู่ดีเราจะบอกสอนได้เราจะแบบชี้แจงได้ว่าทำดีนะลูกอย่าทำชั่วนะเราบอกได้อยู่บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตาความปรารถนาดีกรุณาอันนี้มีได้ไม่มีปัญหาแต่ความเป็นห่วงความกังวลเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมเป็นเทือกเดียวกับตัณหาอวิชชาเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ควรจะกำจัดมันเสียเพราะว่าถ้ามีนะแสงคุณตามกระแสไปนะตามกระแสนี่ถูกน้ำซัดไปเจอสิ่งต่างๆพังได้เราต้องตัดกระแสออกมาแก้ที่ต้นเหตุกำจัดความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติว่าไปแล้วในบุคคลกำลังพูดอยู่นี้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนสิ่งที่มีลมหายใจมีปราณบางคนรักหมามากนะฟังรักหมารักแมวเนี่ยรักเหมือนลูกเลยเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีปราณนั้นก็เหมือนกันเป็นไปตามกรรมของตนของตนพ่อแม่เราก็เหมือนกันท่านจากไปก็เป็นไปตามกรรมคู่ครองของเราลูกของเราถ้าเขาจากไปก่อนเขาก็เป็นไปตามกรรมแม้ตัวเราเองก็ตามก็ต้องเป็นไปตามกรรม
เอาแค่คนและแค่ของสองอย่างนี้ก็พอท่านผู้ฟังคนนี้ก็รวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็เป็นอย่างเนี้ยไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างเนี้ยไปได้พอเราเห็นข้อนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมมีความยึดถือมีความเพลินจะลดลงเบาบางลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือปัญญาคือสติจะมีมากขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่ออกุศลธรรมลดลงเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่เป็นการทำความเพียรของเราเราจะอยู่ได้อย่างสงบมากขึ้นสิ่งที่จะมาทำให้เราสะดุ้งจะเตือนไม่สงบลดลงคุณขยับเข้ามาใกล้ทางออกมากขึ้นแล้วมีที่เกาะแล้วพอมีที่เกาะแล้วยืนเหยียบถึงยังถ้ายังยืนเหยียบไม่ถึงต้องพยายามอีกนิดนึงให้ไปที่ที่มันพอจะยืนเหยียบถึงเพื่อให้เรามีกำลังที่มันคงได้อุปมานี้หมายถึงเราต้องมีปีติทั้งหมดเราต้องมีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติคือสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเนี้ยโอเคเราเข้าใจอยู่แต่ความเข้าใจนี่มันจะอยู่แป๊บหนึ่งอะอยู่แป๊บหนึ่งแล้วไงถ้าเราลืมพิจารณาไปสติเผลอไปปัญญาเราอ่อนกำลังลงมันก็หายนะถูกลากลงน้ำใหม่อีกที่เกาะเอาหายหลุดไปไงอีกแตกไปอีกพังไปอีกเราต้องมาที่ที่จะยืนเหยียบถึงให้เข้าฝั่งใกล้กับอีกตัวฝั่งในที่นี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีปีติเราต้องมีสุขปีติสุขจากการที่เรามีกุศลธรรมนี้ทั้งหมดปีติสุขหมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากการที่เรามีกุศลธรรมคือปัญญานี้จากการที่เรามีกุศลธรรมคือสตินี้สติประกอบด้วยปัญญาแล้วให้เกิดปีติสุขเป็นเครื่องหมายบ่งบอกแสดงถึงความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเราต้องมีสมาธิด้วยท่านผู้ฟังปีติสุขเป็นชื่อของสมาธิในที่นี้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาในคือวิตกวิจารคิดพิจารณาด้วยสติเนี่ยปัญญานี่คิดนะโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะมันคือปัญญาคิดเนี่ยมันก็เป็นรูปของวิตกวิจารณ์ถ้ามองจากมุมของสมาธิมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขอ้าวนั่นสมาธิเลยคือความที่สิ่งเหล่านี้แวดล้อมจิตของเราอยู่แล้วถ้าจิตเรารู้สึกถึงปีติสุขได้อ้านั่นเลยจิตเนี้ยเรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี่มีความคิดนะก็คิดเรื่องดีๆทำไมจะไม่ดีอ่ะใช่ป่ะล่ะคิดเรื่องดีๆก็ต้องดีสิท่านผู้ฟังเราให้มีปีติสุขจะเป็นที่ยืนเหยียบถึงของเราแล้วปีติสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงท่านจะเกิดจากการที่เราพิจารณานี่บ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนนึกถึงว่าเป็นอนัตตานะสิ่งของเข้าของไม่ได้เป็นของเราการนึกถึงตรงนี้สติเกิดใช่ไหมการนึกถึงเรื่องเป็นการโยนิโสมนสิการใช่ไหมเป็นปัญญานะเราตรีตรึกนึกถึงเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังหมายความว่าสติหมายความว่าปัญญาของเรามีพลังเพิ่มขึ้นสติมีพลังเพิ่มขึ้นบวกกับปัญญาในที่นี้ออกมาเป็นรูปของวิตกวิจารเป็นความคิดวิตกวิจารมีกำลังมากขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือปีติสุขกันทุกวันเราจะเกิดความสบายใจเราจะเกิดความไม่กังวลใจทางนั้นที่ว่าคนนั้นก็เป็นแบบของเขานะหรือทรัพย์สินเงินทองก็ยังเหมือนเดิมนะมีเท่าเดิมไม่ได้มีมากขึ้นไม่ได้สูญหายอะไรไปไหนเหมือนเดิมแต่ความสบายใจมันเกิดขึ้นได้เพราะบาปอกุศลธรรมคือความเพลินความยึดถือมันลดลงบาปอกุศลธรรมลดลงเอาปัญญาสติเพิ่มขึ้นเอากุศลธรรมเพิ่มขึ้นปีติสุขจะเกิด
มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้มาทางนี้ทวนกระแสมันไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอย่างนี้ตัณหาจะไปตามมันคิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นของมันอย่างนี้เราตัดออกมาเลยเราจะไปห้ามความตายความตายก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับการเกิดเราจะไปห้ามการเกิดความเกิดก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมความตายเกิดตายเป็นธรรมดาเราจะออกจากวงโคจรนี้ออกจากลูปนี้ออกจากวัฏวนนี้ออกจากสังสารวัฏนี้ต้องมาทางนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังตัดกระแสออกมาถึงที่ยืนเหยียบถึงมันอาจจะยังเปียกอยู่แต่พอได้นะมันอาจจะมีอะไรมันดูดเรากลับไปได้แต่ว่าพอได้นะอย่าประมาทขึ้นฝั่งมาให้ได้ท่านผู้ฟังขึ้นฝั่งมาในที่นี้ให้มาอยู่ในที่ที่แห้งอย่าอยู่ในที่ที่เปียกที่ที่เปียกเนี่ยมันบางทีมันกระแสดึงมันดูดเรากลับไปได้เรามาอยู่ในที่ขยับจากเปียกไม่มีอะไรเกาะจับต้องเกาะจับอะไรให้ได้ซะก่อนเกาะจับได้นั่นคือมีสติล่ะพอมีสติแล้วเห็นแผลแล้วอะไรอยู่ไหนมีแผลตรงไหนใส่ใจตรงนั้นพิจารณาให้ถูกอย่าไปเพิ่มพลังความอยากแต่ให้มาช่องทางดูฝั่งให้ดีดูที่สูงให้ดีมาทางนี้เท่านั้นคือพิจารณาเห็นถึงความที่สิ่งของก็ความไม่ใช่ของเราบุคคลเป็นไปตามกรรมเราจะเริ่มยืนเหยียบถึงเราจะเริ่มมาทางที่เกิดปีติสุขได้เวลาที่เราทำจิตตั้งฝังให้มีปีติสุขเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาต้องขนลุกแบบน้ำตาไหลนั่นก็เป็นอาการอย่างหนึ่งแต่ปีติสุขแบบที่ว่าไม่ใช่ขนลุกไม่ใช่น้ำตาไหลก็มีเป็นปีติแบบว่าซับซ่านเป็นปีติแบบว่าเย็นเย็นเป็นปีติแบบว่านุ่มๆอย่างเงี้ยมีเอานั่นมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านใช่เป็นเวทนาความรู้สึกเหมือนกันตรงนี้แหละท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเห็นสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันความสุขคือเวทนาบางอย่างมีโทษมากตามมาด้วยบางอย่างมีโทษน้อยที่ว่าโทษมากนี่ก็คือโอ้ฉันจะต้องไปแบบหาแบบความเพลิดเพลินอย่างอื่นกินเหล้าบ้างเล่นบ้างเฮฮาบ้างอันนี้คือความสุขที่มีโทษมากมีปัญหาตามต่อมามากยิ่งไหลไปตามกระแสมากแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าเห็นช่องว่ามีโทษน้อยคือความสุขประเภทที่เกิดจากสมาธินี่แหละเกิดจากปีติสุขนี่แหละความสุขแบบนี้มีโทษน้อยนี่คือช่องให้มาทางนี้ดีด้วยเพราะว่าคุณจะสามารถมีความสุขไปในตัวด้วยปัญหายังไม่แก้นะในที่นี้หมายความว่าเงินก็ยังมีเท่าเดิมคนที่เราเป็นห่วงนั้นเขาก็ยังเป็นคนแบบเดิมๆแต่ทุกเราลดลงทันทีปัญหามันแก้ละไงเอาแล้วแก้หรือไม่แก้กันแน่แก้ที่ไหนล่ะหมายถึงแก้ตรงปลายน้ำหรือแก้ที่ต้นน้ำฟังให้ดีปลายน้ำมันไม่ได้แก้หรอกเพราะเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแต่ปัญหาที่ต้นน้ำเราแก้แล้วหมายถึงความยึดถือของเราความเพลินของเราความหลงไปตามของเราเราแก้ตรงนี้พอเราแก้ที่ต้นน้ำดูฟังแก้ที่ต้นเหตุด้านปลายเหตุอะไรที่ตามต่อจากนั้นเนี่ยมันค่อยเป็นไปตามธรรมชาติของเราพอเราแก้ที่ต้นเหตุพวกปลายน้ำทั้งหลายมันจะค่อยปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการของเขาเราไม่ได้ว่ากลุ่มใจยึดถือติดยึดในสิ่งนั้นนี้โน้นสิ่งนั้นนี้โน้นจะไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราพอสิ่งนั้นไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราเราจะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ควรเว้นท่านผู้ฟังท
พูดตรงๆคือเราจะรู้สิ่งที่ควรพูดรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่ควรไปที่ไม่ควรไปพอเราทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ไม่ควรคนเราไม่เปลี่ยนแปลงกันได้สถานการณ์การเงินเปลี่ยนแปลงกันได้ไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำไม่ทำคำที่ควรพูดไม่พูดคำที่ไม่ควรพูดดันพูดอย่างเงี้ยไอ้ที่ไม่ควรไปดันไปอย่างเงี้ยมันเลยมีปัญหาแต่พอจิตใจเราตรงในที่นี้คือไม่เบี้ยวไปตามการยึดถือแล้วนี่ตรงไปตามทางมรรคแปดแล้วนี่การตัดสินใจความคิดนึกมันตรงการพูดตรงตรงแล้วปัญหาลดไอ้สิ่งที่มันจะให้เบี้ยวไปให้เพี้ยนไปไม่มีพอท่านผู้ฟังมีบุญในที่นี้คือสติมีบุญในที่นี้คือปัญญามีสติปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็เรามีที่เกาะเรามีที่จับแล้วขยับต่อมาเรามีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติสุขแล้วเราสบายเลยท่านผู้ฟังขยับต่อมาทำบ่อยๆทำมากๆดูข่าวเห็นด้วยข้อนี้อย่าไปแบบว่าโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้เศร้าใจเสียใจความเศร้าเสียใจไม่ได้ช่วยอะไรท่านผู้ฟังถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วเขาจะรอดนะมันคนไม่มีใครตายโรคนี้ไม่มีคำพูดบางคำไม่ได้ช่วยอะไรคำพูดนั้นคือบ่นเฉยๆอย่าบ่นแต่ให้เรามีการกระทำทางใจในที่นี้ให้เกิดปัญญาให้เรามีการกระทำทางวาจาพูดจาอะไรที่จะให้เกิดกุศลธรรมให้เรามีการกระทำทางกายลงมือช่วยเหลือลงมือให้ทานกายที่มีผลจากจิตใจเป็นกรรมตั้งต้นวาจาที่มีผลจากการคิดนึกเป็นคำพูดเป็นกรรมตั้งต้นใจจึงเป็นใหญ่ไงท่านผู้ฟังอย่าให้ใจเราเพลินไปตามกระแสอย่าให้ใจเราเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ใจเราให้ตั้งอยู่อย่างดีมีที่เกาะมีที่จับมีที่ยืนเหยียบถึงใจเราตรงไปดีแล้วมีสติสัมปชัญญะวาจาเราปรับเอาการกระทำทางกายเราปรับเอาเราช่วยหรือเราทำตรงไหนเราทำท่านผู้ฟังสิ่งนี้จะเป็นมรณสติที่ทำให้จิตของเรานั้นมันจะไม่ครั่นคร้าไม่หวั่นไหวในความตายเราจะไม่กลัวตายพอมีความตายมาไม่ว่าจะเป็นของใครของเขาหรือของเราคนที่เรารักเราจะแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจนี่ไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าฉันจะตายนะคือหมายว่ามั่นใจว่าฉันจะรอดอ้อความตายมีมาแต่ทำไมคุณมั่นใจว่าคุณจะรอดมั่นใจว่าจะไม่ตายเพราะอะไรนะเพราะเราจะรอดจากการที่ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่คือเรารอดท่านผู้ฟังการรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่เป็นบุญมากๆนะสบายใจเลยเป็นทางที่เราจะเข้าสู่การพ้นจากความเกิดและความตายด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เรามีความสบายใจเรารอดรอดแบบว่าง่ายๆก่อนก็คือรอดแล้วไปสวรรค์รอดแล้วไม่ไปตกนรกรอดแบบดีที่สุดเลยคือรอดแบบไปนิพพานไม่ต้องมาตายเกิดอีกเพราะว่าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บางทีมันยังมีตายอยู่แต่มันจะนานหน่อยอาจจะมีทุกข์อยู่แต่อาจจะน้อยหน่อยก็รอดแบบหนึ่งแต่ถ้ารอดแบบดีที่สุดเลยคือไปนิพพานเพราะฉะนั้นในธรรมฟังเจริญมรณสติอยู่เนืองๆ อย่าทำแค่วันละครั้งสองครั้งแต่ดูข่าวทุกครั้งดูพิจารณามันทุกครั้งวันหนึ่งต้องมี5ครั้ง6ครั้ง10ครั้ง20ครั้งได้ยิ่งดีจิตใจเรานี่จะพองโตเลยท่านผู้ฟังจะมีความสบายใจเลยอะไรมาเราก็จะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวใครจะทำอะไรให้เราตกใจเราก็ไม่กลัวเพราะเรารอดแล้วนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำอย่างนี้ท่านผู้ฟัง
ฝึกจิตของเราให้เกิดปัญญาฝึกจิตให้มีความสงบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชัยทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปกเร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
7: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้น ได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.ผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุตชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะกับเช้าวันอังคารที่8กันยายน2569นะคะและกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้ค่ะไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวว่าหูฉี่งบกรมนไอซ์อัดยับซื้อไฟฉาย 5,600 บาทมาร์กถล่มซ้ำซ้อนเงินกู้นครินทร์อ้างมีชัยเสียใจรับผิดพลาดปมเลือกสว.ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวบอกว่ามีชัยเสียใจโมเดลพลาดสว.เลือกกันชี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่สีน้ำเงินนายกถกงบ70ไอซ์โวยโดนเบรกสนธิประกาศเจอม็อบใหญ่10กันยายนค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวปมร้อนที่มาสว.ผิดพลาดอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญชี้สภาถกงบ70ฝ่ายค้านรุมซัดจี้หั่นงบกลางรัฐมนตรีลุกแจงวุ่นหนูบินนอร์เวย์ยังอุบปรับครม.ค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวฝ่ายค้านจี้หั่นรัฐบาลอย่าตีเช็คเปล่าถล่มงบ70ซ้ำซ้อนเอกนิติยันใช้คุ้มค่าโปร่งใสวีระขอข้าราชการฟรีซเงินเดือน2ปีตั้งหมอเอกโฆษกแทนรัชดารับข้อเสนอวปอ68พลิกฟื้นประเทศมาเลยึดมั่นยึดมั่นคงประโยชน์2ชาติค่ะหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าพาดหัวข่าววปอชงยาแรงรัฐบาลหรือที่มาสภาสูงจี้กลางปฏิทินแก้ไขรัฐธรรมนูญนครินทร์ชี้เลือกกันเองคือความผิดพลาดที่สุดสนธิเปิดแผนปลุกม็อบลั่นเอาคืนประเทศไทยค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวภูมิใจไทยร้ายกว่าทักษิณสนธิลงถนน10กันยายนบุกสถานทูตอิสราเอลปลุกคนไทยร่วมหน้าหนังสือพิมพ์นะคะกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวแนวร่วมอนุรักษ์นิยมแตกจากแรงหนุนเป็นแรงวิจารณ์รัฐบาลน้ำเงินแล้วก็มาในหน้าเศรษฐกิจนะคะของกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวปลุก EEC พลิกเกมเศรษฐกิจโตต่ำภูมิรัฐศาสตร์แบ่งขั้วโอกาสทองครั้งใหญ่นี่แหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่พาดหัวข่าวนะคะซึ่งวันนี้ทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดแนวหน้านะคะแล้วก็ลงไปถึงเดลีนิวค่ะพาดหัวกันเอาไว้นั่นก็คือนะคะในการบรรยายพิเศษค่ะของคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองก็ไปบรรยายในกิจกรรมนะคะของหลักสูตรการป้องกันราชนาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่68นั่นเองปรากฏว่าทางคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ค่ะบรรยายพิเศษเรื่องการเมืองไทยและสังคมไทยสำหรับอนาคตว่าการใช้อำนาจนะคะของวุฒิสภานั้นมีความชอบธรรมในระดับต่ำค่ะสืบเนื่องมาจากระบบที่ให้สว.มาจากการเลือกกันเองซึ่งเป็นระบบที่เราคิดกันเองไม่เคยมีใครใช้มาก่อนแต่ปัญหาของเราก็คือรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองซึ่งมีทั้งสองอย่างนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำโดยประชาชนมีความไว้วางใจต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งค่อนข้างต่ำแม้มติเสียงข้างมากเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ยังมีข้อติดขัดทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองว่าจะมีผลนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญได้อย่างไรและสำหรับอนาคตของการเมืองไทยก็ยังมีความพล่ามัวไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในลักษณะหนึ่งลักษณะใดและจากนั้นก็ได้เปิดโอกาสค่ะให้นักศึกษาวปอ.นั้นสอบถามโดยทางคุณธนพรศรียากูลนะคะตั้งคำถามว่ากระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของสีน้ำเงินหรือว่าสีน้ำเงินเข้มนั้นนะคะคุณนครินทร์ก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยจะแบ่งเป็นกี่สีไม่สำคัญค่ะแต่ว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยมักให้ผู้เชี่ยวชาญมาร่างแต่ว่าบางครั้งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพารัฐธรรมนูญลงหิวได้เช่นกันโดยทางคุณนครินทร์เนี่ยนะคะก็บอกว่าผมรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ฉบับปี60ขอไม่เอ่ยชื่อท่านซึ่งท่านบอกผมว่าท่านเสียใจมากที่สุดกับเรื่องนึงที่ว่าท่านไม่รู้ว่าจะทำยังไงเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างคือการยกร่างเรื่องของระบบการเลือกสว.เราทำมาแบบนี้ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาก็คือเราจะยอมรับต่อไปเหรอหรือว่าจะปรับปรุงแก้ไขแต่ขอตอบง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ควรเป็นของสีใดสีหนึ่งเพราะรัฐธรรมนูญเป็นของทุกคนค่ะ และสำหรับประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.เนี่ยนะคะฉบับปี60ก็คือคุณมีชัยฤชุพันธ์นั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่บอกว่ามีชัยเสียใจโมเดลพลาดสว.เลือกกันเองละค่ะจากประเด็นนี้นะคะที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะที่เมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าวค่ะที่บ้านพระอาทิตย์นะคะโดยได้มีการเปิดแถลงข่าวเตรียมเคลื่อนไหวภาคประชาชนเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีคุณนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาแล้วก็คุณพิชิตชัยมงคลแกนนำนะคะกลุ่มคปท.เนี่ยร่วมในการแถลงข่าวด้วยช่วงแรกเนี่ยนะคะคุณสนธิค่ะก็มีการเล่าถึงประวัติศาสตร์นะคะเมื่อ21ปีที่แล้วในห้องแถลงข่าวที่ได้ประกาศตัวจะนำมวลชนเพื่อต่อสู้กับระบอบทักษิณและหลังจากนั้นก็เกิดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจากการชุมนุมเรียกร้องทุกๆอย่างเพื่อให้เครือข่ายระบอบทักษิณนั้นสิ้นสุดลงรวมไปถึงการชุมนุมในทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยเกือบ200วันจนกระทั่งคุณทักษิณนั้นถูกรัฐประหารค่ะโดยคุณสนธิเนี่ยนะคะยังกล่าวต่ออีกด้วยว่าคำถามที่ตนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนที่ร่วมกันปฏิบัติการแล้วไม่เห็นด้วยกับการทำงานของคุณทักษิณและระบอบทักษิณไม่เห็นด้วยกับการเล่นงานพรรคส้มตั้งแต่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาจนกระทั่งคนปัจจุบันแต่กลับเห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ต่างไปจากระบอบทักษิณซึ่งรู้กันว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินมิหนามซ้ำยังร้ายแรงกว่าหลายคนที่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าให้เลือกพรรคภูมิใจไทยตามยุทธศาสตร์ใช้วจีค่อนข้างจะได้ผลกับคนที่ด้อยปัญญาไม่เลือกเราเข้ามาแน่เมื่อเลือกเข้ามาแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันแย่ลงไปกว่าเดิมทำไมถึงแย่ลงไปกว่าเดิมอาจเป็นเพราะระบบการเมืองไทยเป็นระบบที่ถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้ว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นทักษิณแพทองธารอนุทินหรือว่าคนโน้นคนนี้เจ้าสู่ต่างๆทุกอย่างเป็นเครือข่ายเดียวกันทุกคนรู้จักกันและจากนั้นค่ะคุณสนธิก็มีการโชว์ภาพถ่ายของนักการเมืองนะคะเจ้าสัวที่ถ่ายภาพร่วมกันพร้อมกับบอกว่ากลุ่มคนที่ถ่ายรูปสมัยทักษิณแท้ที่จริงแล้วพวกนี้เป็นพวกเดียวกันหมดไม่มีอะไรต่างกันจะต่างกันตรงที่พรรคภูมิใจไทยนั้นฉลาดแล้วก็เจ้าเล่ห์พอที่จะชูออกมาปกป้องสถาบันกษัตริย์ทำให้คนหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการปกป้องสถาบันแบบนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการแต่หารู้ไม่ว่านี่คือเล่ห์กลของพรรคภูมิใจไทยที่จะดึงคะแนนเสียงเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นรัฐบาลถ้าไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยแล้วสถาบันจะเป็นอันตรายนั่นคือที่มาของการได้เสียงข้างมากเพราะฉะนั้นเมื่อบ้านใหญ่ใช้เงินซื้อเสียงคนที่กลุ่มบ้านใหญ่อีกทีที่จะมีตำแหน่งแห่งหนที่บ้านใหญ่ได้มีตำแหน่งก็จะเป็นคนชี้นิ้วค่ะผู้สนธิเนี่ยนะคะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามีเรื่องบางเรื่องที่คิดว่าเกิดขึ้นมานานแล้วหลายอย่างตั้งแต่คุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยมารักษาการเป็นรัฐบาลจากความโง่เขลาเบาปัญญาของพรรคประชาชนที่สนับสนุนจนกระทั่งมาเลือกตั้งครั้งใหม่เบ็ดเสร็จน่าจะ 8-9 เดือนในการบริหารประเทศมาการบริหารประเทศนั้นทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากทุกหัวระแหงกลุ่มประชาชนของอนุทินที่เป็นเจ้าของประเทศคือกลุ่มที่คดโกงกักตุนน้ำมันจนวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะจับไอ้โมงได้กี่โมงเพราะตัวการที่แท้จริงอยู่ในรัฐบาลนั่นเองน้ำท่วมที่หาดใหญ่มีการเยียวยามาจะปีแล้วแต่ยังเยียวยาไม่จบยังมีคนอีกมากที่ยังไม่ได้รับยังไม่นับกับเรื่องรวมต่างๆอีกมากมายการช่อราษฎร์บางหลวงที่ใช้นโยบายของรัฐเป็นตัวนำมีให้เห็นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีวงเงินหมุนเวียนค่าคอมมิชชั่นประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทมีความพยายามตัดทอนผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสูงคุณสนธิยังบอกอีกนะคะว่าจากหลักฐานที่ตนมีอยู่คุณอนุทินเนี่ยเกี่ยวข้องในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการในการดำเนินการยกเลิกการประมูลการออกข้อสอบและติดตามผลการสอบของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้รับสัมปทานไปเพราะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าแล้วค่อยยกเลิกแล้วก็มอบสัมปทานให้กับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลักฐานที่ตนมีอยู่คุณอนุทินเป็นประธานมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานซึ่งตอนนี้คนที่ตกเป็นจำเลยตำแหน่งสูงสุดเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและข้าราชการอื่นๆแต่ไม่มีและไม่ถึงนักการเมืองหรือแม้กระทั่งสนามบินขนงพระอำเภอปากช่องตนก็มีหลักฐานว่ามีลายเซ็นของคุณอนุทินเอาที่ของรัฐมาทำเป็นสนามบินเพื่อให้มีการบริหารเชิงพาณิชย์และนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่รัฐบาลชุดนี้ให้คำตอบไม่ได้มีการตรวจสอบการเลือกตั้งคราวที่แล้วโดยข้อกล่าวหาโดยมีการกล่าวหาว่ามีการหัวสวเพื่อให้ได้สวในสายของพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเป็นสวในสายจำนวนมากมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนของ DSI มีหลายคณะทั้งคณะที่26คณะที่36 คณะ26นั้นสอบสวนร่วมกันกับคณะทำงานของกกต.ก็พบว่ามีหลักฐานมีความเชื่อมโยงไปยังผู้บริหารระดับสูงในพรรคภูมิใจไทยมีทั้งคลิปวิดีโอเสียงที่บันทึกและพยานที่ยืนยันได้ว่ามีการจ่ายเงินแม้กระทั่งการอ้างข้อความในไลน์เกี่ยวกับผู้ที่ให้เอามาอ้างอิงแต่พอรัฐบาลเนี่ยเข้ามาบริหารก็เปลี่ยนรัฐมนตรียุติธรรมตามธรรมเนียมให้กลายเป็นพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์อดีตก็คือผู้การจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งแรกที่เข้ามาก็คือการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ DSI ที่ทำเรื่องหัวสวให้ออกจาก DSI ไปประจำที่กระทรวงยุติธรรมที่ดินขนงพระการหัวสวรวมทั้งคดีแตงโมอยู่ในการดูแลของพันตำรวจรีณัฐพลดิษยธรรมหรือว่าผอ.ยักษ์มีการขอร้องมาตลอดให้ยุติสรุปง่ายก็คือมีการใช้อำนาจรัฐเพื่อปิดบังทุกเรื่องซึ่งทางคุณสุนทีนะคะยังบอกต่อไปอีกนะคะว่าเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศข้องใจค่ะแล้วก็ข้องใจมาถึงทุกวันนี้และไม่มีคำตอบนั่นก็คือคดีเขากระโดงที่ศาลฎีกาพิพากษาชัดเจนแล้วว่าเป็นของประเทศไทยเป็นของรัฐที่เขากระโดงไม่ใช่เป็นของตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่ไม่มีใครดำเนินการต่อไปทำให้คุณอนุทินนั้นต้องนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยมาวันนี้ก็ขอกระทรวงมหาดไทยคือศาลเริ่มต้นแห่งการมิแห่งความไม่ดีเนี่ยนะคะแล้วก็ความไม่มีศีลธรรมไม่ยอมเสียสละเพื่อประชาชนกระทรวงมหาดไทยคือคนที่เกี่ยวข้องกับสนามบินขนงพระกระทรวงมหาดไทยคือกรมที่ดินที่ออกมาตรการต่างๆเพื่อให้คดีเขากระโดงนั้นบิดเบือนและบิดเพี้ยนไปแต่บิดเรื่องนี้บิดไม่ได้แต่ต้องทำยังไงให้ยื้อต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณสนธิก็บอกต่อไปนะคะว่าอธิปไตยของประเทศในปล่อยให้ต่างชาติเข้ามายึดพื้นที่โดยที่รัฐนั้นปิดตาข้างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยิวเทาจีนเทาเขมรเทาพม่าเทารัสเซียเทาและอินเดียเทาพอโดนสื่อมวลชนสังคกรรมร่วมเปิดโปงให้จัดการโนมินีให้แก้ปัญหาแก้กฎหมายก็ส่งคนไปจัดการโนมินีและนอกจากจัดการไม่ได้แล้วเพราะว่าโทษจำคุกน้อยศาลลงโทษก็ให้รอลงและคุณอนุทินทนต่อการกดดันไม่ไหวชาวยิวที่ขู่ฆ่าชาวฝรั่งเศสศาลพิพากษาจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญา2ปีจนกระทั่งวันที่21สิงหาคมจึงเซ็นเนรเทศชาวยิวเพราะตนเนี่ยกำลังชูเรื่องยิวเทานายกก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมให้ IO ทั้งหลายเนี่ยบอกว่าทำแล้วนี่จีนเทาภาคตะวันออกแถวบ่อวินก็มีขยะแถวบ่อวินมีน้ำเสียที่มาจากโรงงานของจีนเทานี่คือความล้มเหลวของการเมืองท้องถิ่นและยังไม่รวมถึงพาสปอร์ต THAI ที่ผลาญงบ 1,621 ล้านงบตัวนี้มีคนซ่องสุมเข้าไปประมูลเป็นพวกเดียวกันที่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดยังไม่รวมกับการใช้ปปช.ฟอกขาวคุณศักดิ์สยามชิดชอบทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นชี้ขาดแล้วว่าผิดแล้วก็ส่งต่อให้กับปปช.แต่กลับบอกว่าไม่ผิดนะคะยังไงก็ตามแล้วค่ะทางด้านตัวของคุณสนธิเองยังประกาศเอาไว้นะคะว่าในวันที่10กันยายนนี้นะคะเวลา 9:30 นาทีเนี่ยจะไปยื่นหนังสือค่ะที่สถานทูตอิสราเอลถนนสุขุมวิทจะรับไม่รับนะคะคุณสนธิบอกว่าตนไม่แข่แต่ว่าจะออกแถลงการค่ะและจะไม่หยุดแค่เพียงเท่านี้จะเรียกประชาชนที่เห็นด้วยกับเราไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ให้เข้ามารับทราบกับสิ่งที่เราสู้และเขาเห็นด้วยไหมว่าผมเนี่ยกำลังเรียกร้องให้ประเทศไทยนั้นกลับมาเป็นของคนไทยและผมไม่ต้องการล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ว่าจะให้รัฐบาลนั้นอยู่แบบไม่เป็นสุขค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวนะคะว่าจะเป็นการปักหลักชุมนุมระยะยาวเหมือนกับในช่วงการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลคุณทักษิณหรือไม่คุณสนธิก็บอกว่าคิดว่าไม่น่าจะมีการปักหลักพักค้างค่ะแต่ว่าพลังของการชุมนุมนั้นจะมีความเข้มข้นและมีขนาดใหญ่โดยตนได้วางแผนร่วมกันกับคุณนิติธรล้ำเหลือนะคะหรือว่าทนายนกเขาและคุณพิชิตชัยมงคลเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะโดยจะเริ่มต้นการเคลื่อนไหวค่ะในวันที่10กันยายนนี้และจับตาดูท่าทีของทางกกต.ในวันที่14กันยายนโดยทางคุณสุทธิบอกว่าถ้ากกต.เนี่ยตัดตอนตามที่คาดหวังเอาไว้ด้วยคะแนน5-2ก็ได้เห็นดีกันแน่ภายในอาทิตย์นั้นไม่ต้องกังวลรัฐบาลชุดนี้เชิญทำงานตามสบายเพราะว่าจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะมันมีเรื่องให้ต้องลุกขึ้นมาประท้วงอยู่ตลอดค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามีฟางเส้นสุดท้ายหรือไม่หากรัฐบาลยังไม่แก้ปัญหาต่างๆคุณสนธิก็บอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วเพราะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนมองว่าเป็นความไม่ถูกต้องเนี่ยมากกว่า20ประเด็นค่ะ ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธุ์เองเนี่ยนะคะได้ไปพูดเอาไว้ในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนแล้วค่ะว่าการทวงคืนประเทศไทยนั้นเห็นว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าจะชุมนุมแบบม็อบสีเสื้อที่ผ่านมาก็คงไม่ง่ายหากวันนี้เป็นประเด็นลงถนนไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลหรือว่าไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาลย่อมเป็นขั้นตอนตามปกติการแสดงออกของภาคประชาชนพวกทุนเทาที่เป็นปัญหาชาติในขณะนี้รัฐบาลควรใช้โอกาสนี้กวาดล้างใหญ่ถ้ารัฐบาลไม่กวาดล้างกระแสสาธารณะนี้จะถูกลากเข้าไปก่อวอร์ดในทางความรู้สึกกันได้และข้อมูลที่ทางกุศลทินำมาเผยแพร่ก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งภาคประชาชนจะชุมนุมกันทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นเพียงตัวเปิดเกมส่วนตัวปิดเกมไม่ว่าจะเป็นตุลาการพิวัตรหรือว่าทหารปฏิวัติท้ายที่สุดแล้วประชาชนก็เป็นแค่เพียงบานประตูเปิดเท่านั้นเองแต่เรื่องพวกทุนเทาทั้งหลายต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชาติจริงๆและเป็นเรื่องที่ต้องชำระสาสางกันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นรัฐบาลจะต้องกวาดล้างใหญ่ถ้าไม่ทำปัญหาจะลุกลามค่ะนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการลงนามค่ะในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะคะที่2

ันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและก็ความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำหรับนะคะถ้าหากว่าตัวนายเควินดิมิโน่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศและขอไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะยังไงก็ตามปรากฏว่าทางด้านตัวของนายเควินคนนี้เนี่ยนะคะตอนนี้กบดันเงียบเลยทีเดียวค่ะมีรายงานออกมาเนี่ยนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างติดตามตัวในเควินค่ะเพื่อแจ้งคำสั่งในประเทศซึ่งก็คาดว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะคงจะรู้ถึงคำสั่งก็เลยอาจจะหลบซ่อนตัวนะคะในขณะที่บริเวณสวนสัตว์ของในเควินเองก็พบว่าเงียบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยและก็ไม่มีการเคลื่อนไหวของพนักงานและภรรยาคนไทยของนายเควินแต่อย่างใดค่ะและในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณสนธิเนี่ยออกแถลงการเคลื่อนไหวทางการเมืองเอาประเทศไทยของเราคืนมาว่าการชุมนุมและการมีความเห็นแตกต่างเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิที่สามารถจะกระทําได้คุณสิริพงษ์ก็บอกว่าประเด็นต่อมาเนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นคลาสสิกในทุกครั้งจนบางคนบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังมีผลงานจะมีอยู่2เรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประจำก็คือเรื่องเขากระโดงและเรื่องหัวสวซึ่งเรื่องเขากระโดงเนี่ยตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น24คดีเป็นพื้นที่108แปลงซึ่งเป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นส่วนแปลงที่ยังไม่ฟ้องก็คือประเภทนส3เป็นที่แปลงเล็กยิบย่อยโดยใน108แปลงนี้เป็นเนื้อที่ประมาณ800ไร่ซึ่งศาลจะนัดครั้งต่อไปในวันที่22กันยายนนี้ถ้าต้องการติดตามก็สามารถติดตามได้ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลมีหน้าที่กำกับดูแลเรามาทำอย่างเต็มที่ส่วนประเด็นเรื่องหัวสวค่ะคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าการวินิจฉัยต่างๆนั้นเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหน้าที่ของเราเมื่อถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่กกต.นั้นขอข้อมูลเรายังไม่ได้มีโอกาสซึ่งบางคนหรือว่าตนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถูกเรียกเข้าไปให้ถ้อยคำอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวในส่วนของรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าผลจะตัดสินยังไงในทุกๆคดีเราพร้อมที่จะยอมรับหมดทั้งเรื่องการสอบท้องถิ่นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลของคุณอนุทินมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี62สิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็คือให้อำนาจหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเต็มที่ในการไปตามจับซึ่งท่านจะเห็นว่ามีตัวเล่นตัวแปรใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาและมีพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นทุกวันยืนยันว่าไม่มีการตัดตอนผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการลงถนนของคุณสนธิหรือไม่ทางคุณสิริพงษ์ก็บอกนะคะว่าการที่จะมีการชุมนุมต่างๆนั้นเป็นสิทธิ์มีความกังวลเพียงอย่างเดียวก็คือกังวลที่ประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่ตนจะใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้ทราบข้อมูลในอีกมุมหนึ่งค่ะส่วนทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีพบสุสานชาวต่างชาตินะคะในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะว่าจากการตรวจสอบนะคะพบว่าได้ขออนุญาตตั้งแต่ปี64ค่ะและก็ได้อนุญาตไปในปีเดียวกันแต่เมื่อปี66ใบอนุญาตได้หมดอายุเขาก็มีเจตนารมณ์ที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตนาทีนี้ถือว่าไม่ได้รับอนุญาตค่ะให้เป็นสุสานหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีสุสานชาวยิวนะคะในพื้นที่เจริญกรุงที่มีกระแสว่าไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสุสานมาเป็นเวลา30ปีเนี่ยจะตรวจสอบยังไงคุณพลพีก็บอกว่าที่เจริญกรุงเนี่ยหลังจากที่เราไปดูหากไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีการดำเนินคดีต่อไปค่ะก็คาดว่าเนี่ยนะคะไม่น่าจะเกิน 1-2 วันเนี่ยน่าจะทราบผลนะคะซึ่งใหญ่ก็ตามค่ะล่าสุดนะคะก็มีข่าวกันออกมาว่าทางผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นสั่งให้มีการรื้อสุสานยิวแล้วนะคะแล้วก็เร่งย้ายศพที่เก็บเอาไว้ภายใน7วันค่ะนะคะก็เป็นคำสั่งออกมานะคะเป็นคำสั่งทางปกครองเลยให้สุสานแล้วก็ชาปนสถานเนี่ยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือว่าเก็บเอาไว้ภายใน7วันค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนายกเองให้สัมภาษณ์นะคะถึงการเนรเทศชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาวต่างชาติรายที่2นั่นนะคะโดยนายกพยักหน้ารับค่ะก่อนจะบอกว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ค่ะพอถามว่ารายแรกที่เป็นชาวอิสราเอลนั้นได้มีการยื่นอุทธรณ์มาหรือยังนายกก็บอกว่าเขาต้องยื่นอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีและพอถามถึงหนังสืออุทธรณ์นายกก็บอกว่ายังไม่เห็นและพอถามว่าใบอนุญาตในการตั้งสุสานชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้นสามารถทำได้หรือไม่นายกก็บอกว่าให้ถามรายละเอียดกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะและต่อมาเนี่ยนะคะในช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ได้ฟังคุณสนธิ

0: แถลงแล้วหรือยังนายกบอกว่าไม่ได้ฟังแล้วพอถามว่าคุณสนธินั้นระบุว่าหลังจากวันที่14กันยายนจะมีการยกระดับหากประเด็นการหัวสวมีความเคลื่อนไหวนายกนะคะที่กำลังเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าก็หันมาพยักหน้าพร้อมกับกล่าวว่าอ๋อครับและพอถามอีกนะคะว่าคุณสนธินั้นได้ท้าให้นายกเนี่ยดีเบตผ่านทางโซเชียลนายกก็พยักหน้าเนี่ยนะคะพร้อมกับบอกว่ารับค่ะและจากนั้นนายกก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ากันไปโดยที่ผู้สื่อข่าวพยายามถามอีกนะคะว่านายกไม่ตอบคำถามเหรอแต่นายกก็ไม่ได้หันมาตอบและเดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปในทันทีแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้ไปตอบคำถามเนี่ยนะคะในช่วงสัมภาษณ์พิเศษกับทางไทย PBS นะคะโดยทางด้านของพิธีกรเนี่ยนะคะในรายการเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับประเด็นที่คุณสนธิได้พูดเอาไว้ว่าได้ฟังคุณสนธิหรือยังทั้งเรื่องสนามบินขนงพระทั้งประเด็นการโกงสอบท้องถิ่นหัวสวการแอบอ้างสถาบันและอีกหลายเรื่องเนี่ยนะคะปรากฏว่าค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้ตอบคำถามในสัมภาษณ์พิเศษของทางไทย PBS ในประเด็นความเคลื่อนไหวของคุณสนธิเอาไว้เนี่ยนะคะว่าตอนดีกันอยู่ไม่เห็นพูดอย่างนี้ก็เคยดีกันอยู่ไปถามเขาก็แล้วกันว่าผมเคยขัดใจอะไรเขาผมว่าทุกคนก็รู้กันหมดว่าเรื่องอะไรแต่ผมพูดไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้เป็นในสิ่งที่เหมือนกับที่เขาพูดหรอกถ้าคนเรามันชั่วได้ขนาดนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้หรอกบริหารราชการแผ่นดินมาถึง7ปีเข้าปีที่8ไม่ได้เป็นอันขาดและเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนใช้โอกาสแบบนี้และเป็นไปได้ที่ตนจะดำรงตนที่ทำแต่ความชั่วแล้วสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินได้คือต่อให้ใครไม่ทราบไม่รู้ตัวเองก็รู้ถ้าตัวเองมีความชั่วขนาดนั้นผมคิดว่าผมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่ผมควรจะต้องอยู่เรื่องทุกเรื่องที่เขาพูดถึงเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากคนอื่นพูดหลักฐานอยู่ไหนล่ะใช่หรือไม่คือพูดแต่ว่าเชื่อผมเถอะคนนั้นยืนยันคนนี้พูดซึ่งตอนนี้คนที่กำลังทำเรื่องนี้ให้มันปรากฏชัดก็มีอยู่เป็นองค์กรที่ต้องถือว่าเป็นองค์กรอิสระและเป็นคนที่ไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะสามารถเข้าไปแทรกแซงหรือว่าไปสั่งการอะไรได้เรื่องสว.ก็ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะถูกเขาเชิญออกจากการร่วมรัฐบาลในสมัยของคุณแพทองธารค่ะนี่แหละค่ะเป็นคำตอบของนายกรัฐมนตรีในประเด็นความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลละค่ะเอาล่ะทีนี้มาว่ากันต่อกับความเคลื่อนไหวของสภาเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ล่ะค่ะที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะชุดที่27ปีที่1ครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมสภาสมัยพิเศษนะคะเป็นพิเศษเลยเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะคะ41มาตราค่ะในวาระ2และ3โดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้เดินทางเข้าไปประชุมสภาด้วยโดยระบุว่ามาร่วมฟังการอภิปรายงบประมาณเนี่ยนะคะปี70ให้ได้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่ได้เดินทางไปนอร์เวย์นะคะและก็จะมาใช้สิทธิ์ลงมติเป็นรายมาตราค่ะโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังจากร่วมประชุมนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการและฝ่ายส.ส.ตรงไหนที่เป็นประโยชน์ต้องนำกลับไปประยุกต์ดำเนินการซึ่งถือว่าเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ค่ะในขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็มีการประชุมส.ส.นะคะก่อนพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณโดยทางคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้กำชับนะคะว่าเราเป็นรัฐบาลเราก็มีหน้าที่ลงมติของรัฐบาลซึ่งต้องขอความร่วมมือและแจ้งเตือนสมาชิกเพราะนี่หมายถึงชีวิตขอให้ทุกคนนั้นมีความตั้งใจและร่วมมืออย่างเต็มที่ส่วนด้านของคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็ได้พูดก่อนการประชุมนะคะว่าท้ายที่สุดในวาระ2เนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถปรับแก้อะไรได้อีกตัวงบประมาณก็ไม่ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่แถมยังมีการปรับลดนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มที่ไม่เห็นด้วยอีกก็คงจะต้องโหวตไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมค่ะและจากนั้น 9:00 นค่ะก็เริ่มการประชุมสภานะคะโดยทางคุณเอกนิติได้มีการนำเสนอค่ะว่าให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับนะคะกับความผันผวนทางเศรษฐกิจตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยมีการปรับลดงบประมาณนะคะ 11,162 ล้านค่ะส่วนการเพิ่มงบประมาณนั้นกรรมาธิการได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมจำเป็นให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเช่นงบกลาง ซึ่งตนและกรรมธิการนั้นยินดีตอบข้อสักถามค่ะและจากนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นการพิจารณาเรียงตามมาตรานะคะโดยทางคุณสิริกัญญาค่ะในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยอภิปรายในมาตรา4งบรายจ่ายปี70จำนวน 3.788 ล้านล้านนะคะว่าขอปรับลดงบ 100,000 ล้านบาทค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเงินสำรองที่ต้องทำตามมาตรา72ที่ให้ตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปีเพื่อส่งเข้าบัญชีเงินสำรองจนให้มีมูลค่ากองทุนเกิน3เท่าของงบประมาณบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนในด้านของคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็อภิปรายว่าภาพรวมงบลงทุนนะคะที่มีปัญหานอกจากการลดงบรายจ่ายลงทุนแล้วยังพบความบิดเบือนนะคะจงใจเลี่ยงข้อกฎหมายวินัยการเงินการคลังที่กำหนดให้ต้องมีงบลงทุนอย่างน้อย 20% ค่ะเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายก็คือผ่านตามกฎหมายสไตล์สีถนนชัยและพบว่านักการเมืองและข้าราชการปั้นโครงการเพื่อจัดสรรให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษขณะที่ผู้รับเหมาชั้นธรรมดาหรือว่าผู้ประกอบการนั้นตายเรียบและต่อมาเนี่ยนะคะทางคุณวีระธีระพัทรานนท์นะคะกรรมธิการก็มีการอภิปรายถึงการสงวนความเห็นในมาตรา4นะคะว่าการจัดทำงบประมาณปีนี้เป็นสภาพจำยอมแบบมัดมือชกเพราะไม่สามารถจัดทำให้ดีกว่านี้โดยไม่ผิดกฎหมายตอนนี้เราติดกับดักงบประมาณและเมื่อพิจารณาร่วมกันกับเราติดกับดักหนี้สาธารณะที่ทุกคนเป็นห่วงและท้ายที่สุดในระยะอันใกล้นี้เราคงหนีไม่พ้นกับดักทางด้านการคลังที่นำไปสู่วิกฤตการเงินการคลังและวิกฤตเศรษฐกิจที่ปัจจัยหลักนั้นเกิดมาจากปัจจัยภายในของเราเองไม่ใช่ปัจจัยภายนอกทางคุณวีระเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่าข้อมูลที่น่าตกใจมากกว่านั้นแม้เรามีเงินนอกงบประมาณในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเงินหมุนเวียนแต่เงินที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเงินนอกงบประมาณยินยอมนำมาสมทบกับงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะกับในปี70สมทบมาแค่ 9.5 หมื่นล้านจากยอดค้าง4ล้านล้านบาทเท่ากับว่าเงินสมทบปี70นั้นคิดเป็นแค่ 2.5%โดยกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขกลาโหมและกระทรวงคมนาคมคือตัวอย่างของหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากแต่ว่าไม่ยอมนำเงินเนี่ยออกมาสมทบและต่อมาเนี่ยนะคะทางร้อยอากาศทางเรืออากาศโทเนี่ยนะคะธนเดชเพ็งสุขค่ะส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็อธิบายว่าในมิตินะคะของครุภัณฑ์เนี่ยมีปัญหาหลายอย่างค่ะนั่นก็คือซื้อของซ้ำซ้อนราคาไม่มีมาตรฐานและก็หน่วยงานราชการหลายหน่วยเนี่ยสืบราคาจากเอกชนที่ไม่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงในขณะที่ทางคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะหัวหน้าพรรคไทยพักดีก็อภิปรายขอปรับลดงบประมาณค่ะในมาตรา4ลง 10% เพราะกังวลว่าการตั้งงบประมาณนั้นจะนำไปสู่การคอร์รัปชันและมีสิ่งที่ไม่สบายใจก็คือเงินแบงค์พันหายไปจากระบบ 1.4 แสนล้านซึ่งพัวพันกับเงินเถ่าเงินพนันเงินสินบนเงินใต้โต๊ะและเงินซื้อเสียงนักการเมืองจากนั้นคุณกรจติกวณิชค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายในมาตรา4ว่าเสนอให้ปรับลดนะคะงบโดยรวมเนี่ย 10% เพื่อเปิดช่องให้ครม.นำเงินส่วนที่ปรับลดไปเนี่ยกลับไปจัดสรรใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศซึ่งโจทย์สำคัญมีด้วยกัน5เรื่องก็คือการศึกษาสังคมสูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและต่อมาค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายว่าขอเสนอตัดงบในภาพรวม 1.5 แสนล้านเพราะมีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาประเทศรวมไปถึงเป็นปีที่รัฐบาลนั้นมีพระราชกำหนดกู้เงินทำให้จะมีเงินเติมในระบบอีก 2 แสนล้านโดยงบประมาณปีนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการรักษาวินัยการเงินการคลังซึ่งกำหนดให้มีงบรายจ่ายงบลงทุนเนี่ยไม่น้อยกว่า 20% และไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขาดดุลของงบประมาณแต่งบประมาณที่ถูกเสนอรายจ่ายลงทุนเนี่ยผ่านเกณฑ์แบบฉิวเฉียดเกิน 30,000 ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับการขาดดุลเกินมาเพียง 1.7 พันล้านบาทซึ่งงบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินก็ตั้งไว้ 100,000 ล้านบาทบอกว่ามี 60,000 ล้านคือรายจ่ายลงทุนทั้งที่งบฉุกเฉินไม่มีโครงการไม่มีแบบไม่มีสถานที่เรื่องแบบนี้จะติดตามเพราะงบแสนล้านที่นายกหรือว่าครม.อนุมัติจะดูว่ามีเจตนาเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังและใช้งบกลาง 60% เพื่อรายจ่ายลงทุนหากไม่ใช่ก็แปลว่าผิดกฎหมายค่ะในขณะที่ทางคุณอนุรักษ์จุรีมาศนะคะส.ส. 101พรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการก็ชี้แจงยืนยันนะคะว่าทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะ และจากนั้นที่ประชุมก็ลงมติในมาตรา4เห็นด้วย288 281เสียงไม่เห็นด้วย133เสียงแล้วก็งดออกเสียง46เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงและต่อมาก็มีการพิจารณาในมาตรา6งบกลางนะคะในตัวเงิน 693,880 ล้านละค่ะซึ่งทางคุณสิริกัญญาก็อภิปรายเสนอให้ปรับลดงบประมาณลง 50,000 ล้านส่วนแรกเนี่ยเป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็น 38,000 ล้านและส่วนที่2รายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจ 12,000 ล้านเพราะว่าสภาเนี่ยเพิ่งพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทกันไปก็เลยคิดว่าจะเกิดการซ้ำซ้อนค่ะกับงบประมาณ 12,000 ล้านบาทหรือเปล่าก็คงจะต้องตัดอันใดอันหนึ่งในขณะที่ทางด้านของอาจารย์วีระเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนที่พิจารณางบรายจ่ายเนี่ยมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เยอะมากก็เลยขอเสนอค่ะให้ฟรีซการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยสักปี2ปีเพื่อให้เหลือพื้นที่ค่ะที่ใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดและเมื่อพูดแบบนี้ข้าราชการก็คงจะไม่พอใจแต่พูดความจริงรัฐบาลที่กำลังมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็ต้องเสียสละเชื่อว่าตอนลงมติเนี่ยท่านก็เอาตามกรรมธิการเสียงข้างมากอยู่ดีซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาของเราเหมือนกันค่ะและจากนั้นคุณบอกว่ารงนะคะก็อภิปรายขอเสนอแปรยติตัดลดงบลงนะคะ 10% ค่ะจากยอดรวมที่ตั้งเอาไว้โดยมุ่งเป้าไปที่หมวดเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นในวงเงิน 100,000 ล้านบาทโดยเฉพาะการเร่งรัดอนุมัติโครงการประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนวงเงินเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านซึ่งเป็นห่วงว่าเงิน 15,500 ล้านเนี่ยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าและจุดที่น่ากังวลก็คือการทำประกันชีวิตการทำประกันภัยมีค่าคอมมิชชั่นจึงมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วจนน่าตกใจด้านของคุณวิสิทธิ์เองค่ะก็อภิปรายว่าได้แปรยติปรับลด 12,000 ล้านค่ะคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานโดยในส่วนนี้มันมีความซ้ำซ้อนกับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะกับ 200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยนะคะอย่างชัดเจนและจากนั้นเนี่ยนะคะคุณพรดอนปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าปีนี้กรรมธิการปรับลดงบได้ทั้งสิ้น 11,162 ล้านมีส่วนที่แปรยติเพิ่มเข้ามาและนำมาใส่ในงบกลาง 6,000 ล้านบาทเหตุผลได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ 3,000 ล้านเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าโง่คลองด่านโดยจะรออภิปรายเรื่องนี้ในมาตรา17ส่วนงบกลาง 12,000 ล้านที่สมาชิกหลายคนแสดงความเห็นว่าซ้ำซ้อนกันกับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านขอชี้แจงว่าวัตถุประสงค์นั้นมันแตกต่างกันแน่นอนว่ากรอบใหญ่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่วิธีการมีความแตกต่างกันและจากนั้นที่ประชุมสภาก็มีมติผ่านมาตรา6งบกลางด้วยคะแนนเห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย137งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนน1ค่ะมาทางด้านเนี่ยนะคะของคุณรมดอนปัญจอค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการอภิปรายในมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยเฉพาะกับกรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งตัวของคุณรมดอนเนี่ยได้นำเอาผลสำรวจประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนิดาโพค่ะมาอภิปรายรวมทั้งอภิปรายถึงปัญหากำลังพลผีของกรมน.ซึ่งเปิดช่องให้ทุจริตกินเงินหลวงและระบุว่ามีเรื่องที่ใหญ่กว่าก็คือระบบงานและงบประมาณดับไฟใต้ที่ยังรั่วไหลอยู่เพราะอาจจะมีกระเป๋าที่2มีค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กระจายอยู่ใน46หน่วยงานจึงขอตัดลดนะคะงบประมาณของกรมน.ในส่วนนี้ 1% เป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องค่ะให้มีการทำระบบการจ่ายเงินให้กำลังพลที่ส่งไปถึงคนทำงานคนที่เสียสละและเสี่ยงภัยจริงและจากนั้นเนี่ยนะคะคุณไอซ์รัชนกศรีนอกก็มีการอภิปรายขอปรับลดงบประมาณของสำนักงบประมาณลง 10% เนี่ยนะคะเนื่องจากเห็นว่ายังขาดประสิทธิภาพซึ่งการพิจารณางบนะคะของทุกโครงการเนี่ยควรจะต้องมีใบเสนอราคาพร้อมกับรายละเอียดแนบมาด้วยซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะของพาดหัวข่าวที่ทางคุณไอซ์รัชนกเนี่ยนะคะบอกถึงเรื่องของการซื้อไฟฉายเนี่ยนะคะ 5,600 บาทนี่แหละนะคะก็คุณไอซ์เองเนี่ยนะคะบอกเอาไว้กันในช่วงนึงเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องเนี่ยนะคะเรื่องที่เจอในอนุกรรมธิการบางโครงการเนี่ยไม่มีการระบุรายละเอียดไม่มีระบุยี่ห้อไม่มีระบุของที่จะซื้อในใบเสนอราคาค่ะเช่นโครงการยกระดับเพิ่มศักยภาพข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศงบหลายสิบล้านบาทแต่ไม่ใส่รายละเอียดอีกโครงการหนึ่งของกรมน.ก็คือขอซื้อไฟฉายกระบอกละ 5,600 บาทไม่มีแม้กระทั่งใบเสนอราคาไม่บอกจะซื้อยี่ห้อไหนรุ่นไหนพอเป็นหน่วยงานกรมน.เนี่ยกรรมธิการฝากรัฐบาลเหมือนปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็ปรับลดงบ แค่เป็นพิธีทั้งที่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยบางโครงการไปเสนอราคาก็เป็นคนละบริษัทแต่ว่ามีชื่อของผู้จัดการโครงการเป็นชื่อเดียวกันและเบอร์ติดต่อเดียวกันปล่อยมาได้ยังไงอ่ะก็เอาเป็นว่าเนี่ยนะคะในส่วนของการพิจารณาเนี่ยนะคะการพิจารณาก็วันนี้ก็จะเป็นการประชุมสภาต่อเนื่องเนี่ยนะคะในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปี70กันต่อแต่ว่ายังมีประเด็นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือเนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวของบรรดาส.ส.ในสภาค่ะมีการแลกกันคนละหมัดเป็นสีสันของการประชุมสภาเมื่อคืนในวาระพิจารณางบปี70นี่แหละโดยช่วงค่ำๆเนี่ยนะคะส.ส.พรรคประชาชนค่ะนำเอาป้ายสีน้ำเงินพร้อมกับหมายเลข229มาตั้งโชว์ในขณะที่อภิปรายก็คงจะหมายถึงนะคะแล้วก็สื่อถึง229ส.ส.รัฐบาลและส.ว.ที่เกี่ยวข้องในคดีหัวส.ว.ในขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเองก็ไม่ยอมแล้วค่ะเรียกว่างานนี้ไม่เฉยก็นำเอาป้ายสีส้มพร้อมกับหมายเลข44มาตั้งเหมือนกันคือสื่อถึง44ส.ส.ก้าวไกลที่โดนคดีเสนอแก้มาตรา112ก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะมีป้ายเพิ่มอีกนะคะเป็นตัวเลข143พร้อมกับสัญลักษณ์ไหว้ค่ะไหว้ขอบคุณที่พรรคประชาชนนั้นเคยโหวตให้คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกพร้อมเพรียงกันทั้งพรรคนั่นเองนะคะก็ใช้วิธีสื่อด้วยตัวเลขนะคะตัวเลขเอาป้ายตัวเลขเนี่ยมาตั้งเอาไว้หน้าผู้อภิปรายแต่ละคนนะคะเพื่อเป็นการตอบโต้กันแบบคนละหมัดนะคะระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยก็ว่ากันว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมวงด้วยนะคะเอาละค่ะจากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันกับนะในประเด็นที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ไปมอบรางวัลนะคะในงานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งท่านนายกเนี่ยนะคะก็บอกว่าโชคดีนะคะในห้องนี้ที่ไม่มีคนโกงข้อสอบแล้วก็บอกด้วยบอกว่าคนผิดเนี่ยไม่ต่างไปจากโจรก็ยืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นนะคะก็ขอร่วมกันเรียกความเชื่อมั่นค่ะและพร้อมกันนั้นนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังมีการแจกแจงเกี่ยวกับปมประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลด้วยค่ะโดยนะคะนายกเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะในประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็การเปิดตัวรายการคุยกับครม.อนุทินโดยส่วนนี้นะคะการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามันมีปัญหาเหรอแล้วก็คาดหวังอะไรไหมนายกก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ประมาณครึ่งปีแล้วค่ะทั้งกรมประชาสัมพันธ์โดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ก็เข้ามาหารือว่าสมัยก่อนเนี่ยก็มีการสื่อสารไปยังประชาชนผ่านรายการอย่างเช่นรายการนายกพบประชาชนเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีทุกคนก็ทำงานเพราะฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็เลยจะจัดช่วงเวลาให้เพื่อให้รัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ทำงานในแต่ละเรื่องเนี่ยได้มาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดค่ะพอถามว่านายกมีคิวออกอากาศวันไหนนายกบอกว่ายังไม่ได้มีคิวอะไรและพอถามว่าโฆษกรัฐบาลคนใหม่ที่จะแต่งตั้งเนี่ยจะเสริมการสื่อสารเรื่องการเมืองจากเดิมหรือไม่นายกก็บอกว่าเน้นการสื่อสารกับประชาชนค่ะให้ประชาชนได้รับทราบนะคะว่ารัฐบาลนั้นได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างและพอถามว่าจะเน้นเรื่องตอบโต้ทางการเมืองไหมนายกก็บอกว่าอย่าไปใช้คำว่าตอบโต้ทางการเมืองเลยมีอะไรก็ชี้แจงข้อสงสัยหรือว่าข้อกังวลให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับทราบค่ะพอถามว่าตอนนี้ปรับแค่การสื่อสารยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายกก็ยิ้มนะคะพลางกับหัวเราะแต่ว่าก็ไม่ตอบคำถามนะคะพอถามอีกว่าตอนนี้รัฐบาลอยู่มา6เดือนแล้วถึงเวลาปรับครม.แล้วหรือยังนายกก็ไม่ตอบคำถามนี้อีกนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่มีกันออกมาแล้วค่ะนะคะก็ไม่ยอมตอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้มีความชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโฆษกเพราะว่าทางคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโฆษกกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่3กันยายนนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันยังมีหนังสืออีกฉบับค่ะที่นายกได้ลงนามก็คือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคุณเอกภพเพียรพิเศษได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่7กันยายนนะคะก็เลยให้คุณเอกภพเนี่ยนะคะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปนะคะ ซึ่งยังไงก็ตามในวันนี้นะคะวันนี้ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นประธานในการประชุมครม.แทนนายกนะคะที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศซึ่งก็ว่ากันว่าจะมีการเสนอชื่อคุณเอกภพนี่แหละเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการดำรงตำแหน่งนะคะให้ความเห็นชอบในการดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะประเด็นความเคลื่อนไหวของ Data Center ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ให้ความเห็นในประเด็นนี้เอาไว้ว่าไม่อยากจะให้ประเทศไทยในแค่ตั้งโรงงาน Data Center เท่านั้นแต่ว่าอยากให้มีการดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงนะคะโดยเห็นบริษัทไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ใน Supply Chain ซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะนายกเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าอยากเห็นประเทศไทยยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางสู่เป็นประเทศรายได้สูงซึ่งเราตั้งเป้าเอาไว้แล้วและก็ต้องดูว่าการลงทุนจำนวนมหาศาลนั้นทิ้งอะไรเอาไว้กับประเทศไทยให้คนไทยได้เก่งขึ้นและมีรายได้ดีขึ้นซึ่งในประเด็น Data Center เนี่ยนะคะก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะว่าเมื่อวานนี้นายกนะคะได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center นะคะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ค่ะซึ่งกำหนดให้มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีนั้นมอบหมายนะคะเป็นประธานและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกในแต่งตั้งได้ไม่เกิน3คนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3รายด้วยกันคือคุณโชติราชูค่ะอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีคุณสุพจน์นะคะเตชวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณธีระนะคะเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และให้มีผลตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยการแต่งตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมบอร์ด Data Center ซึ่งมีคุณเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาแล้วโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเนี่ย2คนคือคุณสุพจน์กับคุณธีระส่วนคุณโชตินั้นติดภารกิจนะคะไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นด้วยซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะมีวาระนะคะคราวละ2ปีและดำรงตำแหน่งได้เนี่ยไม่เกิน2วาระด้วยกันนะคะยังไงก็ตามค่ะสำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเสนอนโยบายมาตรฐานและก็กรอบปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตออกบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือว่าให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในราชอาณาจักรต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลกระทบนะคะจากการประกอบกิจการ Data Center เสนอต่อครม.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ครม.หรือว่านายกมอบหมายค่ะด้วยกรอบการอนุมัติโครงการ Data Center ของไทยตามระเบียบนะคะก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์นะคะทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและก็การใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางพลังงานด้วยค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะยังมาดูกันกับความเคลื่อนไหวนี่ความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือเรื่องของการปลดเกล้าแต่งตั้งตำรวจ281รายค่ะเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าราชกิจจานุเบกษาค่ะมีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะคะ281รายค่ะโดยทั้งนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ค่ะเจรตำรวจแห่งชาติได้ขึ้นเป็นรองผบตรค่ะในขณะที่พลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐ์พงษ์ผู้ช่วยผบตรก็ได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพวัตรอารยางกูลผู้ช่วยผบตรก็ได้ขึ้นเป็นเจรตำรวจแห่งชาติในขณะที่เนี่ยนะคะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทอาชยนไกรทองขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์นะคะก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะพลตำรวจตรีธินกรรังมาศค่ะเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทนราเดชทิพรักษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทพฤทธิพงษ์นะคะประยูรศิริผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพลตำรวจตรีเกษมรัตนสุมาวงศ์เป็นในแพทย์ใหญ่ด้านเป็นในแพทย์ใหญ่นะคะแล้วก็พลตำรวจตรี จรุนเกียรติปานแก้วเนี่ยนะคะก็เป็นเจรตำรวจค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นวันนี้นะคะก็เป็นข่าวเป็นประเด็นกันออกมาเลยนะคะว่าทางด้านของพลตำรวจโทนพวัตรเนี่ยอะไรอย่างกูลก็ผู้ช่วยผบตรก็คงจะขึ้นเป็นรองผบตรนะคะแต่ว่าทางด้านของบิ๊กเต่านั้นขยับขึ้นมาเป็นเจรตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็วันนี้นะคะยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ได้ตามกันอีกนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศค่ะปรากฏว่าสุโขทัยเนี่ยโอ้ปอพอออกมาเตือนเลยค่ะอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะพื้นที่ตำบลบ้านตึกป่างิ้วให้ย้ายของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าฝนจะตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเรียกว่าตอนนี้จังหวัดสุโขทัยนั้นประกาศเฝ้าระวังนะคะในขณะที่ถ้าพูดถึงสภาพอากาศนะคะที่วันนี้เป็นข่าวลงกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นอย่างในไทยรัฐในลงเอาไว้เลยว่าเตือนวิกฤตสั่งแม่สายรับมือมวลน้ำทะลักฝั่งท่าขี้เหล็กพนังพังแล้วค่ะให้ระวังนะคะวันที่8ถึง13กันยายนเนี่ยฝนจะถล่มหนักนะคะสำหรับที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะและเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างข่าวสดก็ลงบอกว่าเรนบอมเหนือจมรอบ2ค่ะน้ำป่าซัดหลายจังหวัดถล่มแม่ฮ่องสอนพะเยาอพยพเตือนแม่สายปลิ่มสะพานแล้วรัฐบาลโอนเยียวยาน่านล็อตแรกค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นสภาพอากาศที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและที่สำคัญที่เบตงค่ะปรากฏว่าตอนนี้นะคะเจอหมอกควันไฟป่าจากอินโดค่ะลามมาปกคลุมที่เบตงแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เตือนประชาชนเลยว่าให้งดเผาขยะและให้เฝ้าระวังด้านสุขภาพค่ะโดยพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะโดยมีหมอกควันลอยปกคลุมตามแนวเทือกเขาสันกาลาคิรีและเขตเมืองนะคะจนท้องฟ้าในขมุกขมัวไปหมดเลยทำให้ชาวบ้านนะคะต้องเริ่มสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านค่ะแม้ปัจจุบันค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะคะเพราะว่ามีฝนตกเนี่ยลงมาช่วยชะล้างแต่ว่าทางการยังคงเตือนนะคะให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงค่ะในขณะเดียวกันนะคะยังมีข่าวเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะเตรียมนัดหารือกับคุณเอกนิติในวันนี้นะคะวันที่8กันยายนค่ะก็เรียกว่าจะเป็นการหารือเพื่อลุ้นข้อสรุปไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะก็คาดว่าจะใช้งบ 4,000 ล้านนะคะแจก1ล้านสิทธิ์ด้วยกันวันนี้ก็รอติดตามนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีมติผ่านก็จะมีการเปิดลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะอ่ะก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้ยังมีข่าวเรื่องของศิลปินแห่งชาติค่ะนะคะวันนี้ยังมีข่าวเรื่องของศิลปินแห่งชาติที่ทางคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะได้มีการแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวนทั้งหมด12คนด้วยกันก็จะมีนะคะคุณพรธรรมธรรมวิมลค่ะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภูมิสถาปัตยกรรมคุณอังคณางสิริมณีสาขาศิลปะการแสดงหมอลำลำเพลินคุณไมตรีลิมปีชาสาขาวรรณศิลป์คุณวิชัยบุญยยันนะคะสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลค่ะวันนี้ก็จะมีภาพของบรรดาศิลปินแห่งชาติขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสุพิมเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นนะคะเรื่องของพันตำรวจโทคุณฟังคุณท่านผู้ชมคงจะจำกันได้เมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกกล่าวกันนะคะสำหรับเรื่องของพันตำรวจโทอานนท์นะคะยิ้มประดิษฐ์เนี่ยที่ขับรถไปชนน้องข้าวปั้นเสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีกันไปก็เพิ่งจะเข้ามามอบตัวเมื่อวานนี้กับทางตำรวจปรากฏว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยพาไปฝากขังกับศาลไม่ให้ประกันตัวค่ะก็เข้าเรือนจำกันไปนะคะส่วนประเด็นเรื่องของศาลฎีกาค่ะเมื่อวานนี้มีคำพิพากษาสั่งประหารชีวิตขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมทั้งหมด5คนนะคะหลังจากที่ถูกตำรวจนะคะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยรวบตัวได้หลังจากที่ขยายผลจากการจับกลุ่มยาบ้าเนี่ย 5.2 ล้านเม็ดก็สามารถยึดบ้านรถหรูรถจักรยานยนต์และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆเนี่ยรวมมูลค่ากว่า100ล้านผู้ต้องหาก็ยังคงปากแข็งปฏิเสธนะคะตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาลฎีกาค่ะปรากฏว่าเมื่อวานศาลฎีกาก็เลยมีคำสั่งประหารชีวิตทั้ง5รายเลยทีเดียวค่ะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะของม็อบที่จะเกิดขึ้นซึ่งทางคุณจตุพรนะคะก็ออกมาบอกเลยว่าเดือนนี้เดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเดือนกันยาที่เดือดแล้วค่ะนอกเหนือจากเรื่องของม็อบนะคะการเคลื่อนไหวของม็อบแล้วก็ยังมี การตัดสินใจของทางกกต.ในวันที่14กันยายนนี้และก็ตามมาด้วยวันที่28ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาชี้แล้วค่ะในประเด็นเรื่องของคดีบาร์โค้ด QR โค้ดค่ะในขณะที่เพจนะคะจักรวาลด้อมส้มค่ะตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นจักรวาลด้อมส้ม V9 กันแล้วนะคะหลังจากที่โดนรายงานจะต้องปลิวกันไปแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะจักรวาลด้อมส้มก็เลยกลายเป็นจักรวาลด้อมส้ม V9 คงจะตามกันได้เท่านี้แหละเพราะว่าหมดเวลากันแล้วเนี่ยนะคะปิดท้ายกันนิดนึงแล้วกันกับการรวมตัวของบรรดาแก๊งม็อบ3นิ้วที่ประเทศแคนาดานำทีมโดยคุณประวินชัชวัลพงพันธ์ปรากฏว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของคุณรุ้งหายไปนานค่ะปรากฏตัวแล้วที่แคนาดาค่ะเอาละค่ะลากันไปพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือ